0: ไหนและจะไม่พาคุณก้าวหน้าเพราะฉะนั้นตัดสินใจตั้งแต่เดี๋ยววินาทีนี้ครับ
1: นี่มันคือ your favorite quote นะพี่ต้น
0: ใช่
1: เป็น quote ที่พี่ต้นชื่นชอบนะคะเออฟังพี่ต้นแล้ว
0: ใช่ทุกคนเลย
1: ดิฉันไม่ได้พัดพิงนะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็เห็นนะคะว่าเรื่องของการเทรนนิ่งการอบรมต่างๆเนี่ยพอดีชอบเรียนไงก็จะมีโฆษณาหลักสูตรอะไรต่างๆเนี่ยยิง

0: การอบรมเนี่ยทำโดยอินฟลูเอนเซอร์อ่ะวันละ 5-60,000 2วันแสนหนึ่งอ่ะดังนั้นหลักสูตร MCOT COF อาเซียนรุ่นที่3ของเรานะคะในสนนราคานี้แล้วก็ระยะเวลาในการอบรมยาวนานเข้มข้นเนี่ยคือคุ้มค่าแน่นอนนะคะและนอกจากนั้นจะเป็นพื้นที่สำหรับการเน็ตเวิร์กิ่งพบปะพูดคุยทำความรู้จักกันของคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบรายการ Good Morning อาเซียนเหมือนกันแล้วก็อยู่ในภาคส่วนธุรกิจและราชการด้วยได้มาเจอกันนะคะในช่วงนี
1: ้
0: มาติดตามอีกเรื่องนึงนะคะคุณผู้ฟังคะเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพบว่ามีมิจฉาชีพนะคะที่สวมใส่เครื่องแบบของการประปาส่วนภูมิภาคนะคะแล้วก็ไปแอบอ้างเก็บเรียกค่าบริการน้ำประปาถึงบ้านนะคะทำให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณเจเศรษฐไทยเศรษฐออกมาให้ข้อมูลนะว่าปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพได้มีการปรับรูปแบบและวิธีการหลอกลวงประชาชนแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หลอกให้ประชาชนชำระเงินค่าน้ำในรูปแบบต่างๆนะคะก็เลยขอให้เพิ่มความระมัดระวังตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนทำธุรกรรมก่อนโอนค่ะเพราะว่ามันมีกรณีที่มีบุคคลมาเรียกเก็บค่าน้ำประปาถึงบ้านแล้วก็แจ้งให้โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลโดยอ้างว่าเป็นค่าใช้น้ำค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาคนะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางด้านผู้ว่าการกปภ.นะคะคุณจักรพงษ์คำจันทร์ขอให้ผู้ใช้น้ำยึดหลักไม่มั่นใจอย่าโอนตรวจสอบก่อนทุกครั้งและสังเกตความผิดปกติก่อนทำธุรกรรมหากมีบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าน้ำประปาขอให้ปฏิเสธการชำระเงินเพราะไม่มีนโยบายให้ไปเก็บเงินที่บ้านนะคะขอให้ไม่โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลค่ะและประชาชนสามารถใช้บริการออนไลน์ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของกปภ.นะคะอย่างเช่นเว็บไซต์กปภ.แอปพลิเคชันPWA Plus Live หรือ Line Official at PWA Thailand นะคะและสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการโดยติดต่อกปภ.สาขาที่ใช้บริการหรือ Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงได้นะคะ
1: คุณผู้ฟังก็ต้องเอะแล้วนะโอนเงินไปส่วนบัญชีส่วนบุคคลหรือโอนไปใน
0: ลิงก์แบบแน่นๆอย่าไปโอนโทรเช็คก่อนทุกครั้งทุกเรื่องนะคะให้เรามีความระแวดระวังเป็นพิเศษนะก่อนที่จะกดโอนเพราะว่าตอนนี้มิจฉาชีพก็เปลี่ยนรูปแบบไปหลอกแทนที่จะไปทำแบบเดิมๆเนี่ยเขาก็ใช้วิธีนี้เพราะว่าแอปการโอนเงินมันอยู่ในมือของทุกท่านอยู่แล้วนะคะ
1: ใช่ครับผมใช้งานใช้น้ำประปาก็ต้องโอนให้การประปาสิครับคุณผู้ฟังครับ
0: ค
1: ่ะครับเราไปทักทายคุณผู้ฟังกันนิดนึงได้ไหมครับ
0: สั้นๆค่ะเชิญเลยค่ะพี่ต้น
1: ครับผมก็เห็นคุณเอ็มสุขนะครับแล้วก็คุณไอออนเกิร์ลคุณอันโนคุณสกายคุณพาคุณพาภัยนะครับคุณประภัยแล้วก็คุณอีกหลายๆท่านเลยนะครับคุณเมย์นะครับคุณไมค์มงคลนะครับก็ที่เข้ามาทักเราใน TikTok นะครับฝากกดเลิฟกดไลฟ์กดแชร์ให้เขาเห็นไลฟ์ของเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ส่งข่าวสารไปถึงคุณผู้ฟังที่ทุกๆที่ฟังเราอยู่ทุกๆท่านเลยนะครับ
0: ค่ะแล้วก็มีคุณผู้ฟังคุณพงศักดิ์บอกว่าเช้านี้พังงาฝนตกหนักครับนะโอ้ทางใต้ดิฉันก็เพิ่งกลับมาจากโซนๆนั้นนะคะฝนตกหนักจริงเป็นบางวันนะก็เรามาระวังสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านในช่วงนี้เป็นวัดประจำฤดูกาลนะเป็นช่วงของเขานะคะแล้วก็ยังมีเรื่องโควิดอินฟลูเอนซ่าอะไรต่างๆที่เหมือนจะระบาดอยู่ด้วยนะคะนอกจากนั้นยังมีคุณอัมพรายจากสุโขทัยค่ะคุณวรวุฒิคุณลอล่าคุณอะไรนะคุณ ETS คุณจอร์จFC พี่ต้นน้องน้ำหวานเกินร้อยบวกแวด 7% เอ็นดูเมื่อวานฉันไม่ทานข้าวที่ร้านอาหารเจอแวดกับเซอร์วิสชาร์จบวกๆเข้าไปนะจากทานก๋วยเตี๋ยวเรือชามเล็กๆอ่ะจบไป600กว่าบาทงงเหมือนกัน
1: จริงตามละเท่าไหร่เนี่ย
0: 200กว่า
1: แต่แบบ
0: ดิฉันสั่งทุเรียนทอดด้วยค่ะพี่ต้นทุเรียนทอดก็200กว่าแต่บวกไปบวกมาเนี่ยจบที่600เกือบ600
1: 600
0: ตกใจเหมือนกันนะมีคุณอเมรีค่ะคุณนงลักษณ์คุณสุขสันต์ปันใจคุณหมูคุณเป้าหมายชีวิตของฉันคุณอาพรนะคะแล้วก็หลายๆท่านขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: ครับขอบคุณมากๆนะครับท่านนะครับผมพาไปที่นิวยอร์กซิตี้บ้างนะครับตอน

0: นี้ถ้าไปดูเนี่ยคนนี้เขาเป็นนายกเทศมนตรีที่ตอนนี้จะเรียกว่าป๊อปปูล่าที่สุดในโลกสำหรับบรรดานายกเทศมนตรีของเมืองต่างๆทั่วโลกก็ว่าได้
1: ป๊อปปูล่าในแนวไหนคะ
0: คือแบบเป็นที่ชื่นชมนิยมยินดีเพราะว่าเป็นคนที่คือดูเขาเนี่ยเขาเป็นคนที่มีคาริสมานะเป็นคนที่พูดจาอะไรเนี่ยถึงแม้ว่าจะว่าใครสักคนหนึ่งอะแต่เขาก็ไม่หน้าตาขึงขังหน้าเขาก็ดูเหมือนจะยิ้มอยู่ตลอดนะครับเขาก็เป็นคือเมืองนิวยอร์กเนี่ยเป็นเมืองที่มีคนยิวที่อยู่นอกประเทศอิสราเอลเนี่ยมากที่สุดในโลกนะแต่ว่านายกเทศมนตรีคนนี้โซรามันดานีเนี่ยเป็นนายกเทศมนตรีคนแรกของประวัติศาสตร์ของเมืองนิวยอร์กที่450กว่าปีเนี่ยที่เป็นมุสลิมคนแรกอายุ34ปีนะครับก็ดำเนินการมาตั้งแต่1มกราคมเป็นต้นมาก็ทำหลายโครงการที่เรียกว่าได้รับความสำเร็จนะครับได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายตอนนี้ล่าสุดครับเขาได้มีการช่วยนะครับสมาคมของกลุ่มที่เขาทำละครบรอดเวย์ซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองนิวยอร์กเนี่ยมาเป็นร้อยๆปีแล้วเหมือนกันเนี่ยนะครับก็โดยมีการที่จะช่วยโปรโมทนี่นะครับตัวเขาเองเนี่ยนอกจากพูดภาษาอังกฤษได้แล้วเนี่ยเขาก็พูดภาษาฮินดีได้แล้วก็พูดภาษายูกันดาได้พูดภาษาสเปนได้นะครับพูดภาษาอิตาลีได้แล้วก็เลยทำการโปรโมทเนี่ยเป็นภาษาต่างๆแต่ว่าภาษาที่เขาพูดออกมาแล้วแบบว่าเปรี้ยงที่สุดนะครับแล้วผู้คนก็แบบว่าโอ้โหแห่มาแชร์กันเป็นล้านๆวิวไปแล้วเนี่ยก็คือพูดภาษาแมนดารินครับพูดภาษาจีนครับคือเมลซอมบานานีมาพูดภาษาจีนออกมาเนี่ยก็กลายเป็นไวรัลไปแล้วนะครับในตอนนี้แล้วก็ในโปรแกรมอันนี้นะครับของการโปรโมทนี้เนี่ยเขาก็ยังได้มีการให้ตั๋วด้วยนะครับให้ตั๋วไปชมละครบรอดเวย์ถึง 2,000 ที่นั่งกับนักเรียนในระดับไฮสคูลนะครับของนิวยอร์กซิตี้เพราะว่านี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการในการสืบสานรักษาและต่อยอดทางวัฒนธรรมของนิวยอร์กนะครับทีนี้ไปดูว่าเขาพูดภาษาจีนกลางแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็ไปถามนะครับท่านวุฒิสมาชิกจอห์นหลิวซึ่งก็เป็นคือนามสกุลก็อยู่แล้วท่านเป็น ABC คืออเมริกันบอลไชนีสนะครับคือเป็นคนเชื้อสายจีนที่เกิดเป็นอเมริกันท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาของพรรคเดโมแครตด้วยเขาบอกว่าถ้าให้เกรดนะถ้าต้องเกรดกันแล้วด้วยวิธีการพูดสำเนียงความชัดเจนเลยเนี่ยให้ B นะ B ว่าโอเคเลยใช่ได้ถึงก็ดีมากฟังเข้าใจรู้เรื่องดีถึง B บวกเลยแต่ถ้าเกิดว่าให้ถึงเรื่องความพยายามนะให้ A บวกเพราะว่าดูแล้วเขาแบบมีความพยายามมากเลยนะครับแบบในการที่จะสร้างความการสื่อสารเนี่ยไปสู่ชนทุกหมู่เหล่าในนิวยอร์กซิตี้ซึ่งก็เป็นเมืองที่เขาเรียกว่าเป็น UN จริงๆอ่ะ United Nations จริงๆคือ
1: เป็นเมืองพหุวัฒนธรรม
0: ฮะจริงๆแล้วมีคนซุกเชื้อชาติจริงๆผมไปเคยไปเจอคนที่มาจากมองโกเลียครั้งแรกก็คือที่นิวยอร์กซิตี้นี่แหละครับ
1: อ๋อค่ะคนที่สามารถพูดได้หลายภาษาเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังเขาเรียกว่า polyglot polyglot polyglot นะคะมาจากภาษากรีกค่ะหมายถึงผู้ที่สามารถพูดสื่อสารใช้ได้หลายภาษานะคล่องแคล่วตั้งแต่3ถึง4ภาษาขึ้นไปนะคะอย่างพี่ต้นกับดิฉันเนี่ยเป็นพวกแก๊งไบลิงกัลก็คือ2ภาษาหรือคุณรู้มากกว่าอังกฤษพี่ต้นบอกมาหน่อยทริลิงโก้ก็3ภาษาเออนับไหมอ่ะดิฉันก็ได้ภาษาท้องถิ่นด้วยเหมือนกันนะทริลิงโก้3ภาษานะคะอย่างเช่นบางท่านก็ได้แมนดารินด้วยอย่างเงี้ยได้ภาษาจีนนะคะส่วนโพลีกลอตเนี่ยคือคนที่พูดได้หลายภาษาหมายถึง4ภาษาขึ้นไปค่ะแล้วก็นอกจากนั้นยังมีแก๊งอัจฉริยะพวกไฮเปอร์โพลิกลอตก็คือพูดได้มากกว่า 10-20 ภาษาขึ้นไปนะคะไว้สู้กับ AI นั่นแหละเป็นคำเรียกของผู้ที่มีความสามารถทางด้านการใช้ภาษาได้หลากหลายนะคะซึ่งจริงมันมีงานวิจัยด้วยนะคะคุณผู้ฟังว่าถ้าหากว่าเราสามารถพูดสื่อสารได้มากกว่า1ภาษาเนี่ยสมองจะมีการเชื่อมโยงมีความยืดหยุ่นในการคอนเนคการเชื่อมโยงกันเนี่ยมากกว่าคนปกติที่สามารถใช้ได้1ภาษานะคะดังนั้นก็อ่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวมาสั้นๆจะได้ไหมเนี่ย นี่แกอีเอเชียค่ะเกี่ยวกับเรื่องการผลักดันงบ 1,000 ล้านดอลลาร์ของฟิลิปปินส์นะคะเปิดตัวแผน EVIS

0: ดันประเทศฟิลิปปินส์สู่ความเป็นฮับรถไฟฟ้าอาเซียนค่ะ Philippines joins Southeast Asia'sEV race in $1 billion manufacturing subsidy เป็นโครงการอุดหนุน EV ค่ะมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์โดยมีเป้าหมายในการดึงดูดการลงทุนขนาดใหญ่และผลักดันให้ฟิลิปปินส์นั้นเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ EV ในภูมิภาคนะคะเขาก็จะทำหลายๆอย่างค่ะอย่างเช่นการลดภาษีนำเข้า 0% ให้กับรถ EV และชิ้นส่วนหลักเพื่อกระตุ้นการใช้รถไฟฟ้าและสร้างแรงจูงใจในภาคธุรกิจให้เข้ามาลงทุนมากขึ้นนะคะรวมไปถึงเรื่องโคฟันดิ้งค่ะการสนับสนุนแบบร่วมจ่ายครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนการวิจัยและพัฒนารวมถึงการอบรมแรงงานนะคะแล้วก็จะแบ่งอัตราสนับสนุนตามประเภทยานพาหนะโดยให้สูงสุด 40% สำหรับแบตเตอรี่ไฟฟ้าล้วนและ 30% สำหรับไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดและรถเซลล์เชื้อเพลิงเพื่อเป็นแรงจูงใจต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคค่ะช่วงนี้พักสักครู่นะคะช่วงหน้าเรามาดูความพร้อมของไทยในการประชุม IMF World Bank 2026ค่ะ
1: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
2: กระด้งไหวฝัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านตลาดทกสชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: เจาะลึกอาเซียนวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปดูความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026นะคะซึ่งเป็นการประชุมประจำปีในระดับนานาชาตินะคะและไทยเราจะเป็นเจ้าภาพซึ่งงานเนี่ยจัดขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะโดยสถานที่ก็คือศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะวันนี้จะคุยกับท่านผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิท่านพร้อมแล้วอยู่ในสายกับเราค่ะ
5: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณวินิจ
6: สวัสดิ์ครับ
7: ครับสวัสดีครับคุณอิสรีครับคุณสุชาติครับ
0: ค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติพูดคุยกับเราในเช้านี้นะคะ
7: ครับยินดีครับผม
0: ค่ะความพร้อมของเราตอนนี้ไปถึงไหนแล้วค่ะแล้วการเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank ประจำปีนี้เนี่ยมีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างไรบ้าง
7: ครับตอนนี้ในเรื่องของความพร้อมนะครับนับตั้งแต่ไทยเนี่ยยื่นข้อเสนอแล้วก็ได้รับการคัดเลือกนะครับในตั้งแต่เดือนเมษายน2566นะครับเราก็มีการดำเนินการมาตลอดนะครับในเรื่องของด้านสถานที่นะครับก็มีการเตรียมศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับหลายท่านเข้าใจว่าศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจชื่อเป็นศูนย์ประชุมนะครับเราก็มีแค่จองสถานที่แล้วก็เดินเข้ามาใช้งานได้เลยก็ต้องเรียนว่าการประชุมของWorld Bank IMF

0: IMF นะครับในเรื่องของการสภาผู้ว่าการธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยเป็นการประชุมที่ใหญ่มากนะครับมีผู้เข้าร่วมเนี่ยประมาณ 15,000 คนถึง 20,000 คนนะครับแล้วก็จะมีการประชุมย่อยต่างๆอยู่ในนั้นแล้วก็มีการประชุมพบปะพูดคุยนะครับในระหว่างประเทศนะครับหรือเป็นการประชุมในลักษณะ bilateral เนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์ประชุมที่เราเห็นนะครับหลายท่านอาจจะเคยไปก็จะมีลักษณะมีการแบ่งห้องประชุมไว้แต่ถามว่าเพียงพอไหมนะครับก็ไม่เพียงพอนะฮะจะต้องมีการสร้างห้องประชุมย่อยเป็นห้องทำงานนะครับประมาณ750ห้องนะครับห้องทำงานนึกถึงขนาดห้องทำงานขนาดเข้าไปนั่งอยู่ประมาณสัก10ท่านนะครับ10ถึง20ท่านเนี่ยประมาณ700กว่าห้องนะครับแล้วก็จะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่นะครับตั้งแต่50ท่านถึง750ท่านเนี่ยอีก22ห้องเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเวลาตั้งแต่12ถึง18ตุลาก่อนหน้านั้นเนี่ยจะต้องมีการเร่งดำเนินการที่จะจัดการทุกอย่างภาษาง่ายๆคือต้องเนรมิตทุกอย่างให้เกิดขึ้นนะครับต้องมีชุดประชุมมีระบบล่ามแปลมีระบบการถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็มีการระบบการถ่ายทอดไปทั่วโลกทั้งหมดมีการเตรียมการนะครับอย่างต่อเนื่องมาตลอด2ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการซักซ้อมนะครับเรียบร้อยทุกอย่างเลยครับตอนนี
1: ้อยากทราบว่าที
2: ่
1: นั่นน่ะสิคะที่ต้องสร้างห้องเพิ่มคือศูนย์ประชุมเศรษฐกิจเนี่ยเราทราบอยู่แล้วว่าเพิ่งจะสร้างเสร็จมาสักระยะนึงมีความสวยงามนะคะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะแต่ว่าสร้างห้องเพิ่มแล้วห้องเหล่านี้จะอยู่ตลอดไปไหมคะแล้วสร้างนี่คืออยู่ด้านในหรืออยู่ด้านนอกคะ
0: อยู่ด้านนอกไอ้อยู่ด้านในนะครับเป็นส่วนใหญ่ทั้งหมดอยู่ด้านในเลยนะครับก็ต้องเรียนว่าอยู่ด้านในแล้วก็ให้นึกถึงห้องใหญ่ๆนะครับแล้วก็มีการซอยห้องนะครับมีแบ่งระบบปรับอากาศต่างๆนะครับแล้วก็เป็นการกั้นแต่ว่าคงไม่ได้เหมือนที่ตาเราเห็นแสดงสินค้านะฮะที่กั้นและข้างบนโล่งๆแต่นี่กั้นต้องเป็นห้องเลยครับ
1: ต้องปิด
0: แล้วก็เป็นห้องขนาดใหญ่ห้องปิดทั้งหมดนะครับแล้วก็มีการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือโต๊ะเก้าอี้ต่างๆซึ่งมีการทดสอบในการสร้างห้องเหล่านี้ทุกขนาดเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการรื้อออกนะครับอย่างที่ทุกคนทราบนะครับเราใช้1สัปดาห์ครับทั้งหมด
2: แล้วเรื่องของการเตรียมห้องพักอาหารการจราจรระบบสาธารณสุขระบบความปลอดภัยอะไรต่างๆนี้เราเตรียมกันยังไงครับท่านครับ
0: เราเตรียมอย่างนี้ครับก็คือว่าทาง IMF World Bank เนี่ยนะครับก็จะมาดูโรงแรมมาเลือกด้วยทีมงานของเขานะครับว่าโรงแรมบริเวณใกล้ๆที่ครึ่งชั่วโมงถึงเนี่ยนะครับตอนนี้เขากำหนดไว้ประมาณ21แห่งนะครับที่จะเป็น Official Hotel ก็คือจะมีการให้ผู้แทนเนี่ยเลือกเข้าพักนะครับตามรายการรายชื่อที่กำหนดแต่ก็ต้องเรียนว่า Official Hotel เนี่ยรับได้อยู่ประมาณสัก 4,000 ถึง 5,000 ท่านนะครับแต่คนมาประชุมเราคาดว่าจะใกล้ๆ 20,000 คนเนี่ยบริเวณโรงแรมรอบกว่านั้นก็จะต้องมีการตอนนี้ก็ได้ยินว่าเต็มเกือบหมดนะครับที่จะจองไว้ล่วงหน้าในเรื่องของสาธารณสุขเรื่องความปลอดภัยทั้งหมดมีการเตรียมการทั้งหมดครับเรื่องการจราจรนั้นเนี่ยอย่างที่ทุกคนทราบนะครับ16ตุลาจะเป็นวันหยุดราชการ1วันนะครับเพราะจะมีการประชุมใหญ่ที่คนผู้แทนทั่วประเทศทุกประเทศทั่วโลกนะครับในส่วนของรัฐบาลว่าการกระทรวงคลังแล้วก็ผู้ว่าการธนาคารกลางของทุกประเทศจะมาประชุมร่วมกันเนี่ยจะมีคนเข้ามาประชุมพร้อมกันเนี่ยประมาณ 4-5,000 คนในวันที่16เพราะฉะนั้นก็จะมีการหยุดราชการ1วันนะครับมีการเตรียมการแล้วก็มีการขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในวันอื่นให้ work from home นะครับก็คงจะเป็นการประชุมที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากครับ
1: ค่ะคราวนี้พอต้องมีคนมาประมาณ 20,000 คนจากทั่วโลกนะคะที่เป็นผู้แทนทางด้านการเงินการคลังของประเทศต่างๆเนี่ยเราวางแผนรับมือกับผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากขนาดนี้อย่างไรบ้างคะระบบการจราจรการเตรียมห้องพักซึ่งจริงกรุงเทพถือว่ามีความพร้อมในเรื่องโรงแรมระดับหรูต่างๆที่อยู่ใกล้สถานที่จัดงาน
0: ผมว่าวันนี้เนี่ยนะครับที่เราได้รับเลือกเนี่ยก็เพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้นะครับเรามีเรื่องของโรงพยาบาลนะครับมีเรื่องของความปลอดภัยที่เราสร้างความมั่นใจนะครับเราเพิ่งจัดเอเปกไปเมื่อปี66นะครับโรงแรมเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวทั่วโลกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เรามีความพร้อมนะครับแต่ว่าในการจัดการเนี่ยนะครับครั้งนี้เนี่ยก็ร่วมมือกับทุกฝ่ายนะครับทางรัฐบาลเนี่ยมีคณะกรรมการที่ท่านนายกเป็นประธานด้วยตนเองนะครับคอยติดตามต่อเนื่อง

0: ื่องทุกเดือนเลยครับว่าความคืบหน้าด้านต่างๆเป็นอย่างไรวันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าด้านที่พักด้านเรื่องความพร้อมของศูนย์ประชุมนะครับมีการประเมิน IMF World Bank เนี่ยมาประชุมก็มาประเมินเนี่ยเพิ่งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับหลังจากที่มีการประเมินไปแล้วในเดือนกุมภาทั้ง2ครั้งที่ผ่านมาไม่ว่ากุมภากรกฎาคมเราก็อยู่ในระดับดีที่สุดนะครับคือระดับ A นะครับในเรื่องของความพร้อมครับ
1: การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยนะครับมันจะสร้างเม็ดเงินให้กับเศรษฐกิจไทยได้ประมาณสักเท่าไหร่ครับท่านครับ
0: ผมเรียนอย่างนี้นะครับในซึ่งของระยะสั้นนะครับกับระยะกลางและยาวเนี่ยระยะสั้นเราก็เห็นแน่ๆนะครับว่าเรามีนักธุรกิจนะครับผู้นำด้านการเงินทั่วโลกจนเราเรียกว่านี่เป็นโอลิมปิกด้านการเงินของโลกนะครับก็หลายท่านนะครับทั้งมาเข้าพักทั้งมาจับจ่ายใช้สอยเรื่องอาหารการกินนะครับก็เราเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยก็จะมีคนใช้เงินเนี่ยหลักหมื่นบาทต่อหัวนะครับต่อวันแล้วก็เฉลี่ยเนี่ยก็จะมาอยู่ประมาณ 7-10 วันนะครับมาจากทั่วโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดเงินที่จับจ่ายใช้สอยนี่ก็คงจะเป็นจำนวนมากก็คูณไปนะครับถ้าดูทั้งคลิปก็ประมาณสัก 200,000 บาทต่อท่านนะครับต่อหัวเนี่ยก็จะเป็นเงินจำนวนมากพอสมควรนะฮะก็ประมาณสัก 3-4 พันล้านนะฮะเป็นอย่างน้อยแต่ว่าผมว่าอันนี้เป็นส่วนแรกนะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องคิดก็คือว่าเป็นโอกาสของประเทศไทยครับที่นอกจากจริงๆแล้วนี่ต้องเรียนคุณสุชาติคุณสิริอย่างนี้ครับว่านอกจากผู้ว่าการธนาคารกลางรัฐมนตรีคลังแล้วเนี่ยยังจะมีธนาคารภาคเอกชนกองทุนระหว่างประเทศกองทุนต่างๆที่อยู่ของต่างประเทศนะครับเขาก็จะมาร่วมประชุมด้วยซึ่งกลุ่มเหล่านี้ครับเป็นกลุ่มนักลงทุนระดับโลกถ้าเขามีโอกาสมาเห็นประเทศไทยทั้งในมิติของความพร้อมในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเรื่องความพร้อมการจัดประชุมวันหนึ่งก็อาจจะมาประชุมใหม่นะครับมาจัดประชุมการวันหนึ่งก็อาจจะมาพักผ่อนส่วนตัวเพิ่มเติมนะฮะคนเหล่านี้เป็นถ้าเป็นมุ่งนักท่องเที่ยวก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนอกจากการจัดอาคารสถานที่แล้วเราก็มีการเตรียมนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยในด้านต่างๆไว้ด้วยนะครับเพื่อทำให้เกิดว่าสร้างโอกาสการลงทุนหรือว่าทำให้โอกาสประเทศไทยเนี่ยอยู่ในการมองเห็นของโลกนะครับต้องเรียนว่าใน1สัปดาห์เนี่ยข่าวทั่วโลกก็จะให้ความสนใจกับประเทศไทยครับผมว่าวันนี้เป็นโอกาสสำคัญนอกเหนือจากแค่1สัปดาห์มีคนมาเที่ยวกี่คนใช้เงินเท่าไหร่วันนี้ไทยจะมีโอกาสนำเสนอบทบาทความพร้อมของเราในภูมิภาคนะครับว่าเราเป็นหนึ่งในประเทศในโลกนี้ที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียนนะครับที่พร้อมรับการลงทุนแล้วก็มีความพยายามในการที่จะพัฒนาตัวเองอย่างยิ่งครับ
2: แน่นอนนะคะว่าการจัดงานใหญ่ระดับโลกแบบนี้เนี่ยเราต้องใช้สรรพกำลังนะและเรื่องของการเตรียมความพร้อมมากมายเลยทีเดียวนะคะเราจะเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เนี่ยให้เป็นโอกาสของคนไทยทั้งประเทศได้อย่างไรบ้างคะ
0: ผมว่าวันนี้นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยหลายคนถามผมว่า1สัปดาห์เราจะได้อะไรผมเรียนอย่างนี้ครับว่าในมุมของพื้นฐานเนี่ยในฐานะเจ้าบ้านนะครับหรือว่าถ้าเราเทียบแล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากให้คนมามากที่สุดก็คือมาครั้งที่หนึ่งแล้วเนี่ยแล้วก็กลับมาใหม่นะครับเท่าที่ทราบนะครับหลายคนจองที่พักเนี่ยไม่ได้จองอยู่แค่ในกรุงเทพแต่จองอยู่สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญนะครับทั้งที่ภูเก็ตนะครับจังหวัดต่างๆเนี่ยมีการจองล่วงหน้าทั้งก่อนและหลังประชุมนะครับผมว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสที่เราก็จะได้เม็ดเงินได้นักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีศักยภาพนะครับความพร้อมด้านต่างๆที่ผมเรียนครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมด้านการจัดประชุมที่พักนะครับหรือความพร้อมด้านธุรกิจต่างๆเนี่ยการนำเสนอของประเทศไทยนะครับแน่นอนครับการประชุมนี้อาจจะไม่ได้มีผลโดยตรงถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศตอนนี้ณวันที่มีการประชุมแต่ถ้าเราสามารถทำให้เขามาลงทุนในประเทศไทยได้นะครับการลงทุนการเจริญเติบโตก็จะกระจายตัวออกไปในทุกๆพื้นที่ของประเทศครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสสำคัญที่พอไทยอยู่ในสปอตไลท์ของโลกนะครับถ้าเราทำได้นะครับแล้วก็มีการลงทุนเพิ่มก็จะมีผลดีกับทุกคนครับ
2: ค่ะส่งกำลังใจให้ทีมเตรียมงานทำงานด้วยนะคะขอให้ราบรื่นด้วยดีตลอดช่วงที่จัดงานแล้วก็ได้ผลเป็นบวกกับประเทศไทยของเราด้วยนะคะ
1: ก็เหมือนกับท่านจะมาทางกำลังจะมาเชิญชวนให้คนไทยทุกๆคนนะครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน IMF World

0: แบงค์ 2026 ทางนี้ด้วยนอกจากนั้นแล้วนี่นะครับนอกจากความพร้อมความอะไรต่างๆของประเทศไทยแล้วเนี่ยการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เนี่ยอยากจะส่งสารอะไรไปบอกชาวโลกอีกหรือไม่ครับท่านครับ
1: คือตอนนี้เนี่ยนะครับเราทุกครั้งที่มีการประชุมเนี่ยประเทศเจ้าภาพจะมีโอกาสครับในการนำเสนอบทบาทนะครับเราประเทศไทยเองเนี่ยเราก็เสนอบทบาทครับเราใช้ธีมว่า New Horizon นะครับ Empowering People แล้วก็ Building Resilience นะฮะเป็นขอบฟ้าใหม
2: ่
1: นะครับของการที่เสริมสร้างพลังให้กับประชาชนแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเศรษฐกิจนะครับผมคิดว่าบทบาทเหล่านี้นะครับเราก็จะมีการนำเสนอในหลายๆมิตินะครับมิติหนึ่งที่เราจะนำเสนอก็คือความพร้อมเรื่องโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงินของเรานะครับเช่นระบบพร้อมเพย์ระบบที่เรามีการโอนเงินได้ผ่านเป๋าตังค์อย่างที่พี่น้องประชาชนคุ้นเคยนะครับนะครับบทบาทของประเทศไทยในเรื่องของสภาวะความขัดแย้งด้านต่างๆของโลกนะครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่เราอยู่ขณะนี้ในภูมิภาคนี้เราตอบสนองกับความขัดแย้งด้านต่างๆที่นำวิกฤตนำความยากลำบากมาสู่พวกเราอย่างไรนะครับเรามีเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับเราจะนำเสนอในเรื่องของโลคาร์บอนซิตี้นะครับว่าการใช้พลังงานสะอาดในเมืองนะครับที่จะตอบสนองกับเรื่องโลกความเปลี่ยนแปลงของโลกเราทำอย่างไรและเรื่องสุดท้ายที่เรานำเสนอคือว่าประเทศไทยเองเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยหรือสังคมอายุยืนนะครับซึ่งจะเข้าสู่ขั้นสูงในอีกไม่นานเนี่ยเราจะใช้เรื่องเหล่านี้เป็นโอกาสของประเทศไทยอย่างไรซึ่งหลายคนมองว่าเป็นเรื่องที่ลำบากเพราะว่าประชากรอายุมากนะครับแรงงานน้อยลงกำลังซื้อน้อยลงแต่เรากำลังจะก้าวเดินไปอย่างไรยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเรามีความพร้อมมากนะครับในเรื่องของธุรกิจเวลเนสในการเรื่องดูแลสุขภาพนะครับเราก็จะใช้วันนี้เป็นโอกาสได้อย่างไรทั้ง4เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะอยู่ในภายใต้มิติของขอบฟ้าใหม
2: ่
1: การเสริ มสร้างพลังให้กับประชาชนแล้วก็ในเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันในส
2: ี
1: ่เรื่องนี้ครับ
2: ค่ะขอบพระคุณคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะเอาใจช่วยค่ะวันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ
1: ครับขอบคุณ
0: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

นี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่18เดือนสิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมผู้เบศุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
0: ค่ะวันนี้ขอเริ่มกันที่ประเด็นเรื่องของการเมืองกันก่อนเลยนะคะโดยทางนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะได้พูดถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมสภาที่กำลังจะเปิดว่ารัฐมนตรีทุกคนมีความพร้อมในการชี้แจงตอบข้อสงสัยหรือสิ่งที่ฝ่ายค้านรู้สึกว่าไม่ไว้วางใจเราไม่ได้ตอบคนในสภาเราตอบประชาชนทั้งประเทศผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าธงของพรรคประชาชนเหมือนจะเป็นเรื่องหัวสวนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ทราบว่ามีใครมีธงอะไรรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสวใดๆทั้งสิ้นเรื่องหัวสวเป็นคำที่ใครอยากบัญญัติขึ้นมารัฐบาลนี้เข้า

0: มาปฏิบัติหน้าที่ในปี2569สว.เลือกกันปี2567เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับรัฐบาลนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าหากฝ่ายค้านหยิบยกเรื่องดังกล่าวขึ้นมาอภิปรายจะตอบหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับผลการทำงานของรัฐบาลนี้เราก็ตอบแต่อะไรไม่เกี่ยวข้องเราก็ไม่ตอบผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปอีกค่ะว่านายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและนางสาวรักชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาเปิดเผยคลิปสนทนาหัวสว.นายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องหัวสว.ถามตนเองไม่ได้ตนเองอยู่ฝ่ายบริหารมันมีความพยายามจะให้มาเกี่ยวโยงกับรัฐบาลก็คงเป็นการพยายามทำให้รัฐบาลขาดความเชื่อมั่นต่างๆก็เป็นหน้าที่เป็นเกมของคนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแล้วอยากเป็นรัฐบาลพร้อมกับหัวเราะในลำคอฮึ่ๆก่อนจะบอกอีกนะคะว่าอย่าคิดมากทุกอย่างอยู่ที่ผลการเลือกตั้งจริงๆแพ้เลือกตั้งแล้วก็ต้องยอมรับกติกาก็ตรวจสอบไปแต่อย่าอยู่นอกเกมค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวประเด็นเรื่องของการเมืองเป็นพาดหัวข่าวใหญ่วันนี้ค่ะพรรคประชาชนยุฟ้องมาตรา112เท้งยกมาตรฐานเดียวปมคลิปหัวสว.อ้างข้างบนหนูปัดโยงรัฐบาลอนุทินส่อลอยแพสว.สีน้ำเงินบอกเลือกมาตั้งแต่ปี67ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับรัฐบาลชุดนี้หยันพวกแพ้เลือกตั้งไม่ยอมรับกติกาพยายามเสาะความเชื่อมั่นรัฐบาลเตือนอย่าอยู่นอกเกมขณะที่พิพัฒน์ไม่กังวลโดนจองกฐินปัดพ้นมนทินพลังงานยกเลิกแลนด์บริดจ์แล้วลูกเนวินยืดอกรับเป็นสายล่อฟ้าไม่หวั่นโยงการเมืองเรื่องพ่อด้านดร.เชนพร้อมลงสนามศึกแรกอภิปรายไม่ไว้วางใจเครื่องร้อนบอกชี้แจงเลยยังได้หัวหน้าเท้งเงื้อดาบนิติสงครามเปิดทางปอประชาชนและนักร้องตัดสินใจฟ้องมาตรา112ปมคลิปเสียงฉาวหัวสว.อ้างข้างบนชี้ต้องเป็นบรรทัดฐานเดียวกันค่ะ
1: ครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังพูดถึงความคืบหน้าโครงการไทยช่วยไทย Plus Phase 2นะครับบอกว่ารัฐบาลต้องสร้างความสมดุลระหว่างการเดินหน้าเศรษฐกิจและการลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนโดยยืนยันว่าสถานะทางการเงินการคลังยังคงแข็งแกร่งและไม่เคยขาดแคลนทางนี้แนวทางในการช่วยเหลือจะไม่ใช่รัฐสวัสดิการหรือว่าประชานิยมแต่ว่าจะเป็นการบริหารงบประมาณในจังหวะที่เหมาะสมนอกจากนี้ยังได้ปฏิเสธกระแสข่าวปลอมเรื่องของการชุมนุมขับไล่นายกรัฐมนตรีบริเวณทำเนียบรัฐบาลซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่ามีเพียงกลุ่มมวลชนประมาณ200คนปักหลักติดตามปัญหาที่ดินทำกินและหนี้สินโดยได้ไม่ได้มีการปิดกั้นกีดขวางการจราจรและภาพม็อบใหญ่ที่มีการถูกแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์ก็เป็นเพียงภาพจากเทคโนโลยี AI ครับนายกรัฐมนตรียังได้พูดชี้แจงกรณีที่ถูกตำรวจตั้งด่านตรวจค้นอาวุธและก็ยาเสพติดในพื้นที่อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาด้วยนะครับโดยปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องของการจัดฉากพร้อมกับระบุว่าเป็นด่านตรวจปกติของเจ้าหน้าที่ซึ่งตนเองเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวในวันหยุดไม่ได้มีรถขบวนนำทำให้ตำรวจในพื้นที่ไม่ได้มีการเตรียมรับล่วงหน้าทั้งนี้การเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางถึงท่าอากาศยานนั้นนิซิดนีย์คิงฟอร์ดสมิธในเวลา 21:05 นาทีตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเริ่มภารกิจกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีต่อไปนะครับทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมยืนยันว่าพร้อมชี้แจงทุกประเด็นเกี่ยวกับการทำงานของกระทรวงคมนาคมแม้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าฝ่ายค้านจะมุ่งเน้นอภิปรายเรื่องใดเนื่องจากว่าโครงการสำคัญในอดีตอย่างแรนบิดได้มีการยกเลิกไปแล้วพร้อมย้ำชัดเจนว่าตนเองไม่ได้มีชื่อและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตรวจสอบกรณีสว.ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับแนวหน้าหนูซัดพวกแพ้เลือกตั้งจ้องล้มรัฐบาลลั่นไม่เกี่ยวปมหัวสว.แตะเบรกยื่นซักฟอกฝ่ายค้านอย่านอกเกมเท้งประกาศเอาแน่มีหลักฐานชัดโยงใครอนุทินลั่นซัดฟอกพร้อมตอบผลงานเรื่องอื่นไม่ตอบย้ำไม่เกี่ยวข้องกับเลือกสว.67ก่อนรัฐบาลเข้ามาเย้ยปชน.แพ้เลือกตั้งต้องรับอย่าอยู่นอกเกมย้ำไทยช่วยไทยพลัสเฟส2มุ่งทำเพื่อประชาชนแต่ไม่ใช่รัฐสวัสดิการหรือประชานิยมครับ
0: ขณะที่ความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบท้องถิ่นนะคะว่าทางผู้ ขออภัยค่ะทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนา

0: สายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้เปิดเผยว่าหลังจากสืบสวนพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องจึงมีการออกหมายเรียกเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาประกอบไปด้วยนายเรืองเดชสิริกิจผอ.สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์นายธีรุจสุภวิบูลผลอดีตอธิบดีสถ.และกลุ่มแก้ไขคะแนนข้อสอบโดยล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้ส่งเรื่องต่อให้ทางปปช.ดำเนินการต่อแล้วซึ่งทางปปช.ได้แต่งตั้งให้ทางตำรวจกองบังคับการปราบปรามเข้ามาเป็นคณะกรรมการไต่สวนพิเศษพร้อมส่งข้อมูลบางส่วนกลับมาให้ตำรวจดำเนินการต่อในหลายประเด็นขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการค่ะทางด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวชี้แจงกรณีมีการตั้งข้อสังเกตว่าการส่งรายชื่อผู้ที่พบความผิดปกติจากการสอบแข่งขันข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,925 รายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนเป็นการโยนเผือกร้อนให้ท้องถิ่นหรือไม่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การโยนภาระให้ท้องถิ่นแต่เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานและส่วนกลางต้องรับผิดชอบในการกำหนดข้อมูลหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้มีความชัดเจนกรณีดังกล่าวจึงต้องแยกให้ออกระหว่างการตรวจพบความผิดปกติกับการดำเนินการด้านสถานะบุคคลเพราะแต่ละขั้นตอนอยู่ภายใต้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่แตกต่างกันไม่ใช่การนำรายชื่อ 5,925 รายไปให้ท้องถิ่นตัดสินเองว่าใครผิดหรือใครต้องออกจากราชการค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวปปช.ตั้งกองปราบสางโกงสอบท้องถิ่นมท.4ไล่เชือดไม่สนหน้าใครช้าสุดต้นกันยายนรองปลัดมท.แจ้งปมนายกอบจ.ลำพูนโวยท้องถิ่นรับเผือกร้อนแทนส่วนกลางแนะไม่ต้องกังวลสท.และกกลางทำตามขั้นตอนครบพร้อมส่งใบคะแนนสอบประกอบเป็นหลักฐานปัดข่าวผู้ใหญ่ในสท.กดดันให้เซ็นปลดข้าราชการ 5,925 รายมท.4 ลั่นทุจริตสอบเฉาผู้เกี่ยวข้องทุกระดับต้องรับผิดชอบในส่วนของตัวเองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเผยปปช.แต่งตั้งตำรวจกองปราบเป็นคณะกรรมการไต่สวนพิเศษคดีโกงสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นจ่อชัดเจนช้าสุดต้นเดือนกันยายนยันเตรียมลุยตรวจผู้เกี่ยวข้องทั้งกลุ่มนายหน้าและผู้อยู่เบื้องหลังค่ะ
1: ครับพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของเจ้าหน้าที่ทหารไทยนะครับไปเหยียบทุ่นระเบิดบริเวณช่องอ่านม้าครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอ
5: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติกองบัญชาการกองทัพไทยเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติภารกิจบริเวณพื้นที่ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีแรงระเบิดส่งผลให้จ่าสิบเอกชาญรงค์วงชนะครับสังกัดร2002รออได้รับบาดเจ็บสาหัสและสูญเสียขาโดยเจ้าหน้าที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการเร่งด่วนครับทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธที่จะตอบคำถามสื่อนะครับถึงกรณีดังกล่าวรวมถึงประเด็นโดรนของกัมพูชาที่บินก่อกวนตามแนวชายแดนและกระแสข่าวการเตรียมอพยพชาวกัมพูชากลับเข้าพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วด้วยกล่าวเพียงสั้นๆว่าจะพูดคุยกันในสัปดาห์หน้าและมอบหมายโฆษกกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ชี้แจงแทนขณะที่

0: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมนะครับก็เปิดเผยถึงปัญหาโดรนกัมพูชากำลังป้องกันชายแดนของไทยได้ส่งหนังสือประท้วงไปแล้วพร้อมกับยืนยันว่าไทยมีระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนนะครับที่พร้อมปฏิบัติการเพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประชาชนนอกจากนี้ยังย้ำว่าปัญหาข้อพิพาทระหว่างไทยกัมพูชาจะต้องแก้ไขผ่านกลไกทวิภาคีเช่นคณะกรรมการร่วมเขตแดนหรือว่า JBC และคณะกรรมการชายแดนทั่วไปหรือ GBC เท่านั้นนอกจากนี้โฆษกกระทรวงกลาโหมยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจา JBCที่หยุดชะงักว่าเป็นผลมาจากการละเมิดของกัมพูชานะครับที่ละเมิดข้อตกลงอย่างต่อเนื่องด้วยการยั่วยุและก็ใช้โดรนก่อกวนส่วนกรณีการเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมรบอังกอร์เซนติเนลนะครับระหว่างกัมพูชากับสหรัฐนั้นมองว่าเป็นสิทธิและก็อธิปไตยของกัมพูชาโดยการฝึกดังกล่าวมุ่งเน้นการบรรเทาสาธารณภัยเป็นหลักจึงไม่น่าเป็นห่วงแต่อย่างใดครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในไทยโพสต์นะครับประท้วงเขมรโดรนบินว่อนพื้นที่ชายแดนทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดช่องอานม้าเร่งส่งตัวไปโรงพยาบาลบิ๊กดุลไม่ตอบคำถามโดรนบินตามแนวชายแดนเตรียมอพยพชาวกัมพูชากลับบ้านหนองจานโฆษกกลาโหมไม่ขอออกความเห็นรับมีการประท้วงโดรนบินก่อกวนในพื้นที่ชายแดนชี้เป็นสิทธิสหรัฐกัมพูชาในการฝึกซ้อมรบอังกอร์เซนติเนลครับ
1: เจ้าหน้าที่ได้ไปปฏิบัติการทลายเครือข่ายบิลผีค่ะหลังพบขบวนการลักลอบจำหน่ายใบกำกับภาษีปลอมสร้างความเสียหายทางภาษีมูลค่ากว่า360ล้านบาทโดยทางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะได้เปิดเผยว่าขบวนการดังกล่าวเนี่ยได้ตั้งกลุ่มไลน์แบบปิดสำหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่มเพื่อโพสต์ซื้อขายใบกำกับภาษีโดยมีการจัดตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและใช้เป็นบริษัทหัวบิลในการซื้อขายสินค้ารวมถึงเปิดบัญชีม้าเพื่อรับโอนเงินจากลูกค้าป้องกันการติดตามตรวจสอบของเจ้าหน้าที่คดีนี้เริ่มต้นจากกรมสรรพากรเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนก่อนที่ตำรวจปอสจะร่วมกับกรมสรรพากรตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการล่อซื้อ2ครั้งพร้อมกับรวบรวมพยานหลักฐานก่อนขอศาลภาษีอากรกลางออกหมายจับผู้ต้องหา3รายและหมายค้นบ้านพักรวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้องจำนวน10จุดใน5จังหวัดนะคะก็คือกรุงเทพนนทบุรีนครราชสีมาสมุทรปราการและชัยภูมิค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะทลายเครือข่ายบิลผีโกงกินชาติเปิดบริษัทบางหน้าไล่แกะรอยค้น5จังหวัดเสียหาย360ล้านทลายเครือข่ายบิลผีโกงภาษีชาติปอสและสรรพากรลุยจับขบวนการแสบในโคราชชัยภูมิสมุทรปราการนนทบุรีกรุงเทพพฤติกรรมเปิดบริษัทบางหน้าลักลอบขายใบกำกับภาษีปลอมนาน5ปีเงินสะพัดสร้างความเสียหายอ่วมกว่า360ล้านบาทศาลออกหมายจับ3ผู้ต้องหาตามค้นบ้านพบหลักฐานเพียบเตรียมขยายผลเพิ่มค่ะ
0: ครับทนายความของนายสุชาติชมกลิ่นครับดำเนินเดินหน้าดำเนินคดีอาญาและก็ยื่นเรื่องสอบจริยธรรมหลังจากนายสุชาติมอบหมายให้แจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวรักชนกศรีนอกสสพรรคประชาชนกรณีโพสต์ข้อความกล่าวหาและทำลายชื่อเสียงขณะที่นางสาวรักชนกก็เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ทองหล่อพร้อมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับทนายความของฝ่ายนายสุชาติก็เปิดเผยว่าเดินทางมาติดตามขั้นตอนการพิมพ์ลายนิ้วมือของนางสาวรักชนกในคดีนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณารวม2คดีโดยยืนยันว่าจะไม่มีการเจรจาหรือว่าไกล่เกลี่ยและจะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างถึงที่สุดพร้อมกับระบุว่าการโพสต์ถ้อยคำกล่าวหาเรื่องทุจริตไม่ใช่การวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตทั้งนี้เตรียมนำเรื่องยื่นเรื่องต่อปปช.เพื่อตรวจสอบประเด็นการฝ่าฝืนจริยธรรมทางการเมืองร้ายแรงเพิ่มเติมด้วยในขณะที่นางสาวรักชนกนะครับก็ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือรับทราบข้อกล่าวหาก่อนให้สัมภาษณ์ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับโดยชี้แจงว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและใช้อำนาจรัฐย่อมต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและสื่อมวลชนวิพากษ์วิจารณ์ได้หากอดทนต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ก็ควรพิจารณาตัวเองโดยตนเองพร้อมสู้คดีในกระบวนการยุติธรรมและจะยื่นคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไปนอกจากนี้นางสาวรักชนกก็ยังได้กล่าวถึงการตรวจสอบโครงการ THAI Passport นะครับโดยระบุว่าผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไม่ได้เดินทางมา ชี้แจงต่อกรรมาธิการด้วยตนเองและยังไม่ส่งมอบเอกสารสำคัญเช่นข้อเสนอเชิงเทคนิคและสัญญาฉบับแก้ไขพร้อมกับระบุว่าถ้าหากโครงการดังกล่าวเริ่มเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนใช้งาน

0: ตนเองจะนำเรื่องเข้ายื่นต่อปปช.และก็ตำรวจจะตรวจสอบสวนกลางจะยื่นเรื่องต่อตำรวจสอบสวนกลางนะครับเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปมีพาดหัวข่าวนะครับในมติชนบอกว่าทนายสุชาติโต้เดือดไอ้รัชนกยันเดินหน้าฟ้องคดีอาญาจริยธรรมชี้โพสแซะไม่ใช่วิพากษ์วิจารณ์สุจริตด้านส.ส.ดังรับทราบข้อกล่าวหาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับ
1: กรณีข้อพิพาทที่ดินของนายเฮียงและวัดป่าอดุญญารามจังหวัดขอนแก่นนะคะซึ่งทางนายเฮียงก็ได้ถวายให้กับวัดนะคะเมื่อวานนี้ทางศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและประธานกรรมการคุ้มครองพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้เข้ากราบนมัสการพระธรรมวชิสารเมธีเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นและเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงค่ะซึ่งทางศาสตราจารย์พิเศษธงทองได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าทางเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นและเจ้าอาวาสวัดหนองแวงเป็นพระสังฆาธิการผู้ใหญ่มอบหมายให้รองเจ้าคณะจังหวัดเลขานุการเจ้าคณะจังหวัดเข้ามาดูแลในเรื่องนี้โดยท่านไม่มีความกังวลห่วงใยใดๆส่วนที่มาพบกับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเพื่อขอบคุณพระคุณที่ทางจังหวัดฝ่ายปกครองสาธารณสุขเข้ามาดูแลสุขภาพของเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามเป็นอย่างส่วนเรื่องของการเปลี่ยนชื่อในโฉนดที่ดินทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นก็ได้กล่าวก่อนหน้าว่ามีขั้นตอนการปฏิบัติ2 ส่วนก็คือส่วนที่เป็นเรื่องของการขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัดก็ต้องขออนุญาตผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นและส่วนการดำเนินงานของเจ้าพนักงานที่ดินในการเปลี่ยนชื่อโฉนดเป็นชื่อวัดก็มีแนวปฏิบัติของที่ดินอยู่แล้วแต่เพื่อความชัดเจนเรื่องนี้จึงต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบซึ่งเรื่องนี้ไม่น่าล่าช้าอย่างไรก็ตามได้นัดผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาและทีมงานไปวัดหนองแวงอีกครั้งเพื่อติดตามเรื่องนี้คิดว่าทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในการดำเนินการค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวค่ะเปลี่ยนโฉนดชื่อวัดธงทองวอนขอผู้ว่าส่งกำลังคุ้มครองพระป้าดาเดินหน้าท้าชนจ่อบุกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทวงถามการจัดตั้งวัดป่าอดุญญารามป้าตาป้าดาลั่นวาจาความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวท้าชนปมมหากาพย์ที่ดินวัดดังแฉซ้ำถูกตำรวจยัดคดีพยายามฆ่าวอนผู้มีอำนาจเร่งตรวจสอบความอยุติธรรมด้านอาจารย์ธงทองประชุมร่วมผู้ว่าขอนแก่นขอกำลังคุ้มครองคณะสงฆ์พร้อมจี้เร่งเปลี่ยนชื่อโฉนดเป็นชื่อวัดขณะที่ผู้ว่ายืนยันเดินหน้าตามขั้นตอนกฎหมายอุบไตบทสรุปข้อพิพาทที่ดินตาเฮียงค่ะ
0: พักกันอีกสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นเศรษฐกิจครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ราชลาทอง
0: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับหรือว่าสสช.ก็เปิดเผยตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP ไตรมาส2ปีนี้ขยายตัวร้อยละ 1.9 ครับชะลอตัวลงจากไตรมาสแรกที่เติบโตร้อยละ 2.8 ส่งผลให้ภาพรวมเศรษฐกิจไทยครึ่งปีแรกขยายตัวได้ร้อยละ 2.4 ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญนะครับมาจากการลงทุนภาคเอกชนที่โตโดดเด่นถึงร้อยละ 13.4 ซึ่งนับเป็นอัตราการขยายตัวสูงสุดในรอบ54ไตรมาสขณะที่สภาพัฒน์ประเมินภาพรวมทั้งปี69นะครับคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ถึงร้อยละ 2.2 นายดนุชาพิชยนันท์ครับเลขาธิการสภาพัฒน์พูดถึงตัวเลขการใช้จ่ายในไตรมาสที่2ว่าการลงทุนภาคเอกชนได้รับแรงหนุนจากหมวดเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่

0: เติบโตร้อยละ 16.6 โดยเฉพาะกลุ่มอุปกรณ์สำนักงานเช่นเดียวกันกับการส่งออกสินค้าที่มีมูลค่ากว่า 99,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวร้อยละ 17.6 โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มสื่อสารโทรคมนาคมและชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์อย่างไรก็ตามครับมูลค่าการนำเข้าสินค้าก็พุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ 42.3 คิดเป็นมูลค่ากว่า 110,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่งผลให้ดุลการค้าในไตรมาสนี้ขาดดุล 1.21ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 3.92 แสนล้านบาทครับก็ทำให้ดุลบัญชีเดินสะพัดพลิกกลับมาขาดดุลเป็นครั้งแรกในรอบ8ไตรมาสครับเลขาธิการสภาพัฒน์ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าด้านการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนก็ชะลอตัวลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.9 สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคที่ลดลงสู่ระดับ 50.3 ต่ำสุดในรอบ14ไตรมาสขณะที่การลงทุนภาครัฐปรับตัวลดลงร้อยละ 1.6 สำหรับทิศทางในไตรมาสที่3ก็คาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่าผลกระทบจากสงครามเริ่มผ่อนคลายจึงคาดการ GDP ทั้งปี69จะอยู่ในกรอบร้อยละ2ถึง 2.5 โดยมีค่ากลางอยู่ที่ร้อยละ 2.2 ครับด้านทางคุณเอกนิติธันประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็บอกว่าตัวเลข GDP ไตรมาส2ที่ร้อยละ 1.9 ก็เป็นระดับใกล้เคียงกับที่กระทรวงการคลังเคยคาดการเอาไว้แม้จะไม่ใช่ตัวเลขที่น่าพอใจแต่ก็ยืนยันว่ามาตรการประคองเศรษฐกิจของรัฐบาลเดินมาถูกทางครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนเป็นพาดหัวรองนะครับสภาพัฒน์ชี้เอกชนลงทุนพุ่งลุ้นปีนี้ GDP โต 2.2% ไตรมาส 2พิษสงครามฉุดนำเข้าอื้อขาดดุล 600,000 ล้านไทยเข้าสู่ New Economy โลกสุภจีชูผนึกมะกันบูมเศรษฐกิจครับ
1: เมื่อวานนี้ค่ะทางพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผบ.ทร.ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อเตรียมความพร้อมของเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือพร้อมด้วยกำลังพลในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและฝีพายเรือพระราชพิธี 2,200 นายร่วมในพิธีณบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์เชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครค่ะมีภาพด้วยนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะเป็นภาพกองทัพเรือฝึกการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคของเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายนค่ะ
0: ในขณะที่กรมชลประทานครับยืนยันปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนเพียงพอสนับสนุนการทำนาปรังกว่า9ล้านไร่หลังคาดการสิ้นสุดฤดูฝนปีนี้จะมีน้ำรวม 51,000 ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมกับสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งรับมือปรากฏการณ์เอลนินโญที่จะกระทบยาวถึงกลางปี2570นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยหลังการประชุมติดตามและป้องกันการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งบอกว่าภาพรวมฝนปีนี้ยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ7แต่ว่าปัจจุบันเขื่อนทั่วประเทศมีน้ำกักเก็บแล้วกว่า 46,000 ล้านลูกบาศก์เมตรและเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนวันที่1พฤศจิกายนนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 51,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าประมาณร้อยละ70ของความจุรวมซึ่งเพียงพอต่อการทำนาปรังในพื้นที่ชลประทานกว่า9ล้านไร่โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทำงานเชิงรุกปรับบทบาทเป็นที่ปรึกษาเกษตรกรและร่วมวางแผนด้านการตลาดเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรอีกทางหนึ่งอธิบดีกรมชลประทานบอกอีกด้วยนะครับว่ากำชับรับมือปรากฏการณ์เอลนิโญอย่างเป็นระบบเนื่องจากคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงกลางปี2570โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางภาคใต้มีแนวโน้มฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยส่วนนอกเขตชลประทานได้เตรียมพร้อมเครื่องจักรสูบน้ำรถสูบน้ำและการขุดลอกแต่งน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งอุปโภคบริโภคและก็พื้นที่การเกษตรอย่างเต็มที่มีพาดหัวข่าวใน มติชนนะครับกรมชนยันน้ำพอทำนา

0: รัง9ล้านไร่เหนืออีสานรับฝนถล่ม 18-21 สิงหาคมกรมชลประทานยืนยันเขื่อนน้ำในเขื่อนพอรับทำนาปรัง9ล้านไร่เร่งรับมือเอลนิโญถึงกลางปี70สภาพอากาศไทยผันผวนหนักครับปภยันไทยไร้พายุใหญ่อุตุเตือน18-21สิงหาคมฝนกระหน่ำซ้ำครับ
1: ค่ะและขอไปปิดท้ายที่ข่าวนี้นะคะพลังแห่งพหุวัฒนธรรมเมื่อหัวใจจิตอาสาและภาคประชาชนผนึกกำลังร่วมสร้างความมั่นคงและโอกาสทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พลตรีกรกฎผู้โชติรองแม่ทัพภาคที่4ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่ชุดปฏิบัติการภารกิจแก่ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่มีผลงานดีเด่น6ผลงานพร้อมพบปะเครือข่ายจิตอาสากว่า100คนเพื่อสรุปผลการขับเคลื่อนสังคมพหุวัฒนธรรมประจำปี2569โอกาสนี้รองแม่ทัพภาคที่4เน้นย้ำว่าความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนาและภาษาไม่ใช่อุปสรรคแต่คือพลังอันเข้มแข็งในการสร้างความเข้าใจและความไว้วางใจโดยเฉพาะการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญสูงสุดในการพัฒนาพื้นที่และส่งเสริมความสันติสุขอย่างยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
0: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณศาสิธรสังสมธนะและผมผู้เวสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกตย้ำไทยเห็นด้วยตั้งทูตแคทรีนาคูเปอร์นั่งประธานคณะประนอมชี้กระบวนการอันคลอสไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวความคืบหน้ากระบวนการประนอมภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ.1982หรืออันคลอสว่าศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือ PCA มีการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตแคทรีนาคูเปอร์ชาวออสเตรเลียเป็นผู้ประนอมบุคคลที่5ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการประนอมโดยเอกอัครราชทูตคูเปอร์เป็นนักการทูตและนักกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ไทยสนับสนุนได้รับการยอมรับในวงการกฎหมายระหว่างประเทศเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญตลอดจนมีประสบการณ์ทั้งในด้านกฎหมายระหว่างประเทศและการเจรจาที่ผ่านมาเคยปฏิบัติหน้าที่เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย

ประจำเม็กซิโกและตัวแทนร่วมหรือโคเอเจนต์ของรัฐบาลออสเตรเลียในการประนอมภายใต้อันคลอสระหว่างออสเตรเลียกับติมอร์เลสเตซึ่งสะท้อนถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวทั้งนี้เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประนอมโดยสมบูรณ์ทั้ง5คนแล้วฝ่ายไทยมีการแต่งตั้งนายศรีหศักดิ์ภูมิเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทำหน้าที่ตัวแทนร่วม

0: แต่เป็นข้อเสนอแนะที่ทั้งสองฝ่ายจะนำไปพิจารณาไทยสวนกัมพูชาเดือดไม่ใช่ตำรวจอาเซียนย้ำเขตแดนสแกมเมอร์คนละเรื่องกันพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กล่าวถึงสถานการณ์ที่กัมพูชากล่าวหาไทยทำตัวเป็นตำรวจอาเซียนว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นตำรวจอาเซียนและไม่ได้ก้าวก่ายกิจการภายในของประเทศใดแต่ไทยจะไม่เพิกเฉยต่ออาชญากรรมข้ามชาติที่ทำร้ายประชาชนไทยประชาชนอาเซียนและประชาชนทั่วโลกสิ่งสำคัญคือต้องแยกข้อเท็จจริงออกจากข้อกล่าวหาโดยเรื่องอธิปไตยคือเรื่องอธิปไตยเรื่องของสแกมเมอร์คือเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติและเรื่องเมียนมาคือกระบวนการทางการทูตและกลไกอาเซียนทั้ง3เรื่องไม่ควรถูกนำมาเป็นประเด็นปะปนกันเพื่อสร้างข้อกล่าวหาว่าประเทศไทยมีเจตนาอื่นแอบแฝงเมื่อถามถึงกรณีที่กัมพูชากล่าวหาไทยทำตัวเป็นตำรวจอาเซียนและใช้เรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์เป็นข้ออ้างในการบุกรุกกัมพูชาผู้อำนวยการ JIC กล่าวว่าควรกลับมาดูข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้ถ้อยคำทางการเมืองส่วนถามย้ำว่ากรณีที่กัมพูชาระบุว่าไทยใช้สแกมเมอร์เป็นข้ออ้างในเรื่องดินแดนพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่าต้องแยกกันใน2เรื่องนี้อย่างเด็ดขาดโดยข้อพิพาทหรือประเด็นที่เกี่ยวกับเขตแดนต้องดำเนินการตามกฎหมายระหว่างประเทศข้อตกลงและกลไกที่เกี่ยวข้องส่วนการปราบปรามสแกมเมอร์เป็นเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติอย่านำเรื่องอาชญากรรมมาบังเรื่องเขตแดนและในทางกลับกันอย่านำเรื่องเขตแดนมาใช้เป็นเกราะกำบังให้อาชญากรรมข้ามชาติ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คิดถึงยัง
3: คิดถึงยาง
4: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
4: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
2: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
5: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
3: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้

0: ถึง 24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับอสมทเพื่อชุมชนนะครับ FM 102 MHz สุราษฎร์ธานีครับผมเราก็มาติดตามข่าวสารกันเหมือนเดิมเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับวันนี้ก็วันอังคารที่18สิงหาคม2569นะครับบ่าวตู่ก็ทำหน้าที่เหมือนเดิมแล้วก็มีน้องแซมนะครับก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการวันก่อนเมื่อวันอาทิตย์นะครับไปที่โรงแรมวังใต้กองพีเอลเจอน้องเกยคุณซวยนะครับทักทาย FC กันนะครับหลายๆท่านก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรายการกันอยู่ตลอดนะครับรวมทั้งที่ทุกท่านที่กำลังขับรถขับราอยู่นะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ค่อยระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนขอบคุณทุกท่านกันตรงนี้กันเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมครับวันนี้มีอะไรกันมั่งวันที่18สิงหาคมนะครับวันนี้ก็มีมหากรรมกีฬาที่บ้านตาคุณฉลองสนามไม้นะที่ปาโตรภาการจนะนะครับอนุมัติงบตั้งแต่สมัยนู้นและคุณเขาครับแล้วก็วันนี้ได้ชายจริงกันแล้วนะครับที่เทศบาลตำบลบ้านเฉียวล้านนะครับก็วันนี้ก็เริ่มกันวันแรกก็น่าจะสนุกสนานหลายทีหลายแห่งก็นะครับจัดกิจกรรมกีฬากันกะลักกะลุยกันใช่ไหมนะครับผมนะก็แทบจะทุกอำเภอแทบจะทุกอบต.นะครับที่จัดกิจกรรมกันนะครับผมก็ต้องเชิญชวนได้ไปเชียร์กันนะครับหลายทีหลายแห่งนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวประตูดูสักทีนึงนะครับของปาโตรนะครับปาโตรภาคการจนาวันก่อนจัดมหากรรมอาหารแล้วก็ดนตรีครับที่ลาดเมโทรพาปรากฏว่าสนามแตกคนไปเล่ไปดูรวมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนะครับก็สนุกสนานเทศกาลอาหารแล้วก็ดนตรีสุราษฎร์ธานีมีท่านรองวิทวัตเดี๋ยวนะท่านรองรองผู้ว่าไม่ค่อยได้เรียกแกเท่าไหร่นะครับท่านรองรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับผมนะนี่ก็ไปเปิดงานก็รู้สึกว่าได้รับความสนอกสนใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวลาดบันโตรงเป็นจำนวนมากนะครับนุกนั่นพื้นที่ใกล้เคียงกันนะครับนะพื้นที่ใกล้เคียงครับนั่นก็เป็นเรื่องของเทศกาลอาหารแล้วก็ดนตรีนะครับที่อบจ.จัดนะครับอบจ.จัดไปเรียบร้อยไปแล้วก็รู้สึกว่าได้รับความสนอกสนใจนะครับเราก็มากันที่เรื่องอื่นกันต่อนะครับนะของปาโตรนี่เดี๋ยวถ้าบาตูดูแล้ววันนี้นกเนื้อจากวันนี้ที่เซนทันนะครับนะเซนทันเรื่องของมหากรรมสุขภาพดีนะครับที่เซนทันวันนี้ก็จะมีการเปิดงานกันวันแรกนะครับที่สุราษฎร์ธานีฮอลล์ชั้น4นะครับผมอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่จัดโดยอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็ไปอะไรนะครับไปร่วมงานกันได้นะครับใครอยากจะไปดูแลดูเรื่องสุขภาพก็ตัวเองนะครับก็เชิญนะครับผมแล้วก็ปาโตรภานะครับยังลงพื้นที่อำเภอบ้านนาเดิมนะครับติดตามการขุดลอกคลองลำพูนบริเวณนาไฟคลองลำพูนบรรเทาความเดือดร้อนในการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแล้วก็การเกษตรของพี่น้องประชาชนนะครับนะนี่ก็ไปดูหลายทีหลายแห่งนะครับบ้านนาเดิมก็ลงพื้นที่ไปแล่นะครับมีท่านในอำเภอสุขคิดมีพริงนะครับมีท่านตรอดจอนะครับอำเภอบ้านนาเดิมนะครับก็ลงพื้นที่นะครับพอถือว่าปาเนี่ยลงพื้นที่ทำงานทำการกันมาตลอดนะครับครับผมเราไปต่อกันที่เรื่องของอาหารกลางวันกันสักคิดนะครับนะเทศบาลตำบลวัดประดูนะครับนะก็เรียกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางเทศบาลตำบลวัดประดูนะครับโดยท่านนายกวรพลคงอนุนท่านได้ความสำคัญเรื่องการศึกษาครับนะแล้วก็ท่านเป็นคนทำงานจริงจังนะครับพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจังนะครับแล้วก็มีการไปซุ่มตรวจอาหารกลางวันนะครับไปท้ายอาหารที่เด็กกินเนี่ยมันจานแล้วนะครับนะไปท้ายว่าอาหารที่ท้ายเนี่ยเป็นอาหารที่ว่าที่โพสเนี่ยนะครับมันเด็กกินไปเร็วนะครับแล้วก็เด็กเล็กๆก็กินกันตามประสาเด็กนะครับนะจะไปตักกันเต็มจานเหมือนกับขุนใหญ่กินมันไม่ได้นะครับแล้วก็มาโพสว่าอาหารไม่ได้มาตรฐานไม่ตรงปก
จริงครับไม่ตรงปกนะครับเพราะว่าเด็กมันกินไปเร็วและถ้าไม่ได้ท่ายตอนที่ว่ามันเต็มจานนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการดราม่ามีภาควิจารณ์นักเลงคีย์บอร์ดก็เอามาด่ากันโอ้เสียเสียหายให้เนี่ยวิธีการทำงานของหน่วยงานตรวจสอบก็ทำกันปนเนี่ยนะครับผู้บัญชาการไม่ได้นะถ้าปนเนี่ยนะถ้าท่ายก็ตรงท่ายมันตรงปกนี่ท่ายก็คณะท่ายก็ยังไม่ตรงปกกับพี่น้องแล้วก็มาบอกว่านี่ไม่ตรงปกไม่มีเลยเด็กกินเหมือนกับอนาถาได้ไปนั่นแหละเล่ทีมันตรวจสอบกับปัญญานะจ่ายไม่ได้นะครับแล้วบางตู้ก็เคยลุงไปดูแล้วแหละที่รุ่งอาหารกลางวันของเทศบาลประดูเนี่ยสุดยอดนะครับดูแลดีนะครับเนี่ยยังชาวบ้านก็วิพากษ์วิจารณ์ว่ามันไม่เป็นจริงเลยลูกผมอยู่โรงเรียนอนุบาลสามคุณครูทุกคนดูแลเด็กเป็นอย่างดีเรื่องอาหารการกินนะชาวบ้านเขาก็บอกแต่ว่าชาวบ้านที่ว่าหัวหม้อก็ยังก็มีบางคนนะครับเอาไปใส่รายโรงเรียน

ถ้าปนันเต้นก็ยายลูกโอ้ปตาเต้นต้องมาเรียนทำไมที่โรงเรียนนี้เขาดูแลดีตายนะครับนะนี่ยังอีกทันนะครับบอกว่าโรงเรียนนี้กินดีอยู่สบายเด็กเก่งครูดีแข่งขันมีรางวัลมาตลอดโรงเรียนที่เปิดมาได้ไม่นานนะครับแล้วก็มาเปิดจนถึงป .6 นะครับนะจากนักเรียนมีไม่กี่คนตอนเรียนโรงเรียนก็ยี่เจ้งแล้วนะครับนะตอนนี้เด็ก4-500แล้วนะแล้วก็ผู้ปกครองก็พออกพอใจนะไอ้จองอีจับพิษผืนนั้นมันง่ายนะครับเนี่ยแล้วก็ยังมาโพสต์แล้วนะว่าวรสิทธิ์ช่างตรวจสอบปมอาหารกลางวันไม่ตรงปกนะครับนะยันต้องได้มาตรฐานถามดีว่ามาตรฐานมันอยู่ตรงไหนเอาเงิน20 บาทนะครับพี่น้องแล้วก็ต้องไปทำอาหารให้เด็กกินนะ30-40 คนแบบนี้มันจะได้สักเท่าใดนะอันนี้เอาไปคิดกันไม่ตรงปกกันต้นอย่าเดี๋ยวทำโล่ทำเทนะเนี่ยสร้างตรวจสอบบอกต้องได้มาตรฐานถ้าได้มาตรฐานเนี่ยต้นต้องหาเงินหางบมาให้มากกว่านี้เลยนะอย่ามาเอาขอมามาตรฐานกับเงินใหญ่20 บาทแหมเอ้ยจัดเนี่ยก็มีการถ้ามาถ้าคุณสักคิดจะตักอาหารให้ได้กินคุณจะตักให้เต็มถาดเลยหรือครับใช่ไหมมาตรฐานมันอยู่ตรงไหนมันต้องดูความเหมาะสมกันเขาตักไม่เต็มกับเด็กบางคนก็ไม่กินกินน้อยมากๆนี่เป็นชาวบ้านจริงๆนี่เขาโพสต์ขึ้นมาเพราะว่าเขาทนไม่ไหวครับกันที่มาตรวจสอบแบบอะไรสร้างข้าวให้มันกระทบคนที่ทำความดีจริงๆครูเนี่ยไอ้ที่โครงการเป็นรอยเป็นพันล้านแล้วเพื่อต้นไม่ไปแสดงสักกายภาพไปเห็นแบบจับได้จริงโครงการแต่ละแห่งแต่ละทีมันได้มาตรฐานไหมไปเลยนะกี่โครงการเดี๋ยวว่าได้มาตรฐานแต่ต้นได้ไปตรวจสอบตลอดไหมไม่นะครับนี่แหละนะบ่าวตู้ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับวิธีการแล้วก็มาเที่ยวโพสต์ประจานก็พันนูพันนีพันนันนะเป็นดินไทยต้องเป็นก้องคนไทยเนี่ยอีกเรื่องนอมินีนะนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นข้าวโด่งดังเรื่องของนอมินีก็ติดตามจับกุมไม่ต่อเร่งนะครับก็ว่ากันไปให้เจ้าหน้าที่ก็ทำงานกันอย่างจริงจังนะครับนะแล้วก็หลายคนก็บ่นเรื่องมาตรฐานกฎหมายบ้านเรานะครับเนี่ยเล่าตาเล่าตานะครับจำคุกตลอดชีวิตเป็นคดียาเสพติดนะติดคุกอยู่8 ปีนะตอนนี้ก็ออกมาเออเฮ้ยรอยชายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนายดูจริงนะครับต้องทำสุราสร้างชั้นนะครับว่าเอี่ยบตำพื้นดีนะครับนะอ้าวนี่เราบ่นนะครับผมบ่นกับว่าไม่อะไรๆเรื่องอะไรๆราวนะครับที่มันไม่ถูกต้องเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็อย่าทำแต่ว่าเอาแต่ร้อยนะครับนะอยากจะให้ตรวจสอบกันเองด้วยนะครับนะตัวเองไปตรวจสอบเพื่อนแล้วตัวเองอย่าลืมตรวจสอบตัวเองกันนะเอานะเราก็มากันที่ข้าวต่อไปกันนะครับข้าวจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยปิ่นโยแก้วพี่เฉยนะครับฝังอยู่ที่ตากระดานนะครับผมขอบคุณมากพงศักดิ์สันติธารายนนี่ FC ของเรานะครับไม่ได้เร่งถึงหลายวันแล้วนะครับมาแต่ว่าก็ไม่เคยได้เร่งถึงนะครับเพราะว่ามีแขกรับเชิญนะครับปิติกเดี๋ยวก็คงจะเข้ามาแล้วนะครับนายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวช่วงนี้แกก็มีอะไรอ่ะประชาสัมพันธ์นะครับวันที่2ตุลาอย่าลืมนะพี่น้องชาวดอนทรักนะครับดอนสักอะไรแล้วนะเดี๋ยวเหลือหันไปเลยก่อนนะครับดอนสักอินเลิฟนะเนี่ยเป็นพรรคเอกชนนะครับที่จัดขึ้นนะครับเพื่อจะกระตุ้นการท่องเที่ยวของดอนสักก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับท่านผู้ฟังนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาเลยที่บางตัวมีข้อโต้แย้งถูกเรื่องนะครับนะสำหรับอาหารกลางวันเนี่ยคุณจะมาตรฐานมาตรฐานมันอยู่ตรงไหนอะนะอยู่ที่เงินครับอยู่ที่งบประมาณครับถ้างบมากก็ได้กินดีครับงบน้อยก็ได้กินถาวรแล้วนะมันก็ค่อยให้มาถาวรนะคุณทำคาดทุนก็ดีทำเหมือนะครับนะมาตรฐานมาตรฐานของต้นนั้นนะครับมันร้อยนะไม่เอานะบ่าวตู้ก็รู้สึกว่าคัดทู่คัดตาเหลือเกินนะครับการทำงานเนี่ยนะหลายเรื่องหน่วยงานตรวจสอบเนี่ยนะเอาต่อราวบุญอยู่บนนะครับผมเราก็มาต่อกันทีข้าวจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด

0: สุราษฎร์ธานีนะครับผมนะก็มีไล่เรื่องไล่ราวนะครับที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับที่จะต้องบอกกล่าวให้ทราบกันสุราษฎร์ธานีเดินหน้ามอร่นเครดิตนะครับขับเคลื่อนพลังความดีสู้เมืองคนดีนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านก็เป็นประธานในการมอบกิตติบัตรนะครับในการส่งเสริมคนทำความดีนะครับนะถ้าหากว่าเวลาไปตรวจนะทำไรก็ตามเนี่ยนะครับอย่าแบบไปแล้วก็ไปเอาไปประจานเขาดูเดี๋ยวมันไม่ได้เรื่องจริงนะครับพี่น้องนะนี่เชิญมาตู้ไปถ้าแรงเข้าเนี่ยผมมาตู้ไม่ไปแล้วคนนึงนะครับนะไม่ไปมาเอาบนโต บ้านนาเดิมนะครับนายอำเภอทุกข์กิจมีพริ้งนะครับส่วนที่กำลังควายปกครองตำรวจชรบปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมอาวุธปืนยาเสพติดแล้วก็สิ่งผิดกฎหมายแต่สนองนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมท่านนายอำเภอทุกข์กิจมีพริ้งนะครับก็เรียกว่าปล่อยแถวนะครับกวาดล้างในเรื่องของสิ่งที่ไม่ถูกต้องยาเสพตรงยาเสพติดนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่บ้านเรายังแก้ได้กันไม่ได้หลายเรื่องนะครับนะยังแก้กันไม่ได้หลายเรื่องแล้วก็บ่นกันไปเรื่อยๆนะครับจากถ้าต่อไปจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอำเภอเมืองครับส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกสอพชรวมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ครับมอแต่ว่าที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมปัญญาธิปาวิญญาณุซ้อนวัดสันติเมตรีคุณทะเลครับท่านนายอำเภอสุเชาทูมูซิกนะครับนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับได้มอบหมายให้นายอำนวยกลั่นสุวรรณปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์สมาชิกสอพชประจำปี69นะครับโดยมีพระมหาสัญญาธีรสัญญาโมดร.ภูมิหน่วยการโรงเรียนพร้อมด้วยผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชนคุณสารพีจินไทยนะครับพัฒนาการอำเภอเมืองสุราษฎร์นะครับนะก็ภาคีเกือกไข่นะครับก็เห็นในภาพก็มีทางข้าวสารอาหารแดงเคยเป็ดเคยหลายสิ่งหลายอย่างครับอันนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่โรงเรียนปัญญาธิปาวิญญาณุซ้อนที่โรงเรียนปัญญาธิปาวิญญาณุซ้อนเนี่ยนะครับก็ได้รับงบประมาณอาหารกลางวันนะครับจากสำนักพุทธนะครับมาให้กับทางโรงเรียนปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่นะครับยักยอกโครงการอาหารกลางวันนี้เป็นเงินประมาณ3 ล้านบาทก็เรียกร้องให้หน่วยงานตรวจสอบนะครับที่เก่งแต่ไปตรวจสอบแต่โรงเรียนเนี้ยช่วยไปเล่ให้ทีที่ว่าไปยักยอกเนี่ยมันไปกันถึงไหนแล้วนะครับนะช่วยไปเล่ให้กันนะครับนะไอเนี้ยก็ตรวจสอบเลยว่ายักยอกจริงนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เห็นไปทำอะไรสักอย่างนึงนะครับนะไปตรวจสอบโครงการเยอะๆนะครับที่ใช้เงินงบประมาณมากๆนะก็ลักลุยใช่ไหมนะครับไม่ไปตรวจสอบนะไม่ทำเลยนะเอาก็คว้ากันกันนะครับนะนี่ก็โรงเรียนปัญญาธิปาวิญญาณุซ้อนนะครับมาแต่ว่าเขาก็ไปนู้นนะครับนะไปกันที่โรงเรียนนะครับไปช่วยกันนะครับที่ปัณณีและต้องช่วยกันเพราะว่าโรงเรียนเนี้ยตอนนี้ก็มีนักเรียนอยู่เกือบร้อยรูปนะครับนะก็มีจำนวนนักเรียนเนี้ยมากนะครับตอนนี้นะครับทรัพยากรต่างๆก็มีน้อยเงินอาหารกลางวันก็ทุกอยากยกไปเสียตั้งหลายตังค์นะครับนะแต่ว่าไม่เคยไปดูแลไม่เคยอยู่ไปตรวจสอบนั่นอ้าวนี่ก็เป็นข้าวจากทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับคงจะเอาแค่นี้ก่อนนะครับนะแค่นี้ก่อนนะครับเราก็มากันที่กิจกรรมนะครับของเทศบาลตำบลวัดประดูนะครับนะเทศบาลตำบลวัดประดูเชิญชวนประชาชนในพื้นที่นะครับตำบลวัดประดูแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงตรวจ5 สารเคมีตกค้างในผักแล้วก็ผลไม้สารเคมีกลุ่มออกแกนไนฟอสเฟตแล้วก็คาร์บอเนตเนี่ยนี่เขาเป็นสารเคมีในกลุ่มนี้แล้วครับนะตรวจแร่ธาตุในดินนะครับผมสามารถนำผักแล้วก็ผลไม้มาตรวจ5 สารตกค้างได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายในงานมหกรรมสุขภาพดีซีสุราษฎร์ที่สุราษฎร์ธานีโฮชันซีเซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานีวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันแรก18 19 20 3วันนะครับตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับอ้าวถ้าใครจะมีผักมีผลไม้ไปตรวจสอบเพื่อว่ากินแล้วทานกันไปแล้วเนี่ยมันมีสารเคมีอะไรตกค้างกันอยู่หรือเปล่านะครับนะอันนี้ก็เทศบาลตำบลวัดประดูครับท่านนายกวรพลคงอุนุ่นนะครับก็บูธก องค์เทศบาลเนี่ยนะครับไปร่วมกิจกรรมนะครับกับผมและพี่น้องนะครับในพื้นที่กันนะครับผมนะเทศบาลตำบลวัดประดู่นะครับเข้ารับหมอประกาศนียบัตรนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่มีการพัฒนาศักยภาพเมืองนายุอัจฉริยะที่มีความโดดเด่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568นะครับที่มีการประชุมหัวหน้าส่วนกันมอแต่ว่าครับนะเวลามอแต่ว่าเนี่ยเวลา 9:00 นท่านก็ให้นายกันตพลเรื่องเดชรองปลัดเทศบาลนะครับนางพจนาทวิชสร้างภูมิหน่วยการกองสาสุขสิ่งแวดล้อมก็ได้ไปรับมอบเกียรติบัตรนะครับที่มีการพัฒนาศักยภาพเมืองนายุอัจฉริยภาพที่มีความโดดเด่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568นะครับนะอันนี้ก็เป็นโครงการดีโครงการหนึ่งนะครับผมวันล่งคงงานเทศกาลอาหารนะครับนะวันล่งคงเทศกาลอาหารคนก็ทุกอกทุกใจนะครับก็มาบุญให้ฟังว่าปีหน้าปาโซจัดให้อีกงานเทศกาลอาหารและดนตรีสุราษฎร์ธานีปาโซก็อย่างเดียวหมายความว่าปาโซแกเล่นในงานนะปาโซก็อย่างเดียวอย่าให้มีเรื่องกันถ้ามีเรื่องก็ไม่จัดงานให้อีกต่อไปนะครับแล้วก็ที่ผ่านไปนะครับงานเทศกาลอาหารก็เรียบร้อยไม่ได้มีเรื่องมีราวเลยนะครับนะก็ต้องดูแลกันแหละนะครับต้องดูแลกันนะครับเรื่องของกีฬากันสักคิดนึงนะครับคนทำฟุตบอลก็คือคนโง่ก็คนบ้าแต่ถ้าไม่มีคนบ้าอย่างเราเด็กพวกนี้จะไปอยู่ไหนอันนี้เป็นคำพูดของพี่เบานะครับคำพูดของพี่เบาคือคุณทิชัยคุณซุปเปอร์ชัยฤทธิสมานนะครับนะในการแถลงข่าวของทีม PSU สุราษฎร์ธานีซิตี้นะครับที่จะเปิดศึกฤดูกาลนะครับลีกที่3นะครับนะที่จะมีขึ้นในอีกไม่ช้าไม่นานนี้นะครับก็เป็นการเตรียมความพร้อมทีมแล้วก็มีการแถลงข่าวแล้วก็มีการเปิดตัวเปิดอะไรกันเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วสำหรับผู้เล่นนะครับแล้วก็ปีนี้กำนันพงศักดิ์จากแก้วนะครับประกาศในการแถลงข่าวนะครับว่าชาญให้งบ1 ล้านบาทเป็นงบส่วนตัวนะครับให้กับทีมนะครับให้กับทีม PSU สุราษฎร์ธานีซิตี้ในการทำทีมคราวนี้นะครับก็คงจะเบาเร่งพี่เบาไปไม่น้อยนะครับแล้วก็ท่านกำนันนะครับสสพงศักดิ์แกก็บอกว่าจะชวนพรรคพวกนะครับชวนพรรคพวกเนี่ยเพื่อนๆนะครับมาร่วมช่วยกันทีมมาช่วยทีมกันนะครับให้มาร์กที่สุดเท่าที่จะมาร์กได้นะครับผมนะในส่วนของกุ้งไส้ฟ้านะครับนะกุ้งไส้ฟ้านะครับก็คือทีมสุราษฎร์ธานีฟุตบอลฟุตซอลนะครับกุ้งไส้ฟ้าเนี่ยนะครับเมื่อล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะเราก็เจอกับทีมนครปฐมนะครับทีมนครปฐมเนี่ยตอนนี้อันดับของนครปฐมอยู่อันดับสุดท้ายนะครับอันดับสุดท้ายนะครับแล้วเราก็เจอกับทีมนครปฐมเนี่ยนะครับเรายิงนครปฐมไป10 ลูกนะครับ10 ศูนย์นะครับทำให้อันดับของกุ้งไส้ขวาตอนนี้นะครับแซงภูเก็ตยูไนเต็ดไปนะครับนะเพราะว่าลูกได้เชียร์ของเราตอนนี้ดีว่านะครับยูสุราษฎร์ธานีก็ยูในอันดับที่5นะครับนะโปรแกรมมันก็ไม่แน่ไม่นอนส่วนวันเสาร์ที่จะถึงนะครับนะเอ๊ะวันเสาร์หรือวันไหนแล้วเดี๋ยวบอกตูไม่แน่ใจนะครับวันที่จะเนี้ยสัปดาห์นี้ก็ยังแข่งในบ้านก็ตัวเองนะครับนะก็ยังแข่งอยู่ในบ้านก็ตัวเองก็โปรแกรมนะครับนะของกรุงไส้ขวานะครับผมในวันที่เดี๋ยวนะ23นะครับนะ23นะครับกรุงไส้ขวาพบกับทีมย่อยนะครับทีมราชพัฒน์เพชรบุรีทีมราชพัฒน์เพชรบุรีตอนนี้อยู่ในอันดับที่2นะครับของตารางทีมนี้เป็นเด็กรุ่นนุ่มเป็นเด็กเก่งมากนะครับยอมรับว่าสู้เต็มทีทีมของราชพัฒน์เพชรบุรีเนี่ยเราไปเยือนเขาก็แพ้มาแล้วแต่รอบนี้เราเอาแขมือนี่ไม่ได้เอาหน้าแล้วเอาแขมือทำรื้อว่าอย่าให้อันวันอาทิตย์นะครับนะวันอาทิตย์ที่23นะครับไปเวลา18:00 นะอย่าลืมไปเชียร์กันให้มากให้สนามแตกกันเลยนะครับนะเราต้องอาศัยแรงเชียร์นี่แหละมาช่วยกันนะครับเอาเป็นว่าในช่วงนี้ครับน้องแซมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะครับกลับมาในช่วงที่ร้องนะครับนะมาก็คุยกันต่อนะครับนะเรื่องราวข่าวสารในบ้านเรากันนะครับผมเอาพักกันสักครู่นึง
1: MCOT Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งจัดเต็มเพื่อคุณออกรถใหม่วันนี้ที่ Mitsubishi สุราษฎร์บางกุ้งข้อเสนอสุดพิเศษที่ใครก็เป็นเจ้าของได้อนุมัติง่ายทุกอาชีพเงินเดือนหมื่นต้นๆก็ออกรถป้ายแดงได้รุ่นยอดฮิต Mirage Attrage Eco Car ประหยัดน้ำมันไททันแคปเปียพร้อมฟรีชุดแต่งรอบคันไททันตอนเดียว 4WD กระบะสายลุยพร้อมฟรีชุดแต่งออฟโรดมั่นใจด้วยประสบการณ์บริการด้วยใจยาวนานกว่า35ปีเจ้าแรกในสุราษฎร์ธานีสนใจสอบถามรายละเอียดโทร077-285-040หรือ084-098-8890
3: ห้างเพชรทองกอกไพศาลมาตรฐานคู่สุราษฎร์ธานี
4: ห้างเพชรทองกอกไพศาลร้านทองคุณภาพคู่เมืองสุราษฎร์ธานีมาอย่างยาวนานหลายสิบปีบริการซื้อขายทองคำแท่งไม่ต้องวางเงินค้ำประกันซื้อขายได้ทันใจสะดวกรวดเร็วทองคุณภาพเยาวราช 96.5 และทองสวิต 99.99% รับออมทอง 0% บริการเงินผ่อนผ่าน First Choice และ Eon ลดค่ากำหนดให้พิเศษเพียงท่านบอกว่าฟังจากวิทยุคลื่นนี้โทร0853569998
5: บริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มปาล์มดีมีคุณภาพตั้งอยู่ที่262หมู่4ตำบลขุนทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้เชี่ยวชาญหลักผอ.กฤตชัยธนรักษ์อดีตผอ.ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานีจุดเด่นและความตั้งใจมุ่งเน้นการจัดหาพันธุ์ปาล์มที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องเกษตรกรให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ยาวนานทั้งในเรื่องปาล์มและเรื่องดินโทรเลย0923709393เบอร์สำนักงานใหญ่0772725311
6: บริษัท PTC ดิคลีนสุราษฎร์ธานีบริการทำความสะอาดทุกรูปแบบครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพและอุปกรณ์ที่ทันสมัยรับบริการทำความสะอาดบ้านอาคารทุกประเภทสถานที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพื้นที่งานอีเวนต์สำนักงานโชว์รูมต่างๆพร้อมประเมินหน้างานฟรีราคาเริ่มต้นหลักพันเท่านั้นงานเล็กงานใหญ่ไว้วางใจเราบริษัท PTC ดิคลีนสุราษฎร์ธานีภูธร8ถนนพ่อขุนทะเล 10/2 เปิดบริการทุกวันสอบถามโทร0888488583บริหารงานโดยเกียรติพลศรีสุขใส
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
0: นะครับเรากลับมาในช่วงที่ช่องนะครับช่วงที่ช่องในบ่าวตูประชาสัมพันธ์ผู้ให้การดำเนินรายการกันสักนิดนึงนะครับนะก็เริ่มจากตูเดย์คาเฟ่ครับโดยท่านนายกส้มมนัสปริมแก้วนะครับจากกองร้านตูเดย์คาเฟ่นะครับอยู่สี่แยกบางไทรนะครับผมนะก็ไปอุดหนุนกันได้นะครับเบเกอรี่ร้อยๆนี่แหละเราก็เล่นกันเป็นประจำทุกวันถ้าไม่ลงเนี่ยก็ไม่รู้นะไปลงเล่นะครับนะสำหรับเบเกอรี่ของตูเดย์คาเฟ่นะครับแล้วก็ยังมีสาขาสนามบินนะครับนะคาโกเฟ่นี่ก็อยู่ในห้องผู้โดยสารขาออกนะจะก่อนจะขึ้นเครื่องเนี่ยถือไปกินบนเครื่องได้สบายสบายนะครับนะมีหลายเมนูเหลือกันนะครับเบเกอรี่ร้อยๆหลายรายการนะครับแต่ถ้าอยู่เก่านะครับก่อนขึ้นเครื่องหรือว่าไปรอรับสมาชิกในครอบครัวนะก็ไปกินข้าวได้ที่แอร์พอร์ตริตรงนะครับเชฟตูยินดีบริการนะครับมีนงแมนนะนงแมนเนี่ยเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญนะครับในการต้อนรับแขกที่มาให้การอุ่นนุ่นนะครับคนนี้อารมณ์ดีครับน้องแมนเราเป็นคนอารมณ์ดีนะครับกับฝรั่งเนี่ยพูดสื่อสารกันโปรเลยแหละนะครับผมโดยเฉพาะฝรั่งเท่าๆนะครับไปอุ่นนุ่นจะได้นะครับผมขอบคุณบริษัทพัฒนาพันธุ์ปาล์มนะครับปาล์มดีมีคุณภาพก็ให้นึกถึงนี้เลยนะครับ ห้างไปตรงกงไปซ่านกับพี่เบาเรานะครับในห้างวัฒนาพงมานาวุฒินะครับพี่กงเรานะครับแล้วก็มิทูสุราษเจ้าแรกกงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ยังมีอะไรล่ะมีบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยนะครับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับท่านนายกประเสริฐบุญประสบนะครับนะช่วงนี้ท่านก็ตั้งใจทำงานแล้วคนทำงานก็โดนวิพากษ์วิจารณ์มั่งเป็นธรรมดาครับแล้วก็เนี่ยอยากจะได้ข่าวสารคุณภาพดีก็นึกถึงเนี่ยเลยนะครับผมสหกรณ์การเกษตรเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับเดี๋ยว FC ก็เราก็สักคิดนึงนะครับก่อนจะไปกันที่เปิดช่ายนะครับนะปิ่นโยแกพี่ชัยนี่แกก็น้องจรินนะเดชโฟกัสไว้นิ้วนะครับผมนพดลเพชรนาครับสวัสดีครับมิตรสหายทั่วไทยทั่วโลกครับผมพี่ติ๊กก็เข้ามาแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ FC เราในโซเชียลก็มีเท่านี้นะครับในส่วน TikTok เน้นบัตรนะครับนะเน้นบัตรก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาให้กำลังใจน้องจรินบอกไม่มีเสียงนะครับผมเดี๋ยวบ่าวตู้เช็คดูสิอ๋อเสียงไม่ออกจริงนะครับนะว่าพรือนะช็อตนะช็อตเอาใน TikTok เสียงไม่ออกนะครับนะอ๋อขอบคุณบักนะครับที่เข้ามาอะไรอ่ะรู้สึกว่าอุปกรณ์มันไม่ค่อยดีนะครับนะเชื่อมสัญญาณแล้วมันต้องหาเช็คอันไม่มาเสียบไม่แล้วนะครับเราก็มากันต่อนะครับมากันต่อตรงที FC นะครับนะ FC ที่เข้ามาเนี่ยเด่นบัตรก็เข้ามานะครับนะไล่คุณนะครับนะน้องจรินบอกไม่มีเสียงนี่แกแล้วนะครับนะหนูวิทย์คุณสิรินะครับผมน้องต้นนามปรามินีราโซนะครับผมขอบคุณโบกสันโบกสันทัดนะครับบอกว่าสั้นทัดแกว่าเสื้อช่วยนะครับอันนี้เสื้อแจ็คนะซื้อมอเตอร์ไซค์แล้วก็ว่าเสื้อมาเนี่ยเสื้อนี่ดีโอมีอยู่นะครับนะขอบคุณมากครับบอกว่าสั้นทัดนะครับมีได้แล้วนะครับผู้ให้การน้ำนุ่นก็คงจะหมดแล้วนะครับผมตาโบนมะพร้าวทดเชื้อกับสุธรรมอุ่นเทนนะครับขอบคุณมากครับเปิดใช่นะครับเปิดใช่นะครับ0774สู้นา445นะครับผมก็โทรเข้ามาได้นะครับสำหรับในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราเช็คเสียงทางหูฟังเลยที่เสียงพันนะครับเสียงไม่ชอตนะครับแต่ว่ามันคนละช่องกันก็ไม่แน่ใจว่าสายแรกเข้ามาแล้วนะครับเราไปกันที่สายแรกเลยนะครับครับสวัสดีครับ
8: ก็เดี๋ยวบอกตูปูเรื่องแต่ว่ามาตรวจสอบนั่นนะ
0: อาหารกลางวัน
8: ผมก็จองเลยมานานแล้วเรื่องตรวจสอบนี
0: ่
8: ทุกวันนี้ถ้าผมมองถ้าตาผมนั้นผมว่าหน้าที่มาจากเขาเรียกว่าปันเพื่ออิจฉากันมาว่าถ้าผมฟังเลยนะเนี่ยผมสังเกตเลยถ้าว่าเขาว่าลุงฮั่นจะเอาไว้ได้มาพูดเป็นเล่จ้ะการเมืองเงินถ้าพอตัวเองไม่ได้รวมรัฐบาลลำแต่ที่คนเปลือย
0: ใช่ใช่
8: เดี๋ยวแก๊ปนู่มาพูดแก๊ปนี่มาพูดทิ้งแก่ไกลตัวของชาวบ้านเขาลำบากกลับไปชุนไปชนแต่เรื่องอะไรเนี่ยวัวเช่าโบเข้ากระดูงกระเด้งอะไรเนี่ยเสร็จปั๊มก็แบบนั้นปั๊มว่ามันพันผือกันหมดทำมันในการช้าทุกวันนั้นเป็นสังเกตเลยจ้ะถ้าพอใครได้ดีกูขอนเที่ยงถ้าพอใครได้ดีกูขอนเที่ยงถ้ากูได้รวมกูป้องกันกูต่อต้านเองแต่ถ้ากูไม่ได้รวมกูขอนไงห้าเลื่อนกับเมื่อนกันและกับนักการเมืองทุกวันนี้ครับผมว่ามันเละเทะก็ไปทุกวันเลวแต่ผมว่าชาวบ้านนะเขาเมื่อการเมืองแค่เลวนะทุกวันบางตัวต่อไปแต่ผมว่านี่ไอ้หรือเสียงเชิดชิดใกล้เสียงเนี่ยผมว่าหน้าที่นักข้อเพราะชาวบ้านเขาลำคาญนะก็ถือว่ากูไปเหลือทีมาต้องเคี่ยวขาน้ำมันเสียงกูก็เอาขาแล้วทีนี้นี่แหละมันสาเหตุคือทำงานโดยการอิจฉาไม่ใจทำงานโดยการสร้างสรรค์กับทุกวันกับวันนี้กับ
0: นะครับขอบคุณมากนะครับทางหน่วยงานตรวจสอบปปช.แล้วนะปปช.เขาก็ทำตามหน้าที่นะครับนะเขาก็ไปตรวจสอบตามปกตินะครับแต่ว่าไอ้ปปช.ก็เก่งนะแต่ว่ากับครูเก่งเลยกับครูคดีที่เกี่ยวกับการเมืองกันไปเลยนะมีไหมห้านไหมไม่ห้านนะครับ และนักเลงคีย์บอร์ดก็ไม่เอ้ยพิมพ์เงาพิมพ์เมาครูก็ทำงานเกือบเป็นเกือบตายไม่ถูราไม่สนใจนะเอาไปกันที่ชาติต่อไปกันนะครับผมครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
0: ครับเชิญเลยครับผม
9: สวัสดีครับพี่ตู่ครับสุราษฎร์ทางสั้นครับผม
0: นั่นแหละถาม
9: ก็ครับประวัตินี่ก็ฟังพี่เจ๊กวัชระนะครับก็ถือว่ามีสาระนะครับแล้วก็เห็นว่าตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เหมาะสมที่สุดนะครับในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จะเรียกร้องสิทธิต่างๆแทนพ่อแม่พี่น้องประชาชนพี่ตู่รู้ไหมครับการทำงานทางใต้ดินและบนดินเนี่ยมันปิดปากไปหมดแล้วปิดปากกับไรครับป
0: ิ
9: ดปากกับการสอบถงทิ้นปิดปากกับสื่อค่ายตำแหน่งป
0: ิ
9: ดปากกับการตอบแทนเรื่องโค้งนู่นี่นั่นทำให้คนที่บางทีมันดูได้ครับว่าเศรษฐกิจไม่ดีระบบบ้านเมืองมันพังหมดแล้วแต
0: ่
9: ไม่กล้าออกมาตรวจสอบไม่กล้าออกมาแสดงความคิดเห็นเพราะตนเองได้รับการสนับสนุนในการทำสิ่งที่มันผิดอยู
0: ่
9: นะครับก็เลยพูดง่ายๆว่าทำผิดอยู่กันนั้นซึ่งไม่ห้าเร่งครับพี่ตู่ครับซึ่งวันนี้ผมคิดว่าสถานการณ์แบบนี้เหมาะสมนะครับที่จะมีผู้กล้าโดยใช้หลักกฎหมายใช้ความจริงใช้ความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนโดยภาพรว
0: ม
9: นะครับออกมาเปิดเผยว่าปัญหาประเทศไทยตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้น1 2 3 4ครับพี่ตู่
0: ครับผม
9: และก็เรื่องที่2ครับวันนี้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเขาจะมีการประชุมและก็เป็นมิติไม่ตั้งแต่เกิดเทศบาลมานะครับ
0: ครับ
9: ต้มหวาเกือบรวยไล่10ปีแล้วครับนะครับของนครสุราษฎร์ธานีตั้งแต่เป็นเมืองที่เขาจะถ่ายทอดสดนะครับวันนี้ไปดูครับ
0: วันนี้นะ
9: ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ไลฟ์ของเทศบาลนะครับน
0: ่
9: าจะมีเรื่องอะไรไล่ๆเรื่องครับผีเทศบาลเองก็ต้องการให้ประชาชนได้รู
0: ้
9: คือวันนี้ผมหวานุกครับแต่เดี๋ยวมาติดตามกันว่าตอนที่ท่ายถอดสดนั้นท่านประธานสภาเนี่ยจะอนุญาตไม่หรือไม่อย่างไรผมถือว่าดูเดือดครับพี่ตู่ครับดูเดือดสำหรับเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับการพัฒนาที่มันมีอะไรเอเฟงหรือไม่อย่างไรเราต้องติดตามครับเราต
0: ้
9: องติดตามนะครับพี่ตู่
0: คร
9: ับ เรื่องที่สามนิดนึงครับพี่ตู่ครับฝากไว้ด้วยครับถ
0: ้
9: าใครติดตามข่าวสารทางเฟซบุ๊กก็จะเห็นนะครับว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีนะเล่นสงครามจิตวิทยาเล่นสงครามโซเชียลนะครับนำรูปภาพของนายสิทธาวงศ์วรพันธ์อดีตผู้สมัครส.ส.อดีตนักจัดรายการวิทยุนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกมาพูดและก็มีนู่นนี่นั่นนะครับคนที่ได้เห็นเขาเชื่อไปแล้วแต่ว่าผมก็ลงไปแล้วนะครับว่าเป็นภาพเป็นข้าวที่มันปลอมนะครับมันไม่เป็นความจริงม
0: ัน
9: เป็นการตัดต่อได้ได้นะครับพี่ตู่ครับถึงก
0: ็
9: ขอให้ช่วยก็กู้ชื่อเสียงกันสักนิดนึงครับพี่ตู่พอตอนนี้ไส้มาผมมาร์กเลือกเกินครับว่าคุณมาร์กครับสวัสดีครับ
0: ครับผมนะถ้าทำให้เสียชื่อก็ต้องฟ้องนะครับเอาข้อความเท็จเข้าไปในระบบคอมพิวเตอร์นะที่ก็ว่ากันนี่แหละนะครับนั่นก็เป็นเรื่องนึงเมื่อวันก่อนนะครับมีการรับฟังความคิดเห็นนะครับจากที่ปรึกษาทำเพ่นแม่บดทาอากาศยานสุราษฎร์ธานีตำบลหัวเตยนะครับผมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมเขาก็อ้างหลักการแล้วก็เหตุผลนะครับว่ามันก็เป็นไปตามอะไรอะเป็นไปตามที่เดี๋ยวนะเดี๋ยวประตูต้องเปลี่ยนแหวนนะครับกรมท่าอากาศยานเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงคมนาคมก็มีภารกิจสำคัญนะครับในการจัดการพัฒนาและก็บำรุงรักษาท่าอากาศยานนะครับเพื่อให้สามารถรองรับในการบริการการบินนะครับระดับภูมิภาคแล้วก็เชื่อมโยงระดับประเทศระหว่างประเทศได้นะครับแล้วก็มีประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนะครับเรื่องแผนแม่บทสนามบินปีพ.ศ. 2568ซึ่งเป็นแผนพัฒนาสนามบินที่ออกแบบหรือวางแผนในครอบคลุมแผนพัฒนาของสนามบินในการรองรับความต้องการด้านการบินนะครับตั้งแต่0ถึง5ปี5ถึง10ปีระยะยาว10ถึง20ปีนะครับนะซึ่งก็จะมีการดำเนินการนะครับแล้วก็จัดทำแผนนะครับนี่ก็ได้มีการรับฟังครั้งแรกไปแล้วนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับศุกร์วันที่10อะไรนะครับ วันที่14นะครับนาทีผ่านไปแล้วนะครับผมก็ยังไม่ได้เห็นอะไรเป็นรูปธรรมมากนักนะครับเพราะว่าเป็นเพียง

0: ให้พื้นฐานความรู้ไปก่อนนะครับแล้วก็ให้กลับมาคิดว่าเราที่วางแผนผันพรือนะครับเรื่องของการจัดวางเรื่องระบบความปลอดภัยเรื่องของรันวงรันเวว่าจะกระจายได้ผันพรือใดบางเมย์และแบบนี้นะครับแล้วก็มีความเชื่อมโยงก็เพราะว่าท่าอากาศยานสุราธานีชายสนามบินรวมกับกองบินเจ็ตนะครับนะก็ใช้รวมกันนะครับนะก็ต้องมีแผนในการพัฒนานะครับแล้วก็มีการรับฟังความเห็นบ่าวตู้ก็คิดไปไกลนะครับเพื่อไว้ว่าอนาคตท่าอากาศยานเราเนี้ยต่อไปอาจจะกุ่นมาใช้กันมากครับเราว่าจะต้องมีระบบรองรับอะไรอะระบบรางไหมนะครับนะอาจจะมีรถไฟฟ้ามารางเบาได้ก็ว่ากันไปนะครับวิ่งนะครับจากตากาศยานนะครับส่งผู้โดยสารในลาดนี่ก็ว่ากันไปนะครับไม่แน่นะต่อไปอาจจะมีก็ได้อาจจะวิ่งเข้าตลาดถาคามคนนะครับผ่านคูอ้อผ่านตลาดถาคามให้คนถาคามได้ใช้รถไฟฟ้าแล้วก็วิ่งผ่านเซนทันนะครับไปออกเซนทันนะครับนะแล้วก็ไปเข้าลาดตรงที่ตลาดเกษตรนี่ก็ว่ากันไปหรือว่าไปจบที่เส้นท่านเนี่ยก็ได้นะก็ว่ากันไปอันนี้เราก็คิดเล่นๆนะครับบ่าวตู้ก็เผื่อควันไปตาประชานะครับนะครับก็นำเสนอวันนั้นก็พูดก็เข้าไปเหมือนกันนะครับนะเอ้าเขาก็มีการรับฟังความคิดความเห็นนะครับนะแต่ว่าตัวเนี้ยปัญหาว่าสนามบินเนี่ยแต่ละวันท่าอากาศยานสุราษฎร์เนี่ยบินวันละ5เที่ยวนะครับนะวันละ5เที่ยวนะครับก็ถือว่าน้อยมากนั่นแสดงว่าคนก็ใช้บริการลดลงนะครับลดลงแต่ถ้าไปเที่ยวกะติโกมุ้ยนะก็จะมีความแตกต่างกันนะครับวันนี้ไส้ก็เรารู้สึกเงียบๆนะครับ0774044545นะครับทวนเข้ามาได้นะครับในนี้ก็ประตูพูดถึงเรื่องของที่เขาทางกรมท่าอากาศยานนะครับจะมาทำแผ่นพังแม่บดนะครับท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีตำบลหัวเตยก็ดีครับนะก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้เราได้สนามบินนะครับที่ว่าได้มีการรองรับแต่ที่น่าแปลกใจก็คือว่าข่าวโค้ดเนี่ยเขาก็มีการรับฟังความคิดเห็นนะครับในการที่จะขยายเทอร์มินอลนะครับก็คือห้องพักอาคารผู้โดยสารหลังใหม่นะครับแล้วก็เซตไป3หุ้นแล้วนะครับแต่เราก็กลับมาเพิ่งจะมาคิดทำแผนแม่บทกันนะครับทีหลังก็ทีนี้ก็ต้องคิดต่อไปแล้วเลยว่าจะทำพื้นกันนะครับนะมันจะวางกันตรงไหนให้เกิดความเหมาะสมนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความต้องการในการเดินทางของพี่น้องประชาชนนะครับที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีครับผมก็ตอนนี้นะครับนะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังว่าบ่าวตู้ก็ไปมานะไปมาแล้วก็เอามาบอกเล่าให้ทราบกันนะครับนะกันตรงนี้นะเอาวันนี้ไส้หน่อยนะครับไส้หน่อยเอามาพอดีไส้นึงนะครับเราก็ไปกันที่ไส้ต่อไปกันเลยนะครับผมครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับบ่าวตู
0: ้ครับผมเชิญเลยครับ
1: ครับลงทวีว่าเบื่อการเมืองจริงๆการเมืองเป็นเรื่องที่สนุกสนานมันเป็นการโฉงชิงเอาความแฝงความชนะกันมาเพื่อให้มีอำนาจในการปกครองประเทศชาติแล้วก็ดูแลความทุกข์ทุกของประชาชนนักการเมืองส่วนมากก็จะย่อนสละความทุกข์ตัวเองเพื่อให้กับความทุกข์ให้กับประชาชนก็อุตส่าห์ทนทุกข์มาบริหารแล้วก็เลยเมื่อร่างจากบริหารแล้วไม่ว่าช่อด้วยรัฐมนตรีก็จะเดเบียวัดบางนานเพราะว่าเหนื่อยมาหลายปีแต่ถ้าอยู่นานปีเบียบางนานก็ยิ่งเพิ่มขึ้น
0: ครับครับ
1: นี่คือประชาชนยินดีสีจะสละหายหรือไม่ก็ไม่รู้ไม่เคยมาข้อมาตีของประชาชนแต่ประชาชนชาวไทยก็พร้อมที่จะสละหายเนาะพอเห็นบรรดาท่านมีเกียรติทางไร่เนี่ยทำงานนักเหนื่อยเดินทางยากลำบากขึ้นเครื่องบินก็ไม่ต้องจ่ายตังค์เนี่ยมาอยู่แบบนี้จริงๆระบบนี้ไม่ว่าประชาธิปไตยหรือว่าสังคมนิยมระบบเขาเขียนดีหมดแถวแต่โอกาสประเทศจะได้คุณดีมาบริหารนั่นยากเพราะว่าส่วนใหญ่นั้นก็คือใช้วิธีในการช่วงชิงเอาชัยชนะเมื่อการลงทุนเกิดขึ้นการถอนทุนก็ต้องยอมมีเป็นเหลืองปกติแต่ประชาชนคิดไม่ออกไงคิดไม่ออกว่าเราที่เหลือเพื่อให้ได้คนดีเหลือทุกที่ก็พลาดทุกที
0: ่ครับ
1: นี่ถ้าลุงทวีที่เอาตั้งโต๊ะไข่เสี่ยงละ5,000ก็ยังผิดเหล่านี
0: ่
1: ก็ไม่ทุ่ใจเหล่าผมคิดว่า 100%
0: โอ้ครับครับ
1: แม้แต่กกต.แล้วที่ว่าเรื่องราวต่างๆที่ไปค้าไว้ที่จะตัดสินชี้ชะตาว่าถูกหรือผิดข้ามสองปีเลยยังคิดไม่ตกว่าที่ตัดสินเป็นปรือแล้วที่หวังไล่เร็วไม่ว่ากกต.ไม่ว่าปปช.มันแล้วกันหมดเพราะนั้นประชาชนวันนี้อย่าต้องคิดมาคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องสนุกให้เราดูแก้กุ้งไปวันๆนั่นแหละ
0: ครับ
1: ฟังวายดูวายแต่ว่าอย่าใส่ใจถ้าว่าใส่ใจเลยทั้งเดียวตัวเองนั้นจะเป็นโรคจิตต้องคิดว่าผ่านนั้นนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าว่างไว้ว่าต่อไปเนี่ยรัฐบาลนี้และประชาชนก็รู้สึกว่าแจ้ไม่ถึงใจที่จะแจ้60ถ้าแจ้สัก100เลยจ้ะ100% เลยไม่ต้อง60
0: ครับ
1: โอ้สิทำไม่ถูกไม่รู้ที่ไปทำพื้นแล้วความจนนี่ก็แลทุกวันนี้ลงทะเบียนยังไม่ครบทีอ่ะรัฐบาลยัดเยียดความจนให้ประชาชนแต่ประชาชนยังไม่ครบเลยยังรอยืนเวลาให้เราฉันที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามช่วยไปลงให้ครบทีรัฐบาลจะได้แจกให้นักนักสักทีเพื่อเศรษฐกิจจะหลงเลือน
0: ครับ
1: เหนื่อยแล้วครับนี่ผมพูดผมก็เหนื่อยแล้วนี่กว้างไปจะเนี่ย
0: ครับผมครับครับจะมีกิจกรรมนะครับนะมีกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องโครงการวิ่งนะครับนะนี่คุณชัยยุทธชวนัทสเวทคุณนะครับผมแกก็ควักเบาตู้มาเนี่ยเบาตู้กำลังห้าดูอยู่นะครับว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าชื่อแกนี่มีหลายชื่อนะครับนะหัวห้าหรือห้าไม่จวนนะครับนะเอาเป็นว่าเดียวบักตู้คอยประชาสัมพันธ์ให้ทราบก็แล้วกันนะครับนะประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับเพราะว่ายู่ข้อมูลนี่ยังยู่อีกเครื่องนึงนะครับนะเอาเราไปกันที่ชายต่อไปกันนะครับผมชายสุดท้ายและนะครับผม
2: ครับสวัสดีครับน้องลูก
0: ครับผมครับสวัสดีครับ
2: ผมพี่โยโพเพชร
0: ครับพี่โยครับเชิญเลยพี่โย
2: ผมได้ควังไล่ FC ของน้องตู้แกพูดมาเป็นคนดีๆทั้งปี
0: ครับ
2: พูดมีความน่าสนใจมาก
0: ครับครับพี่โย
2: แต่ว่าผมมีข้อความไอ้เรื่องหนึ่งวันนี้เย็น
0: คร
2: ับ โซโซอดีตโซโซปักประยาดิปัตตุราตานีเย็นคุณวัชระเป็ดทองใช่ไหมครับ
0: ครับผมครับ
2: ครับผมว่าต่อไปพี่น้องทุราอย่าลืมเลือกผักประยาดิปัตครับให้เลือกผักประยาดิปัตผักประยาดิปัตทำงานเพื่อพ่อแม่พี่น้องจริงๆไม่ได้อ้างชื่อว่าทำเพื่อพ่อแม่พี่น้องไปกู้เงินมาเสียเทศลานทำเพื่อพี่น้องแต่ว่าไม่จะดึงพี่น้องกันครับ ผักประยพัดดีว่าเพื่อนในจังหวัดสุราษฎร์ธานีข้อว่าแกนี้กับน้องตู
0: ้ครับพี่โย
2: ครับครับ
0: ขอบพระคุณพี่โยนะครับครับผม
2: ครับ
0: นะพี่โยก็เข้ามานะครับบอกว่าถ้าเป็นพื้นก็เลือกประชาธิปัตย์เข้าไปทำงานนะเพราะว่าเห็นแล้วว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยทำงานเพื่อประชาชนจริงๆนะครับไม่ได้มีอะไรเป็นผลประโยชน์ก็มาเคี่ยวโค้งนะครับนะนะอันนี้เราก็มาถึงช่วงเวลาสุดท้ายกันแล้วนะครับนะช่วงเวลาสุดท้ายของรายการนะครับนะก็ต้องขอบคุณFCทุกท่านนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจโดยเฉพาะนะคุณชัยยุทธนะครับแกเข้ามากดไลค์นะพอดีชื่อแกเป็นประชาจีนเดี๋ยวพอยังมีเวลานะครับยังมีเวลาเดี๋ยวประตูตั้งลักนะครับนะตั้งลักสักคิดนึงนะครับนะจะได้เอาข้าวที่แกฝากมาเรื่องวิ่งเพื่อวิ่งเป็นการวิ่งการกุศลนะครับวิ่งเพื่อสุขภาพเป็นวิ่งเพื่อบริจาคโลหิตอะไรพวกนี้นะครับสักอย่างนึงในประตูพอดีหาข้อมูลไม่จวนนะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวต่อเช้าก็จะมาเริ่มประชาสัมพันธ์ให้นะครับวันนี้เราก็มากันเรียกว่าติดตามข่าวสารกันถึงช่วงชุดตายแล้วนะครับนะมีอะไรที่จะบอกเราก็เดี๋ยวนะดูสักคิดหนึ่งนะครับนะในส่วนของอสมทเราก็มีเรื่องที่ว่าเขาจะขยายรถไฟทางคู่ระยะที่ส่งสายใต้นะครับนะจากสุราษฎร์ไปถึงหาดใหญ่นะครับนะก็เสร็จแล้วก็คงจะเป็นพ้นดีแน่นอนนะครับนะก็อยากจะเห็นพ้น นะครับของการผลักดันโครงการนี้นะครับให้เกิดขึ้นอย่างจริงๆจังๆนะครับนะเอาเป็นว่าวันนี้เวลาของรายการเราแค่นี้ก่อนนะครับต่อเช้าก็ค่อยมาว่ากันแล้วนะครับวันนี้บุปผาตู้บุญมากหรืออ่านกลางวันนะครับรู้สึกว่าที่เราไปเห็นนะครับกับสิ่งที่มีวิธีการนำเสนอข้าวเนี่ยมันไม่ตรงปกกับเพราะว่าจานข้าวที่เด็กกินไปเม็ดแล้วเนี่ยมาท้ายแล้วก็มานำเสนอว่ามันไม่มีเลยอันนี้แล้วมันจะตรงปกได้พื้นนะครับพี่น้องพิจารณาให้ดีนะครับเพราะใจหลักการไอ้ความจริงก็มีอย่างเดียวนะครับนะไม่มีอย่างอื่นนะครับนะเอาเป็นว่าวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับต่อชาก็มาชวนกันแล้วสวัสดีครับ
3: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0774054444ขณะนี้เวลา 9:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือบุกตรวจแฟลตดินแดงออกบัตรชมพูให้ต่างด้าวรวบผู้ต้องหา7รายพลตำรวจโทนพสินพูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมตำรวจนครบาลกรมการปกครองทีม DOPA และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นแฟลตดินแดงตรวจค้น7เป้าหมายเพื่อตรวจสอบการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบจากการตรวจสอบข้อมูลแฟลตดินแดงกว่า 5,700 ห้องพบห้องพัก44ห้องที่มีการแจ้งย้ายบุคคลมาอยู่อาศัยจำนวนมากห้องละไม่น้อยกว่า16คนรวมแล้วกว่า 1,300 คนส่วนใหญ่เป็นบุคคลต่างด้าวและพบการย้ายเข้ามาตั้งแต่ปี67ซึ่งเจ้าหน้าที่ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติเนื่องจากเป็นห้องพักขนาดเล็กแต่กลับมีการแจ้งบุคคลมาอาศัยจำนวนมากตำรวจจึงรวบรวมหลักฐานออกหมายจับแล้ว7รายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าบ้านนายหน้าและผู้เกี่ยวข้องโดยประเด็นสำคัญคือบุคคลต่างด้าวที่ถูกนำชื่อเข้ามาในระบบจะได้รับบัตรชมพูเลข7ทำให้สามารถใช้ชีวิตและทำธุรกรรมในประเทศไทยได้ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดจากการตรวจค้นชั้น5แฟลต4พบเจ้าบ้านซึ่งเป็นผู้รับรองการพักอาศัยบุคคลต่างด้าวพร้อมตรวจพบเอกสารหลายรายการทั้งหนังสือเดินทางคนต่างด้าวใบรับรองการทำงานคนต่างด้าวรวมถึงเอกสารประจำตัวและเอกสารสำคัญของบุคคลต่างด้าวอีกหลายรายการเบื้องต้นจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าในปี2567ห้องพักแห่งนี้มีความผิดปกติอย่างชัดเจนโดยภายในระยะเวลาเพียง2วันมีการจ้างรับบุคคลต่างด้าวมาพักอาศัยถึง35คนนอกจากนี้ยังสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้ครบทั้ง7คนเตรียมควบคุมตัวไปยังสน.ดินแดงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขณะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองนครระดมกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายนุชรีแรกรุ่นรายงานค่ะ
1: เมื่อเวลา 5:30 นาทีวันนี้ที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดของตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชตามปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองนครโดยมีเจ้าหน้าที่กว่า300นายร่วมปฏิบัติการอย่างพร้อมเพรียงกันทั้งนี้หลังจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดห่วงเวลาระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนตั้งแต่วันที่12ถึง26สิงหาคมนครศรีธรรมราชได้มีการปิดล้อมตรวจค้นอาวุธปืนที่ผิดกฎหมายเพื่อเป็นการลดเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งนี้จังหวัดนครถือเป็นจังหวัดใหญ่และมีคดีอุกชะกันที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธปืนค่อนข้างมากนุชรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ

กรรมาธิการทหารลงพื้นที่สัตหีบติดตามการซ่อมเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชชี้เป็นไปตามแผนนายเอกราชอุดมอำนวยประธานคณะกรรมาธิการทหารสภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะเดินทางเข้ารับฟังบรรยายสรุปและหารือเกี่ยวกับโครงการซ่อมบำรุงเรือหลวงภูมิพลอดุลยเดชทั้งความเป็นมาของโครงการความก้าวหน้าในการซ่อมบำรุงตลอดจนปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขก่อนลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานภายใน

0: ด้านการบริหารจัดการหรือไม่เนื่องจากคณะกรรมการติดตามทั้งเรื่องเรือฟริเกตใหม่ที่จะเข้าประจำการรวมถึงเรือที่อยู่ระหว่างซ่อมบำรุงสำหรับรายละเอียดของแผนการซ่อมบำรุงบางส่วนถือเป็นข้อมูลลับของทางราชการไม่สามารถเปิดเผยได้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามจากการรับฟังคำชี้แจงพบว่าขณะนี้ดำเนินงานยังอยู่ในกรอบตามแผนที่กำหนดไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นไปตามแผนที่รัฐเร่งลงทุนอุตสาหกรรมต่อเรือ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4176-9A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ช่วงนี้
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
7: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
8: รอยแผลจากสัญญกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
10: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุ

0: พื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: รายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: 24% ต่อปี
1: จ้า
0: เงินติดล้อล้อล้อล้อล้ออ
2: ย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยหลอกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Good day morning playing hit feel d ทุกเช้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผ่านทาง Incord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานีGood day morning by DJ Simon สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆคนนะคะที่รับฟังอยู่ตอนนี้ทักทายกันตอนเช้าด้วยค่ะGood day morning นะคะช่วงเช้าแบบนี้อยู่กับ DJ สายหมอกเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ฟัง9โมงเช้าถึง9โมงครึ่งนะคะเป็นครึ่งชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันและฟังเพลงเพราะๆสาระดีๆไปด้วยกันในช่วงนี้ค่ะทักทายทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 102 MHz หรือว่าจะรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Encod Connect รับฟังผ่านทางเว็บไซต์ www.encod.net นะคะทักทายไปยังทุกๆคนด้วยรับฟังอยู่ต่างอำเภอต่างจังหวัดนะคะสามารถทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในครึ่งชั่วโมงนี้ฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันและฟังข้อมูลสาระดีๆที่นำมาฝากด้วยกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานีเช้าแบบนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะใครอยากลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพและต่อยอดธุรกิจด้วย AI และเทคโนโลยีโลจิสติกขอเชิญร่วม งานไทยล็อกโลจิสติก2026งานแสดงเทคโนโลยีและบริการด้านโลจิสติกที่ครบวงจรที่สุดในอาเซียนพบกว่า415แบรนด์ชั้นนำจากทั่วโลกพร้อมนวัตกรรม AI Automation Smart Warehouse กิจกรรม Business Matching และสัมมนาโดยผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติ Trade Logistics Symposium และพบกันวันที่19ถึงวันที่21สิงหาคม2569เวลา 10:00 นถึง 18:00 นณฮอล์98ไบเทคบางนาคุณผู้ฟังสามารถลงทะเบียนฟรีได้ที่www.thailog-logistic.com Thailog Logistics 2026 1ปีมีครั้งเดียวโอกาสที่จะพาธุรกิจของคุณก้าวทันโลกการค้ายุคใหม่คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีผู้ฟังคะในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องนั่นก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงเป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Networkเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาการออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจช่วงเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เบอร์โทร02-201-6512หรือ089-499-0909 M-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีส่วนในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยหรือว่าจะเป็นหน้าฝนโอ้โหต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนเนี่ยจะมีแมลงหรือว่ามียุงต่างๆมารบกวนอยู่ตลอดเลยนะคะถ้าเป็นหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องของยุงใช่ไหมคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยแมลงแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังแต่ยุงนะคะบอกเลยถ้ามาในช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะเวลาที่เรานอนหลับค่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้เลยว่ามันจะมียุงมีมดมีแมลงต่างๆมากัดมาแคะมาแกะตัวเราหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ค่ะวันนี้แซมมองมีมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตเป็นมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านสามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยค่ะสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาสะดวกจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นค่ะราคาดีๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องรีบโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102 MHz ช่วงเวลาของรายการเพลงรักจากเพศสัตว์โดยสาวสวยรวยเสน่ห์อ๋อยปริศนาณปัญญ์หยง

0: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับคุณฟังเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงในช่วงของยามเช้านะคะกลับมารายงานตัวกันตรงนี้ที่เดิมค่ะกับสาวสวยรวยเสน่ห์อ้อยปริศนาณตัญญงนะคะฟังเพลงเพราะๆในช่วงของรายการแล้วก็ยังมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:30 น.ถึง 10:00 น.ติดตามรับฟังรายการผ่านทางสถานีวิทยุอสมทสุราษฎร์ธานี FM 102เมกะเฮิรตซ์กันได้ค่ะมีเพลงเพราะมาฝากกันนะคะโดยน้องหนุ่มน้องแซมก็ช่วยกันสลับสับเปลี่ยนเลือกเพลงเพราะๆให้ฟังกันบางวันก็อาจจะเป็นเพลงช้าบ้างเพลงเร็วบ้างโจ๊ะโจ๊ะสนุกปลุกเขาเรียกว่าเป็นการปลุกอารมณ์ความรู้สึกให้มีความกระฉับกระเฉงในการทำงานคือบางครั้งฟังเพลงช้าๆเอื่อยๆเศร้าๆก็จะทำให้รู้สึกว่าโอ้ยทำงานก็เรื่อยๆไปนะแต่เมื่อไรที่ฟังเพลงคึกคักคึกคืนแหมจะรู้สึกว่าโอ้ยกระฉับกระเฉงในการทำงานกันเหลือเกินนะคะฉะนั้นเติมความสุขเติมพลังเติมกำลังใจกันด้วยเสียงเพลงเพราะๆในช่วงของรายการกันนะคะแล้วก็เคล็ดลับดีๆในเรื่องของการเติมเสน่ห์ให้กับกลิ่นกายเชื่อแน่ค่ะว่าสาวๆทั้งหลายอยากจะมีกลิ่นกายที่มีความหอมมีความสดชื่นทำอย่างไรให้หนุ่มๆเข้าหลงไหลคลั่งไคล้เราได้แบบชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องไปลงทุนไม่ต้องไปทำสวยให้เปลืองสตุ้งสตังกับความหอมเย้ายวนยั่วยั่วใจของหนุ่มๆหน้าไหนก็รับรองค่ะว่าหลงไหลในมนต์เสน่ห์ของกลิ่นความหอมอย่างแน่นอนนั่นก็คือความหอมของแป้งเย็นเภสัชของเราที่มีกลิ่นหอมเกินห้ามใจยั่วยวนเร้าอารมณ์ทุกสีทุกกลิ่นกันเลยทีเดียวนะคะแล้วแป้งเย็นเภสัชของเรานั้นไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นเท่านั้นค่ะแต่ยังมีความหอมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนกันด้วยฉะนั้นอยากจะรู้ว่าความหอมของแป้งเย็นเภสัชของเราหอมประมาณไหนต้องรีบไปหาซื้อมาใช้กันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับแป้งเย็นเภสัชค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ชี
1: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ชี
0: ้แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตช่วงภูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
2: แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: แป้งเย็นเพสัตค่ะกลิ่นหอมหอมเกินห้ามใจนะคะถ้าหนุ่มๆเขาอยากจะรู้ว่าทำไมถึงหอมขนาดนี้ต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพสัตมาใช้กันด้วยจะได้รู้ว่าเอ๊ะทำไมสาวๆก็ถึงได้มีกลิ่นกายที่มีความหอมมีความสดชื่นมีความยั่วยั่วใจกันแบบนี้นะคะกับพลังความหอมที่สุดยอดจริงๆค่ะกลิ่นหอมเกินห้ามใจไม่มีใครอดใจไหวได้อย่างแน่นอนใครๆก็อยากจะอยู่ใกล้คนที่มีกลิ่นกายที่มีความหอมมีความสดชื่นแบบนี้นะคะกับ3สี3กลิ่นหอมของแป้งเย็นเพสัตค่ะนั่นก็คือแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมะดามกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจค่ะแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมรากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาและแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นปรินเซสจะหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆนั่นเองค่ะรับรองได้ค่ะว่าผู้ชายชอบผู้ชายติดหนึบแน่นอนไม่ยอมห่างกายไปไหนแน่นะคะถ้าคุณได้ใช้แป้งเย็นเพสัตของเราฉะนั้นสาวๆทั้งหลายอยากจะมีความหอมมีความละมุนมีความสดชื่นแบบนี้ต้องรีบไปซื้อมาใช้กันนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วก็โรยตัวให้ทั่วเรือนร่างของคุณด้วยแป้งเย็นเพสัตของเราเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจแล้วความหอมของแป้งเย็นเพสัตของเรานั้นมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครอย่างแน่นอนฉะนั้นให้คุณได้พิสูจน์กันได้วันนี้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะ
4: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้

0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: สบู่เพศัตว์นะคะหอมไกลไปถึงข้างบ้านอันนี้ยืนยันได้เลยค่ะว่าไม่เกินจริงอย่างแน่นอนค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าใครได้ใช้สบู่เพศัตว์ของเราแล้วรับรองค่ะว่าติดอกติดใจแน่นอนแล้วอาบน้ำอยู่บ้านนี้หอมหอมไกลไปถึงบ้านโน้นอย่างแน่นอนแล้วสาวๆบ้านไหนอาบน้ำนานบ้างอาบน้ำบ่อยบ้างอันนี้ต้องใช้สบู่เพศัตว์ของเราเลยค่ะเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆที่มีคุณภาพจะช่วยดูแลในเรื่องของการที่จะทำความสะอาดผิวพรรณของคุณได้เป็นอย่างดีกับสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปของเราอาบน้ำเพลินไปเลยค่ะฟองเยอะกลิ่นนุ่มนุ่มหอมหอมละมุนละมุนโอ้โหมีความสดชื่นถูตัวได้ทั่วรันร่างจะถูหน้าล้างหน้าล้างทำความสะอาดผิวกายของเราได้หมดจดทั่วรันร่างอย่างแน่นอนแล้วก็จะทำให้คุณมีความรู้สึกว่าอยากจะอาบน้ำวันละหลายหลายรอบและอาบน้ำนานก็ไม่ต้องกังวลว่าผิวของคุณจะแห้งจะตึงจะมีปัญหาเรื่องของผิวหรือเปล่าไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปของเรานั้นให้ความชุ่มชื้นบำรุงผิวพรรณของคุณได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะคุณจะไปทำงานมีเหงื่อมาเยอะหรือจะไปออกกำลังกายเล่นกีฬาอะไรก็แล้วแต่สามารถที่จะ

ใช้สบู่เภสัชไวท์เทอริโซปของเราทำความสะอาดผิวพรรณของคุณได้อย่างหมดจดทำให้ผิวสวยผิวหอมผิวสะอาดผิวสดชื่นแล้วก็บำรุงผิวพรรณของคุณให้ดูสว่างกระจ่างใสขึ้นกันได้อีกด้วยค่ะกับสบู่เภสัชไวท์เทอริโซปของเรา2สี2กลิ่นหอมนั่นก็คือกล่องสีเขียวไรซ์มิลที่มีความหอมละมุนละมุนแบบกลิ่นน้ำนมข้าวแล้วก็กล่องสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่ที่มีความหอมสดชื่นกลิ่นฟุสตี้หอมใสๆกลิ่นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่หลายชนิดรวมกันให้ความสดชื่นกันอย่างที่สุดเลยล่ะนะคะฉะนั้นหลายๆท่านที่อยากจะซื้อมาใช้นะคะอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าเอสบู่เภสัชไวท์เทอริโซปของเราอยู่หน้าตารูปลักษณ์เป็นอย่างไรก็สามารถมองผ่านทางFacebook ของอสมทของเราได้เลยนะคะที่ออนแอร์ช่วงของรายการเพลงรักจากเภสัชก็จะมีภาพขึ้นให้ดูว่าแป้งเย็นเภสัชเป็นอย่างนี้3สีนะคะแล้วสบู่เภสัชของเราเป็นอย่างนี้2สีนะคะฉะนั้นไปเลือกซื้อกันได้ค่ะตามร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับสบู่เภสัชไวท์เทอริโซปค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: ต้องบอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะคุณผู้ฟังค่ะว่าความหอมนี่จะทำให้สาวๆทั้งหลายนะคะยิ่งมีความสวยมีความสาวมีความเซ็กซี่แล้วก็มีเสน่ห์ยั่วยวนขึ้นไปอีกถึง 200%อย่างแน่นอนฉะนั้นใครอยากจะมีเสน่ห์ยั่วยวนถึง 200% แบบนี้ก็ต้องรีบไปซื้อแป้งเย็นเพสัตของเรามาใช้กันรับรองได้ว่ากลิ่นหอมค่ะเพราะว่ามีความหอมที่มีความพิเศษกลิ่นหอมแบบเกินห้ามใจแบบอยู่ใกล้แล้วอดใจไม่ไหวอย่างแน่นอนฉะนั้นใครที่อยากจะตัวหอมตั้งแต่เช้ายันเย็นเป็นความหอมระดับตัวแม่ต้องยกให้แป้งเย็นเพสัตของเราเท่านั้นค่ะ3สี3กลิ่นหอมที่หอมยั่วๆทุกสีทุกกลิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีชมพูกับกลิ่นมาดามกลิ่นจะหอมแบบเย้ายวนใจแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีฟ้ากับกลิ่นคาเมร่ากลิ่นจะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาและแป้งเย็นเพสัตกระป๋องสีเขียวกับกลิ่นพรินเซสหอมแบบเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจหนุ่มๆค่ะซึ่งต้องบอกว่าไม่ว่าจะหอมแบบไหนผู้ชายก็ชอบติดเหนือบแน่นอนไม่ยอมห่างกายไปไหนแน่นะคะหรือว่าใครที่อากาศร้อนอยากจะผ่อนคลายความร้อนในบัดเดียวนั้นก็โรยตัวด้วยทั่วเรือนร่างด้วยแป้งเย็นเพสัตของเราก็จะเย็นสดชื่นสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจแล้วกลิ่นกายจะหอมติดทนนานกว่า8ชั่วโมงด้วยกันกับแป้งเย็นเพสัตนะคะมีจำหน่ายตามร้านค้าจะนำทั่วไปตามห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อร้านขายยาร้านขายของชำก็มีจำหน่ายกันด้วยกับแป้งเย็นเพสัตนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วจากลาการขอบคุณทุกการติดตามรับฟังรายการทุกช่องทางที่ติดตามรับฟังรายการผ่านทางอสมทของเราด้วยนะคะกับรายการเพลงรักจากเพสัตติดตามรับฟังรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกากับปริศนาณัฐตัญญงสาวสวยรวยเสน่ห์วันนี้เวลาหมดแล้วจากลากันนะคะกลับมาติดตามรับฟังรายการกันได้ใหม่ปริศนาณัฐตัญญงสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077 405 444

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกเยี่ยมคารวะผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์สานต่อมิตรภาพไทยออสเตรเลียเวลา 9:30 นตามเวลาท้องถิ่นนครซิดนีย์ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย3ชั่วโมงที่ทำเนียบรัฐบาลรัฐนิวเซาท์เวลส์เครือรัฐออสเตรเลียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมคารวะนางมาร์กาเร็ตวิสลีย์ผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์โดยทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยออสเตรเลียและแนวทางการขยายความร่วมมือในสาขาที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้นับเป็นการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครั้งแรกในรอบ14ปีและชื่นชมออสเตรเลียในฐานะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในภูมิภาคโดยไทยและออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมายาวนานและจะครบรอบ75ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเร็วนี้โอกาสนี้นายกรัฐมนตรียังชื่นชมผู้สำเร็จราชการแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ที่ให้ความสำคัญและมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์อย่างต่อเนื่องพร้อมแสดงความยินดีในโอกาสได้รับการขยายวาระการดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนพฤษภาคม2571ปิดสะพานห้วยโป่งหลังน้ำป่าพัดต่อหม้อกลางสะพานเสียหายตัดขาดเส้นทางหลวง108ขุนยวมแม่ฮ่องสอนสถานการณ์เช้านี้ที่บริเวณสะพานห้วยโป่งตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนรถติดค้างยาวเหยียดตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาภายหลังจากเกิดน้ำป่าไหลหลากหมวดทางหลวงแม่ฮ่องสอนตรวจสอบพบว่าสะพานชั่วคราวถนนทางหลวง108บ้านห้วยโป่งต่อหม้อกลางสะพานโดนน้ำป่าพัดเสียหายไปหนึ่งด้านสะพานไม่สามารถรับน้ำหนักรถยนต์ได้เจ้าหน้าที่จะมีการประเมินความเสียหายและประสานศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่1พิจิตรเข้าตรวจสอบทั้งนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านบ้านห้วยโป่งแจ้งว่าเนื่องจากฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากจึงต้องปิดสะพานชั่วคราวห้วยโป่งบริเวณหน้าวัดห้วยโป่งถนนทางหลวงหมายเลข108บ้านห้วยโป่งเพื่อความปลอดภัยสำหรับสะพานบ้านห้วยโป่งตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข108ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเชื่อมต่อระหว่างอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนกับอำเภอขุนยวมการถูกตัดขาดครั้งนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการเดินทางและโลจิสติกในพื้นที่อาจส่งผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงสินค้าอุปโภคบริโภคที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่มุ่งหน้าสู่ตัวเมืองแม่ฮ่องสอนซึ่งหากไม่สามารถแก้ไขได้โดยเร็วอาจเกิดภาวะขาดแคลนสินค้าที่จำเป็นในพื้นที่โคราชยกระดับความปลอดภัยตั้งจุดตรวจสกัดเข้มอาวุธปืนยาเสพติดนายชินกรแก่นคงในอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมามอบหมายฝ่ายความมั่นคงอำเภอดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อป้องกันการสกัดกั้นนำอาวุธปืนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในพื้นที่ตามข้อสั่งการและนโยบายรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนจังหวัดนครราชสีมาซึ่งตั้งจุดตรวจและจุดสกัดบริเวณหน้าโรงเรียนอ่างห้วยยางหมู่5ตำบลสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจโพกลางกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลสุรนารีปฏิบัติการตรวจสอบยานพาหนะบุคคลผ่านเข้าออกพื้นที่อย่างเข้มงวดผลการปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกรถยนต์16คันรถจักรยานยนต์34คันพร้อมสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด53รายพบผู้มีสารเสพติด2รายตรวจพบสิ่งของผิดกฎหมาย

0: มีดพกหนึ่งเล่มจึงดำเนินการตามขั้นตอน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: พียว
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47669A
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
6: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
7: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
6: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
8: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ Mcot Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089 499-0909

0: 24% ต่อปี
1: จ้า
0: เงินติดล้ออ
2: ย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยหลอกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
3: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันที

0: เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go GreenMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: มอบเพลงด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

สวัสดีค่ะ Morning ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ Variety on Radio ค่ะ2ชั่วโมง10โมงถึงเที่ยงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้กลับมารายงานตัวนะคะนั่งเก้าอี้ตัวเดิมประจำที่เดิมไมค์ตัวเดิมดีเจก็เก่าแก่เหมือนเดิมต้อนรับช่วงเวลาแห่งความสุขนะช่วงเวลาดีๆของพวกเรานะคะผ่านทางวิทยุค่ะอสมท.102สุราษฎร์ธานีผ่านทางแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลาทักทายคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามาแล้วผ่านทางหน้าแอปฟ้าอสมท.สุราษฎร์ธานีฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามแอปฟ้าของพวกเราด้วยนะคะสวัสดีทางต่อๆค่ะมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกคนทำไมวันนี้ดีเจมาแบบดูแบบหน้าปรุงจืดจังเลยหน้าเหมือนไก่ต้มนะคะวันนี้ดีเจจริงๆแล้วก็ทาลิปมานะแต่ว่าอาจจะสีซีดไปสักหน่อยนะคะพอขึ้นจอแล้วหน้าเป็นไก่ต้มเลยค่ะต้องไปเติมให้มันแดงๆนะปากไม่แดงจะไม่มีแรงพูดนะคะชั่วโมงแรกค่ะในช่วงของพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะ

านช่วงเย็นที่ไหนฝนตกบ้างเอ่ยโอ้โหมันดอนมืดมากเลยนะคะแต่แถวที่กระเพาอยู่เนี่ยตกนิดเดียวนะมืดมากแต่ว่าตกไม่เยอะเลยนะคะตกนิดเดียวปลาดแล้วก็หยุดเลยค่ะแต่บางพื้นที่ก็ทราบมาว่าฝนตกหนักพอสมควรเลยนะคะส่วนเช้าวันนี้ก็ตื่นขึ้นมาอากาศดีๆค่ะลมพัดเย็นสบายมากๆเลยวันนี้วันอังคารที่18แล้วเนาะอังคารที่18สิงหาค่ะแป๊บเดียวเนาะก็จะหมดสิ้นเดือนเอ้ยก็จะหมดสิงหาอีกแล้วไวมากไวมากเดี๋ยวหลังจากนี้ก็เรียกว่าปลายปีนะขึ้นกันยานี่ก็เรียกว่าปลายปีแล้วนะคะเดี๋ยวงานเกษียณค่ะก็จะจัดกันอีกเยอะแยะมากมายเลยพอกันยายนเนี่ย30กันยานะคะก็จะเป็นวันเกษียณอายุราชการนะคะของทุกท่านเลยค่ะที่ทำงานราชการแล้วก็อายุครบ60ปีนะคะในกันยายนปีนี้จะเห็นได้ว่าช่วงนี้เนี่ยก็จะเริ่มมีงานเลี้ยงเกษียณนะคะโดยเฉพาะในเดือนกันยายนเนี่ยจะมีงานเลี้ยงเกษียณเยอะมากๆเลยนะคะปั๊บเดียวอ่ะทุกอย่างมันแบบไวมากเฮ้ยแป๊บๆเกษียณแป๊บๆเกษียณอะไรอย่างเงี้ยทำงานแบบโอ้โหแบบไม่น่าเชื่อเนาะวันเวลามันผ่านไปไวมากเราไม่ได้รู้สึกไปเองนะคะคุณผู้ฟังบางทีเรามานั่งคิดแหละว่าเรารู้สึกไปเองหรือเปล่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกไปเองนะเพราะว่าวันเวลามันผ่านไปไวมากจริงๆมากจริงๆเพราะฉะนั้นอย่ารีรอนะคะที่จะทำอะไรหรือว่าอย่ารีรอที่จะพูดอะไรหรือว่าคิดอะไรกับใครก็รีบๆบอกไป ทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะทุกคนค่ะพี่สุรัตน์ทักทายกันสวัสดีค่ะเดี๋ยวย้อนข้อความแป๊บนึงน้องต้นน้ำสวัสดีครับสวัสดีพี่อ้อยอุ้ยพี่ติ๊กน้ำส้มคนงามแป๊บนึงนะคะดีเจมือลั่นค่ะทำปลั๊กไฟหล่นนะคะแป๊บนึงค่ะสวัสดีพี่ติ๊กน้ำส้มนะจ๊ะพี่ติ๊กขอเป็นสุขภาพรักมาเช้านี้แป๊บนึงนะจ๊ะโอ้ยโอเคเรียบร้อยทุกอย่างแบบสดมากจัดรายการสดทุกอย่างก็จะสดมากไม่มีการตัดต่อคลิปแต่ใดๆนะคะสวัสดีพี่กิตติทัศน์ค่ะสวัสดีสุดที่จะเจ้าไขว้าขอเพลงกิตตะวันนะคะในเวอร์ชั่นของตะบอยสเกลโอเคสวัสดีค่ะพี่หอด่านช้างทักทายกันนะคะทวงเพลงเมื่อวานเพราะมีเธอของพี่หนุ่มสอนรามโอเคได้เพราะมีเธอเมื่อวานกระเพาะไม่ได้เปิดเนาะเพลงนี้เพราะมีเธอสอนรามไม่ใช่สอนรามน้ำเพชรนะสอนรามเทพพิทักษ์นะคะสวัสดีค่ะพี่สุวัฒน์ทักไปแล้วนะคะพี่เอียดอนุพงศ์จากนครศรีสวัสดีพี่บอยนะคะพี่สุรพงศ์ก็เปิดเพลงพร้อมมากเลยต้องยกความดีความชอบให้กับน้องแซมนะคะแซมมี่แบบน่าจะมีความรักอ่ะพี่ก็เลยแบบเปิดเพลงรักๆทั้ง3เพลงเลยช่วงเช้าที่ผ่านมา ไม่รู้แอบมีความรักหรือเปล่าสวัสดีค่ะพี่สำรวยนะคะพี่สำรวยบอกว่าที่บ้านผมวัดถ้ำสิงขรฝนตกเยอะมากนะคะขอบคุณที่ส่งข่าวค่ะสวัสดีพี่หมึกดำซึ่งก็ผีเดือนด้วยนะคะผีสมชัยฟ้าถักไทยเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าผีเดือนยังไม่เติมเน็ตไฮนะคะใจร้ายจังเลยนะคะตัดย่างได้เลยก็เติมไฮนะคะสวัสดีทางต่อๆด้วยค่ะพี่ป้อมเบต้ารู้สึกว่าหายไปนานเลยคุณออโต้นะคะติดตามกันใหม่ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีบอกเพิ่งเห็นหน้าเจ้าของเสียงวันนี้เองว้าวหากันจนเจอต้องเปิดเพลงนี้แล้วขอบคุณมากนะคะสรุปว่าเสียงกับหน้าเนี่ยมันพอที่จะไปด้วยกันได้หรือเปล่าคะพี่หรือว่ามันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงสวัสดีทุกข้อความเลยนะคะสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ขอบคุณที่ติดตามกันพี่ดีพี่อะไรเอ่ยพี่ตีเหรอฮะพี่ตีเล็กไหมพี่ตีเล็กชลบุรีนะคะที่บ้านผมฝนตกทุกวันเลยที่หน้าต่างอ่า
แสดงว่าที่ประตูไม่ตกนะคะตกทุกวันที่หน้าต่าง ฝนตกไม่ทั่วบ้านเรียกว่าฝนตกไม่ทั่วบ้านแบบนี้ข้ามข้อความใครไปบ้างก็ขออภัยด้วยนะคะ โอเคขอบคุณกุหลาบงามๆด้วยค่ะพี่รัตดาสวัสดีค่ะขออยู่ตรงนี้ที่เธอของพี่ฟอร์ดนะคะพี่อนุวัฒน์สวัสดีค่ะชัยมานด้วยอยากฟังซ้ำเติมของพี่ธเนศโอเคขอบคุณมากค่ะได้เวลาไปอัปเดตราคาทองกันแล้วเดี๋ยวกระเพาพาแวะไปอัปเดตราคาทองกันก่อนนะคะเช้าวันนี้ราคาทองจะปรับขึ้นหรือว่าจะย่อตัวลงแล้วก็จะแนะนำนักลงทุนยังไงดีนะคะเดี๋ยวขอติดต่อพี่ยุ้ยสักครู่เดียวค่ะ

0: Mobile Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: ขออภัยด้วยนะคะพี่ยุติดภารกิจอยู่ไม่สะดวกเข้าสายค่ะคุณผู้ฟังค่ะกระเพาะคอแห้งอ่ะเนื่องจากเมื่อเช้ากินชาเย็นนะคะลองกินชาเย็นเจ้าใหม่เจ้าที่น้องเตบอกเมื่อวานว่าเขาเพิ่งเปิดใหม่พี่กระเพาะไปลองกินหรือยังวันนี้พี่กระเพาะลองซื้อแล้วนะคะน่าจะเป็นเพราะว่าน้ำแข็งมันกินแล้วแบบคอแห้งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่กินแล้วนะคะกินน้ำเปล่าก่อนดีกว่าจะได้แบบช่วยแก้คอแห้งได้ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวอัปเดตราคาทองเดี๋ยวกระเพาขอตัดหน้าต่อๆไปดูที่ราคาทองสักครู่หนึ่งนะคะราคาทองส่งมาแล้วจากห้างทองแม่มะลีค่ะเช้าวันนี้นะคะราคาทองปรับขึ้น200บาทค่ะลูกค้าจะขายทองคำแท่ง 68,833 บาทลูกค้าจะซื้อ 68,953 บาทเช้าวันนี้ราคาทองปรับขึ้น200บาทราคายังคงอยู่ที่ประมาณ 68,000 กว่าบาทเช่นเดียวกันกับราคาทองรูปพรรณนะคะเพราะฉะนั้นราคาแบบนี้ถ้าลูกค้ามองว่าสามารถที่จะเทขายทำกำไรได้ก็เทขายทำกำไรระยะสั้นไปก่อนถ้าทองลงก็ช้อนซื้อค่ะช่วงนี้นะคะตั้งแต่ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาพี่ยุ้ยยังคงฝากแนะนำเหมือนเดิมว่าให้ลงทุนทำกำไรระยะสั้นไปก่อนง่ายๆเลยทองลงซื้อทองขึ้นขายนะคะทำแบบเนี้ยนะคะทำกำไรระยะสั้นให้มันหมุนไปก่อนนะคะเพราะว่าทิศทางราคาทองตอนนี้ยังไม่นิ่งนะคะยังไม่นิ่งค่ะยังไม่นิ่งเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณผู้ฟังนะคะอยากจะลงทุนทองคำในรูปแบบของออนไลน์ที่ไม่ใช่เป็นทองกระดาษซื้อทองจริงรับทองจริงซื้อขายทองคำแท่งไม่มีค่าบล็อกนะคะฉลาดซื้อไม่เสียโอกาสการลงทุนอยากจะหาความรู้ด้านนี้อยากจะศึกษาดูก่อนนะคะก่อนที่จะทำการลงทุนอย่ารอช้าค่ะที่ศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งบริษัทแม่มารีโกลบอลเลียนจำกัดหัวมุมตลาดศาลเจ้าค่ะเราเปิดอบรมออนไลน์ให้ลูกค้าฟรีนะคะสามารถลงทะเบียนสำรองจองสิทธิ์แล้วก็เลือกช่วงเวลาที่คุณว่างได้เลยผ่านทางหน้าแอปฟ้าของศูนย์ซื้อขายทองคำแท่งภาคใต้หรือหน้าแอปฟ้าของห้างทองแม่มาลีจิตได้เลยค่ะหรือจะโทรศัพท์สอบถาม0720-6900 0720-6900นะคะหัวมุมตลาดศาลเจ้าค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์สามารถแวะเวียนเข้าไปได้เลยค่ะ
0: M-Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
2: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: มอบเพล
6: แต่งด้วยรักอยากให้โลกสดใสทั้งอยากให้ใจเป็นสุขกับวาไรตี้ออนเรดิโอโดยดีเจกระเผาฤดีพร

0: งานเก่าๆจากพี่ธเนศนะคะวรากุลนุเคราะห์ค่ะเพลงนี้ชื่อว่าสั่งเติมนี่หลายคนบอกว่าร้องตามได้บ่งบอกถึงว่าเกิดทันนะคะสวัสดีพี่เจมด้วยสวัสดีพี่โอมด้วยนะคะพี่ไลเบอร์ตูมทักทายกันนะคะน้องเตด้วยนะคะทางแอฟฟ้าแล้วก็สมาชิกเก่าสมาชิกใหม่ทางต่อๆนะพี่เอกชัยนะขอเอาที่สบายใจของพี่บ่าววีนะคะได้แล้วพี่เอกชัยข้อเพลงของพี่บ่าววีอะ ได้ได้เดี๋ยวก็ขอเปิดให้ชั่วโมงหน้านะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเลยเนาะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของพลังคิดบวกคิดบวกเท่ากับความสุขค่ะกระเพราใช้ชื่อช่วงนี้มานานแล้วแต่ก็ไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนนะเพราะกระเพราอยากให้ทุกคนนะคะมีพลังงานบวกๆนะคะในตัวเองก็เยอะบางคนบอกว่าน้องกระเพราพี่บวกทุกวันแหละเพราะพี่มีเครื่องคิดเลขอยู่ในมือนะคะบวกทุกวันเลยพร้อมบวกทุกวันเลย พลังงานบวกในหน้าที่นี้นะคะก็คือการที่เราอ่ะต้องฝึกจิตนะคะฝึกจิตไม่ใช่ว่าแบบฝึกพลังงานภายในอย่างนี้ไม่ใช่นะเป็นการฝึกจิตใจของเราให้มองโลกในแง่ดีถึงแม้ว่าโลกใบนี้หลายคนอาจจะมองว่าโลกใบนี้มันอาจจะดูโหดร้ายสำหรับเราเกินไปแต่ในความโหดร้ายมันมักจะมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่เสมอแล้วใครล่ะจะมองเห็นสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่ในความโหดร้ายของโลกใบนี้นั่นก็คือคนที่มีพลังงานบวกในตัวเองนั่นเองนะคะคนที่มีพลังงานบวกในตัวเองถึงจะมองเห็นสิ่งดีๆในความโหดร้ายของโลกใบนี้นะคะแต่การที่เราจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีได้เราจะต้องฝึกจิตก่อนฝึกจิตให้เรามองโลกในแง่ดีนั่นก็คือการยอมรับความจริงค่ะยอมรับความจริงไม่หลอกตัวเองไม่หลอกคนอื่นและที่สำคัญจะต้องมีความเมตตาต่อตนเองมีความเมตตาต่อคนอื่นโลกใบนี้ขาดซึ่งความเมตตาไม่ได้นะคะโลกใบนี้ขาดความเมตตาไม่ได้ถ้าขาดความเมตตาเนี่ยเราเองก็อยู่ไม่ได้สรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายบนโลกใบนี้ก็จะอยู่บนโลกใบนี้ไม่ได้เพราะถ้าเราไม่มีความเมตตาต่อสิ่งใดเลยนะคะโอ้โหอะไรจะเกิดขึ้นลองคิดดูค่ะเพราะฉะนั้นโลกใบนี้ณตอนนี้อยู่ได้เพราะคนต้องมีความเมตตานะคะทั้งต่อตนเองแล้วก็ต่อคนอื่นความเมตตาคืออะไรบ้างก็สมมุติว่าใครทำให้เราโมโหถ้าเราไม่มีความเมตตาต่อตนเองก็จะปล่อยให้ตนเองเนี่ยไฟเผาไหม้หัวใจความรู้สึกของเราเราก็จะกลายเป็นคนบ้านะคะพร้อมที่จะบวกตลอดเวลาเช่นเดียวกันใครที่แบบมาทำให้เราโมโหแค่เรื่องนิดเดียวแต่ถ้าเราไม่มีความเมตตาให้ตัวเองไม่มีความเมตตาให้คนอื่นนะคะก็จะเกิดการสู้รบการด่าทอการทำร้ายกันนู่นนี่นั่นก็จะเป็นแบบเนี้ยนะคะในเมื่อมันเป็นแบบเนี้ยโหมันยิ่งทำให้โลกใบนี้ไม่น่าอยู่มากๆเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมีความเมตตาต่อตนเองแล้วก็ความเมตตาต่อผู้อื่นนะคะการสร้างพลังบวกมันจะช่วยอะไรบ้างช่วยลดความเครียดเรื่องที่ทำให้เราแบบเครียดน่ะแต่ถ้าเรามีพลังบวกตัวเองเยอะเนี่ยมันก็จะช่วยเราเนี่ยบรรเทาความเครียดได้เพิ่มความสุขแน่นอนเมื่อความเครียดลดลงความสุขก็จะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันและจะทำให้เราเนี่ยมีแรงนะคะในการก้าวผ่านปัญหาต่างๆไปได้มันไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนมองโลกในแง่ดีแล้วเราจะจัดการปัญหาได้ทุกอย่างนะคะแต่มันจะทำให้เราเนี่ยเมื่อเราเจอปัญหาเราจะทำให้ตัวเราเองเนี่ยสามารถก้าวผ่านปัญหานั้นไปได้ด้วยสติปัญญาและการมองโลกในด้านบวกๆใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นคงแล้วก็มีความสุขต่อไปนะคะประมาณนี้เลยนี่คือความหมายของพลังบวกนะคะก็อยากให้ทุกคนมีพลังบวกในตัวเองเยอะๆเพราะว่าอย่างน้อยมันจะเป็นสิ่งที่ช่วยนำพาให้เราก้าวข้ามก้าวผ่านทุกเรื่องราวไปได้นะคะสู้ๆนะทุกคนไม่ว่าเจออะไรก็ขอให้ผ่านไปได
1: ้ M-Quad Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
0: มาต่อกันที่เก็บตะวันค่ะในเวอร์ชั่นของ Boy Scout นะคะ

0: บริษัทซูซูกิมอเตอร์สุราษฎร์ธานีจำกัดขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าและการบริการของเรากับโชว์รูมที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมากที่สุดและข้อเสนอพิเศษมากมายตลอดปีพบกับโชว์รูมซูซูกิมอเตอร์ได้ที่สาขาตลาดใหม่แสงเพชรบางกุ้งบ้านนาสารบ้านนาเดือเวียงสักพระแสงเชียงสาควรสามัคคีชัยบุรีถนนบ้านตาขุนท่าชนะชัยยาพุ่นพินกาญจนดิษฐ์บ้านไหนขนมเกาะสมุยและเกาะพังงา
1: ใครได้ใช้รถฮอนด้าที่ซื้อจากซูซูกิมอเตอร์คิดถึงฮอนด้าคิดถึงซูซูกิมอเตอร์
2: อย่าลืมนะตลอดเดือนสิงหาคมนี้นะคะกับออกัสแกนเซลค่ะซูซูกิมอเตอร์นะคะลดจัดหนักครั้งยิ่งใหญ่ตลอดเดือนสิงหาคมนี้เลยจนถึง31เลยนะคะให้คุณออกรถ0บาทจ้ะซูเปอร์กิจใจดีช่วยดาวให้อีก 3,000 นะคะส่วนลดของแถมเยอะแยะมากมายฟรีประกันภัยรถหายฟรีประกันพรบ.ออกรถง่ายๆใช้แบบประชาชนใบเดียวไม่ต้องมีคนค้ำอยู่ต่างพื้นที่ต่างชาติออกรถกับเราได้สนใจรุ่นไหนเลือกซื้อได้เลยจองที่ไหนก็ได้รับรถที่สาขาไหนก็ได้ค่ะเราให้ลูกค้าสะดวกสบายที่สุดแวะมาถามหาจากพนักงานขายหนุ่มหล่อสาวสวยกับเรากันก่อนได้นะคะหรือจะติดต่อสำนักงานใหญ่โชว์รูม4แยกแสงเพชรได้เลยใครๆก็ใช้รถมอเตอร์ไซค์ Honda ที่ซื้อจากสุภกิจมอเตอร์ค่ะดีเจจะรีบไปไหนรีบสิคะเพราะว่าเวลามันจะหมดแล้ว มาต่อด้วยอีกหนึ่งเพลงที่มาแรงนะคะงานจากโบกี้ไลออนค่ะ ในเวอร์ชันนี้เฟเจอริ่งกับโจอี้ภูวศิษฐ์นะคะกับนาฬิกาสาย

วัสดีตาวอนด้วยค่ะผู้พี่พิทักษ์สังคมนะคะสวัสดีจ้ะทักทายกันนะคะเวลาหมดแล้วชั่วโมงนี้นิดนึงนะนิดนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะโอเคนิดนึงนะคะเพลงนี้ไม่จบนะจ๊ะพี่ระดาจ๋าอีกหลายเพลงเลยที่เปิดไม่ทัน sorry ค่ะมีแต่เพลงพ่อเพราะแหละอยากจะเปิดแหละแต่ว่าไม่ทันชั่วโมงหน้านะคะลูกทุ่งเพื่อชีวิตค่ะแนะนำเพลงได้ชั่วโมงหน้าปิดท้ายกับเพลงนี้เดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าหลังข่าวสำนักข่าวไทย

0: 102.2 อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: เนื้อข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองพิพัฒน์นั่งหัวโต๊ะถกครม.แทนนายกรับมีวาระแต่งตั้งโยกย้ายแต่ไม่รู้มีกระทรวงไหนบ้างนายพิพัฒน์รัชกิจปราการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งติดภารกิจเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17-22สิงหาคมนี้ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวถามถึงวาระการแต่งตั้งโยกย้ายในวันนี้นายพิพัฒน์กล่าวว่ามีแต่ตนยังไม่เห็นต้องขึ้นไปดูก่อนพร้อมยอมรับว่าไม่ทราบว่ามีวาระการแต่งตั้งโยกย้ายปลัดกระทรวงพลังงานและกระทรวงอุตสาหกรรมหรือไม่แต่เดี๋ยวก็คงจะรู้ชัยชนกบอกไม่รู้จักวิทยาหลังพรรคประชาชนเชื่อมโยงคดีหัวสวกับพรรคภูมิใจไทยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่นายพลิตวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนออกมาเปิดหลักฐานคดีหัวสวโดยเชื่อมโยงถึงนายวิทยาคำพวงนายกเทศมนตรีตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายกับพรรคภูมิใจไทยนายชัยชนกกล่าวว่ายังไม่ทราบรายละเอียดและส่วนตัวก็ยังไม่รู้จักนายวิทยาเลยว่าเป็นใครก่อนขอตัวขึ้นไปประชุมคณะรัฐมนตรีปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองนครที่อำเภอพรหมคีรีนครศรีธรรมราชผู้ต้องหาคดียาเสพติดและฆ่าคนตายยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บหลังหนีไปจนมุมที่อำเภอท่าศาลานุชเลียแรกรุ่นอะไรนะครับ
2: หลังจากจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เปิดปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองนครโดยมีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายตั้งแต่ช่วงหัวรุ่งของวันนี้และเจ้าหน้าที่ได้กระจายไปตรวจค้นตามจุดต่างๆซึ่งผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่อำเภอพรหมคีรีได้มีการบุกเข้าไปเพื่อที่จะจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับเกี่ยวกับคดียาเสพติดและคดีฆ่าแต่ผู้ต้องหาไหวตัวทันได้มีการยิงต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ก่อนขึ้นรถหลบหนีโดยเจ้าหน้าที่ได้มีการยิงตอบโต้โดยคนร้ายได้รับบาดเจ็บค่อนข้างที่จะสาหัสก่อนจะไปจนมุมที่อำเภอท่าศาลาและได้ถูกนำส่งโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วนุชรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
1: แผ่นดินไหวโคลอมเบียดับแล้ว280คนความเสียหายกว่า 330,000 ล้านประธานาธิบดีอัลเบราโดเดลาSPLYA ของโคลัมเบียเปิดเผยว่าแผ่นดินไหวความรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของประเทศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจเบื้องต้นสูงถึง30ล้านเปโซหรือประมาณ 335,000 ล้านบาทไทยเหตุแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว280คนบาดเจ็บกว่า 4,000 คนและสูญหายอีก143คนภัยพิบัติครั้งนี้นับเป็นวิกฤตการรุนแรงครั้งแรกของนาย SPLYA ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งได้เพียงไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุและต้องนำพาประเทศผ่านพ้นภารกิจบรรเทาทุกข์และการฟื้นฟูบูรณะครั้งใหญ
3: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: แค่ไหน ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาล

0: สถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
1: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ใช้เท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าใช้เท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยใช้เท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: 40% ต่อปีจ้าเงินติดล้ออ
1: ย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่ 26 องศาล้างแอร์ทุก 6 เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
6: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
7: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
8: MCOT Radio Networkร้อยสองอสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
9: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร

0: ลงเพราะบันเทิงซอย18
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: บริษัท BO Power Tech จำกัดรับออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงระบบไฟฟ้าแรงต่ำทุกประเภทพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านระบบไฟฟ้าแบบครบวงจรควบคุมงานโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบไฟฟ้าโดยตรงบริหารงานโดยคุณโอ๊ตธีรเดชวิโรจน์และทีมงานมืออาชีพประสบการณ์กว่า25ปีตั้งอยู่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดบริการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 8:00 นถึง 17:00 นสอบถามเพิ่มเติมโทร07-295-1
2: ต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะในช่วงของสารพันเพลงพร้อมบันเทิงซอย18ค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปฟังเพลงกันต่อยาวๆนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณไว้ก่อนเลยนะคะสำหรับบริษัท BO Power Tech จำกัดค่ะนะคะเรารับทั้งเรื่องของการออกแบบการติดตั้งนะคะทั้งเกี่ยวกับไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำนะคะแล้วก็จำหน่ายอุปกรณ์

0: ต่างๆค่ะเกี่ยวกับนะคะระบบไฟฟ้าครบวงจรเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเซฟตี้นะคะป้องกันฟ้าผ่าแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไฟฉุกเฉินเครื่องสำรองไฟนะคะก็สามารถติดต่อกันได้เลยด้วยมาตรฐานมืออาชีพของเรานะคะเราเป็นบริษัทที่รับดูแลเกี่ยวกับไฟฟ้าให้กับลูกค้าทั่วประเทศไทยค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคเหนือกลางอีสานใต้ออกตกติดต่อเราได้หมดเลยนะคะเรารับที่จะลงพื้นที่หน้างานทั่วประเทศเลยจ้านะคะขออนุญาตยกเว้นแค่3จังหวัดชายแดนใต้เท่านั้นเองนะคะเท่านั้นเองค่ะติดต่อกันได้เลยค่ะเรามีทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและชำนาญงานมืออาชีพโดยตรงนะคะประสบการณ์ไม่น้อยกว่า25ปีควบคุมงานทุกๆขั้นตอนค่ะทีมงานของเราทุกคนก็ประสบการณ์ตรงทางด้านระบบไฟฟ้าค่ะบริหารงานโดยพี่โอคุณพีระเดชวิโรจน์นะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ปากซอยวิภาวดี6ถนนวิภาวดีตำบลมะขามเตี้ยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีหาไม่ยากเลยค่ะคุณผู้ฟังติดต่อเบอร์ออฟฟิศสอบถามเพิ่มเติมนะคะ07295111 07295111หรือ0864713221 0864713221ค่ะบริษัทเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 8:00 นถึง 5:00 นถ้าคิดจะติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงไฟฟ้าแรงต่ำนึกถึงเราได้เลยค่ะบริษัท BO Power Tech จำกัดเพราะว่าเราเป็น King of Electrical ราชาแห่งไฟฟ้าค่ะ
1: ช่วงสารพันเพลงเพราะบันเทิงซอย18
0: เริ่มต้นเพลงแรกนะคะของชั่วโมงนี้ค่ะไว้กับเพลงอ้าวไหนแล้วล่ะดีเจหาไว้แล้วเรื่องต้นเพลงเศร้ากันหน่อยไม่ว่ากันเนาะโชเล่ค่ะความคิดถึงที่เต็มไปด้วยน้ำตา

0: Global Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
1: โหสะใจฟังมาน่าแล้วรู้สึกว่าสะใจนะคะเป็นอีกเพลงนึงที่มาแรงมากๆเลยสำหรับมันนะคะมาน่าบากวันต้นฉบับเป็นของพี่ปูพงศ์สิทธิ์คัมภีร์นะคะได้คัฟเวอร์เวอร์ชันโดยคณะ AV Room ค่ะเพลงนี้ที่ถามถึงมาจัดให้เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนหน้านั้นก็ช่างเขานะคะอนิจจังอนัตขังอนิจจังทุกขังอนัตตานะคะช่างเขาอย่าลืมเนาะเราต้องศรัทธาในตัวเองนะคะทุกคนก่อนอื่นเราต้องมีความเคารพตัวเองแล้วก็ศรัทธาในตัวเองนะคะคนอื่นใครจะพูดถึงเราอะไรยังไงก็ให้เขาพูดไปให้เขาพูดไปแต่เราต้องมีความเชื่อมั่นแล้วก็มีความศรัทธาในตัวเองค่ะสุดท้ายท้ายสุดแล้วชีวิตเราก็คือชีวิตเราชีวิตเขาก็คือชีวิตเขากับเพลงช่างเขาค่ะงานจากบิ๊กซูรินนะคะหนึ่งเพลงตามคำขอเช่นเดียวกันสวัสดีพี่ประเสริฐจากระนองด้วยนะคะบอกว่าที่ระนองเนี่ยฝนตกตั้งแต่เมื่อวานแล้วมาจนถึงวันนี้ตอนเช้าก็ยังไม่หยุดเลยนะคะอากาศเย็นมากนะคะเมืองฝน8แดด4รักษาสุขภาพด้วยนะคะพี่ประเสริฐขารับฟังอยู่ที่อุทยานแห่งชาติแหลมสนที่จังหวัดระนองค่ะสวัสดีทีมงานสายเขียวบางกล้วยด้วยนะครับยาฝังโอรอมันน่ารักกว่าพิเศษเพลงนี้ให้กับตาวอนด้วยสวัสดีนะคะพี่ๆจากวังไซด้วยนะคะร้านตัดผมที่วังไซอยากฟังเป็นคอยนวลที่สวนลำใหญ่นะคะทักทายกันเข้ามาขอบคุณมากๆค่ะมีเวลาก่อนไปพักเบรกกันนะอีกหนึ่งเพลงค่ะส่งเป็นเพลงของแจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กพิจารณ์ร่วมกันนะคะกับเกมสุจิตราค่ะเพลงนี้ทิ้งกันไม่ได้หรอกสวัสดีพี่เดือนค่ะยังอยู่เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมพี่เอาด่านช้างอยากฟังเพราะพี่รักจริงสุขภาพรักเดี๋ยวรอฟังนะคะพี่ติ๊กขาพี่เจมจากอยากฟังจากภูผาถึงทะเล

0: พลงเพราะความหมายดีมากนะคะเพลงนี้ทิ้งกันไม่ได้หรอกค่ะยากดีมีจนยังไงนะคะพร้อมที่จะจูงมือเป็นคู่ชีวิตกันแล้วก็ต้องไม่ทิ้งกันเนาะสัญญาว่าจะไม่ทิ้งกันกลางทางถึงแม้ว่าเงินจะซื้อความรักที่ดีไม่ได้นะคะเงินซื้อความรักที่ดีไม่ได้แต่ถ้ามีเงินเงินจะช่วยให้ความรักที่เรามีมันดีขึ้นได้นะคะทุกคนเนาะในวันนี้ยังไม่มีก็ต้องกัดฟันสู้กันไปวันใดวันหนึ่งก็ต้องมีนะคะคนเดียวเดินคนเดียวอะไรนะเดินคนเดียวอาจจะไปได้ไวนะแต่ถ้าเดินด้วยกันเราก็จะไปได้ไกลกว่าโอเคไหม ทักทายทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่เวนะคะพี่เวค่ะหนุ่มหล่อหล่อสุดจากแมคโครสุราษฎร์ธานีนะคะ ท่านทางพี่เวด้วยขอบคุณมากค่ะพี่พักกันครู่เดียวค่ะช่วงนี
1: ้ Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร 02-114-3990 หรือ

0: ไลน์ที่แอดช็อปมาเนียค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: M-Cot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ความสุขความสนุกความรักความรู้คู่ความบันเทิงเกิดขึ้นที่นี่เสมอ Variety on Radio โดยดีเจกระเพราฤดีพร
5: M-Cot Radio Network อสมท.

มันแปลว่ารักนะคะหรือมันแปลว่าฮักอะคูสติกเวอร์ชันค่ะจากน้องตรีชัยนรงค์นะคะเพลงนี้ต้อนรับพี่ส้มชัยเข้าสู่โลกโซเชียลด้วยค่ะหลังจากที่ว่าห้าเดือนนานนะคะเพราะว่าพี่เดือนไปเติมเน็ตไฮนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกโซเชียลอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะพี่สมชัยสวัสดีพี่ศักชัยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะมื้อเที่ยงดีกินขนมจีนน้ำยากะทินี่กินเผื่อกะเพราสัก2โคมนะคะ2โคมนะพี่ถ้า1จานนี่กะเพรากินไม่อิ่มต้อง2โคมค่ะ เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงมีจังหวะกันสักหน่อยดีกว่านะคะแกงง่วงกันเนาะแต่เพลงนี้ไม่แน่ใจว่ามีจังหวะหรือเพลงช้าเดี๋ยวลองดูก่อนนะเพลงนี้ที่เขาขอมาเพลงช้าเดี๋ยวเพลงช้าอีกสักหนึ่งเพลงแล้วกันค่ะ

งเพราะบันเทิงซอย18เดี๋ยวแวะพาไปซื้อกล้าปาล์มน้ำมันก่อนแล้วกันนะคะก่อนไปฟังเพลงกันต่อจ้าฝากถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มนะคะที่ต้องการหากล้าปาล์มน้ำมันมาปลูกหรือเกษตรกรมือใหม่ค่ะมีพื้นที่นะคะพร้อมที่จะลงปาล์มน้ำมันมองหากล้าปาล์มน้ำมันนะคะพันแท้พันดีเอามาปลูกแล้วได้ลูกดกทนโรคทนแล้งไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลเลยแวะไปที่นี่ค่ะแปลงเพาะในหัวพันปาล์มแม่โจ้50นะคะอยู่ในพื้นที่ พูดเองขอบเองพื้นที่ตำบลท่าอูแทเอาที่กับแท้นะคะมารวมกันค่ะอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าอูแทนะคะแต่อำเภอกาญจนดิษฐ์ค่ะสุราษฎร์ธานีอยู่ใกล้กับศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันนะคะหาไม่ยากเลยเพราะว่าอยู่ติดถนนสายสุราษฎร์นครศรีเส้นหลักเลยนะคะหากันไม่ยากหาง่ายมากแปลงเพาะของเราเปิดทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดด้วยนะต้องการปรึกษาขอคำแนะนำนะคะเกี่ยวกับเรื่องของวิชาการเกษตรเกี่ยวกับการดูแลปาล์มน้ำมันเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยทุกอย่างเลยนะปรึกษาได้ยินดีให้คำแนะนำปรึกษากับทุกท่านเลยค่ะอดีตเกษตรอำเภอขาวเจ้าของแปลงเพาะของเรานะคะติดต่อนายหัวได้เลย0992226964 0992226964ค่ะถ้าอยากจะมาที่แปลงเพาะนะคะก็เรียนเชิญได้เลยเราเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะคุณผู้ฟังค่ะโดยเฉพาะเดือนนี้กับสายพันธุ์ท็อปเทเนราค่ะมีวางจำหน่ายแล้วนะคะในจำนวนจำกัดด้วยขายดีมากพี่น้องเกษตรกรเนี่ยวิ่งเข้าหาทุกวันเลยเพราะฉะนั้นรีบหน่อยนะคะเรามีสายหลายสายพันธุ์มากให้ลูกค้าเลือกค่ะไม่ว่าจะเป็นซีราสปริงแบ็กสุราธานีท็อปเทเนรายูนิโคนอนเดลิคอมแพค ML 161สวิคคินาบลู KBC คาลิค Q6 คาลิค600 AA ไฮบริด 1S เราเป็นสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้านะคะที่ได้รับการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตรอย่างถูกต้องค่ะต้องที่แปลงเพาะในหัวพันป่าแม่โจ50เท่านั้นค่ะอย่าลืมแวะกันมาเยอะๆนะคะต่อไปเอาเป็นเพลงอะไรเดี๋ยวไปกันที่ลูกทุ่งสักเพลงนึงนะคะคอยนวลที่สวนลำไยฝั่งลูกทุ่งมั้งได้มั้งนะคะพี่ส้มชัยคะพี่เอียดว่าพี่ส้มชัยไม่ได้เติมเน็ตไม่หวะแฉเน็ตมาจากพี่เดือนหวะจริงไม่จริงคะขอบคุณกุหลาบงามจากพี่สังชัยด้วยค่ะแสดงว่าคอยนวลที่สวนลำไยต้องถูกใจแน่ๆ

0: ้ที่หวานแล้วก็อร่อยนะคะต้องยกให้กับสายพันธุ์กะโหลกสีชมพูเลยนะคะที่มาจากทางใต้ล่างบ้านเราแต่นั่นแหละหาซื้อยากมากค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
1: ค
0: อยนวลที่สวนลำไยค่ะนะคะพี่ศักดิ์ชัยที่บ้านปลูกไว้หนึ่งต้นนะคะบอกว่าหวานมากเลยลูกใหญ่ด้วยโอ้ยดีเลยอ่ะไม่ต้องซื้อนานๆจะได้ฟังเพลงแนวนี้เพราะดีลูกทุ่งลูกทุ่งนะคะอุ้ยเวลาจะหมดแล้วเอาไงดีไปเอาทีบ่ายใจแล้วกันนะคะพี่ประกอบสาเรสวัสดีจ้าพี่เดือนฟากบอกตาวอนว้าตอนนี้คิดถึงตาวอนแล้วนะคะเพลงไหนเปิดไม่ทันกระเพาขออภัยด้วยจริงๆนะคะคือทุกเพลงที่ขอมาอยากเปิดหมดเลยเวลาไม่พอจริงๆค่ะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงฝากติดตามรายการค่ะวันนี้มีกิจกรรมดีๆนะคะจากทางททสำนักงานสุราษฎร์ธานีมาประชาสัมพันธ์กันด้วยวันนี้มีสัมภาษณ์พิเศษผอ.ลันตานะคะบ่ายโมงเจอกันค่ะขอบคุณทุกท่านเลยกระเพาลาไปก่อนนะคะช่วงเวลานี้สวัสดีค่ะ

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 12:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: นที่กำลังกว่าร้อยนายเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงทลายขบวนการสวมสิทธิ์ทำบัตรต่างด้าวพบต่างด้าวย้ายเข้าแฟลตดินแดงจำนวนมากรุทธพลรับระเบียบพิจารณาปล่อยตัวเล่าตามีปัญหาจ่อตั้งคณะทำงานตรวจสอบปรับปรุงระเบียบชี้ไม่สามารถรื้อโทษได้เหตุถือว่าคดีสิ้นสุดแล้วกองเชียร์เฮนฤพลหลานชายอดีตนายกธงชัยคว้าเบอร์หนึ่งลุยศึกเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีขอโอกาสสานต่อเจตนารมณ์อินโดนีเซียขาดแคลนความช่วยเหลืออย่างหนักทั้งอาหารน้ำดื่มสะอาดและเวชภัณฑ์ซ้ำเติมวิกฤตผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวบนเกาะฟอเรสต์ทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันข่าวพักเที่ยงนะคะ12นาฬิกาค่ะวันนี้ข่าวพักเที่ยงอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศาสิธรกุวังคดีโลค่ะและทีมข่าวสำนักข่าวไทยเช่นเคยนะคะข่าวความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งวันเช้าที่ผ่านพ้นไปรายงานให้ได้รับทราบทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศและเราออกอากาศจาก FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครค่ะวันนี้นะคะมีเรื่องของปฏิบัติการจากเจ้าหน้าที่ที่สนธิกำลังกันหลายหน่วยงานทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นตำรวจนครบาลทางกรมการปกครองนะคะแล้วก็ยังมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนธิกำลังกว่าร้อยนายเรียกว่าเป็นปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงค่ะลุยตรวจค้น7จุดกลางกรุงทลายขบวนการสวมชื่อต่างด้าวทำบัตรชมพูนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยได้มีการรวบรวมกำลังกว่าร้อยนายเข้าไปตรวจค้นแฟลตดินแดงค่ะแบ่งเป็น5ชุดปฏิบัติการก็ไปตรวจค้น7เป้าหมายด้วยกันนะคะตรวจสอบขบวนการร่วมกันจัดให้มีการออกบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบเข้าไปตรวจสอบข้อมูลของแฟลตดินแดงซึ่งมีมากกว่า 5,700 ห้องค่ะพบว่าห้องพัก44ห้องมีการแจ้งย้ายบุคคลเข้ามาอยู่อาศัยจำนวนมากห้องละไม่น้อยกว่า16คนค่ะรวมแล้วกว่า 1,300 คนด้วยกันส่วนใหญ่เป็นบุคคลต่างด้าวและพบการย้ายเข้ามาตั้งแต่ปี2567ค่ะเจ้าหน้าที่ได้ตั้งข้อสังเกตความผิดปกติเนื่องจากห้องพักนั้นมีขนาดเล็กค่ะแต่ว่ามีการแจ้งบุคคลเข้ามาพักอาศัยเป็นจำนวนมากจึงรวบรวมพยานหลักฐานออกหมายจับนะคะ7คนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่รัฐ3คนเจ้าบ้านนายหน้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จค่ะสำหรับบุคคลต่างด้าวที่ถูกนำชื่อเข้ามาในระบบจะได้รับบัตรชมพูเลข7ค่ะซึ่งจะทำให้สามารถใช้ชีวิตทำธุรกรรมในประเทศไทยได้ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนดทั้งการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานการรักษาพยาบาลและสิทธิในการทำธุรกรรมต่างๆเช่นการเปิดบัญชีธนาคารซึ่งก็จะเกี่ยวโยงถึงบัญชีม้าสแกมเมอร์หรือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติหนึ่งในเป้าหมายที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นอยู่ที่ชั้น5แฟลต4ค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบภายในห้องพักก็พบกับเจ้าบ้านซึ่งเป็นผู้รับรองการพักอาศัยของบุคคลต่างด้าวตรวจสอบเอกสารสำคัญหลายรายการก็ค้นพบทั้งหนังสือเดินทางคนต่างด้าวใบรับรองการทำงานคนต่างด้าวเอกสารประจำตัวและเอกสารสำคัญของบุคคลต่างด้าวหลายรายการเจ้าหน้าที่ตรวจยึดและรวบรวมไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบว่ามีคำเกี่ยวข้องกับการแจ้งย้ายเข้าและการจัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนโดยมิชอบหรือไม่และตรวจข้อมูลก็พบว่าในปี2567ห้องพักแห่งนี้มีความผิดปกติอย่างชัดเจนภายในระยะเวลาแค่2วันมีการแจ้งรับบุคคลต่างด้าวเข้ามาพักอาศัยมากถึง35คนแล้วก็ยังสามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ครบทั้ง7คนเตรียมที่จะควบคุมตัวไปยังสน.ดินแดงเพื่อดำเนินการตามกฎหมายค่ะนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวนะคะก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับผู้พักอาศัยที่อยู่ในแฟลตดินแดงซึ่งเป็นหนึ่งในเหยื่อที่ถูกแอบอ้างนำชื่อต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านก็ออกมาเปิดเผยพฤติการของขบวนการดังกล่าวว่าทำกันอย่างเป็นระบบค่ะมีลักษณะเป็นผู้มีอิทธิพลค่ะเริ่มจากคนกลางจะเข้ามาตีสนิทหลอกลวงน้องสาวของตนว่าให้เงิน 5,000 บาทเพื่อเอาชื่อคนย้ายเข้าทะเบียนบ้าน3คนนำเอกสารไม่เซ็นยินยอมแต่ภายหลังกลับพบว่ามีการสวมชื่อบุคคลต่างด้าวเข้ามาในทะเบียนบ้านมากกว่า10คนและลายเซ็นในระบบก

ก็ไม่ตรงกับเอกสารที่น้องสาวของตนเคยเซ็นไว้ซึ่งตนไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนกระทั่งตนได้นำชื่อของน้องสาวอีกคนเข้าทะเบียนบ้านจึงได้ตรวจพบว่ามีชื่อบุคคลต่างด้าวซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานสัญชาติเมียนมาถูกแจ้งย้ายเข้ามาอาศัยในบ้านของตนเดินทางไปสอบถามและแจ้งเรื่องที่สำนักงานเขตก็ได้รับคำตอบที่ไม่เหมาะสมจึงตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจพอกลับ

0: ท้องถิ่นได้ส่งข่าวบอกให้พวกเขาทราบเรียบร้อยแล้วผู้เสียหายยังให้เบาะแสด้วยนะคะว่าขบวนการนี้ก็จะเปิดบริษัทบังหน้าค่ะรับทำหนังสือเอกสารให้ต่างด้าวและขยายเครือข่ายไปเช่าห้องตามที่ต่างๆพฤติกรรมทำผิดกฎหมายมาโดยตลอดรู้จักทั้งตำรวจและเจ้าหน้าที่เขตอย่างไรก็ตามตนนั้นก็ไม่กลัวนะคะว่าอีกฝ่ายจะมีอิทธิพลหรือร่ำรวยแต่ว่าการนำเอาชื่อต่างด้าวมายุ่งกับบ้านของตนแบบนี้ตนก็ไม่ยินยอมค่ะ
1: ค่ะและยังนอกจากนี้นะคะที่จังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองคอนด้วยค่ะเป็นการระดมตรวจหาเป้าหมายนะคะกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนวัตถุระเบิดจากปฏิบัติการที่เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงตีห้าที่ผ่านมาโดยนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานปล่อยแถวปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองคอนค่ะระดมกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนวัตถุระเบิดมีพลตำรวจตรีพรชัยกลิ่นขจรรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชนำกำลังตำรวจเจ้าหน้าที่ภาคส่วนต่างเข้าร่วมปฏิบัติการกว่า300นายค่ะสืบเนื่องจากที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์รุนแรงผู้ก่อเหตุมีการนำอาวุธปืนวัตถุระเบิดนำมาใช้ก่อเหตุในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงกำหนดนะคะในการระดมกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนวัตถุระเบิดตั้งแต่12ถึง26สิงหาคมให้ตรวจสอบกำหนดเป้าหมายเปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นอาวุธยาเสพติดวัตถุระเบิดอย่างเข้มข้นยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนผลการตรวจค้นค่ะพื้นที่เป้าหมายในตำบลท่าเรืออำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชได้อาวุธปืนเครื่องกระสุนจำนวนหนึ่งและยังจับกลุ่มผู้ต้องหาได้1คนนำตัวไปสอบสวนขยายผลค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ในกรณีของที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะก็มีกรณีที่มีการยิงปะทะกันด้วยนะคะแล้วก็คนร้ายนั้นก็ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ต้องหาที่มีหมายจับค่ะหลบหนีไปได้นะคะแต่ในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ไปตามจับกลุ่มตัวค่ะมาที่อีกประเด็นหนึ่งนะคะนั่นก็คือในเรื่องของกรณีการปล่อยตัวเล่าตานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมวันนี้ก็ให้สัมภาษณ์นะคะเรื่องของนายเล่าตาแสลี่อายุ85ปีค่ะอดีตผู้ต้องขังคดียาเสพติดรายสำคัญซึ่งก็พ้นโทษออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ค่ะว่าจากโทษจำคุกตลอดชีวิตลดเหลือจำคุกแค่8ปีนะคะพ้นจากเรือนจำกลางบางขวางวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะเรื่องนี้พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะก็บอกว่าก็ได้รับทราบข้อวิพากษ์วิจารณ์อยู่ค่ะก็ดำเนินการ2 ส่วนคือให้กรมราชทัณฑ์ชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นให้ระบุประเด็นเรื่องการพิจารณานักโทษและขั้นตอนต่างๆในการเสนอพระราชทานอภัยโทษกระทรวงยุติธรรมตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การอภัยโทษค่ะเบื้องต้นก็พบหลายส่วนที่เป็นเรื่องไม่เหมาะสมของขั้นตอนเป็นระเบียบที่กำหนดไว้นะคะส่วนตัวก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่นั้นปฏิบัติตามระเบียบแต่เมื่อตรวจสอบและพบว่าระเบียบมีข้อบกพร่องก็คาดว่าจะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงระเบียบค่ะส่วนคณะทำงานที่ตั้งขึ้นมาครั้งนี้จะมีการพิจารณาโทษใหม่หรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลบอกว่าคงไม่ได้เพราะเป็นการพิจารณาคดีไปแล้วแต่คณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นมาก็จะทำหน้าที่แก้ไขการพิจารณาคดีในวันข้างหน้าก็มีคำถามนะคะว่ากรณีนี้ถือว่าการรับโทษสิ้นสุดลงแล้วใช่หรือไม่พลตำรวจโทรุฑพลบอกว่าสิ้นสุดแล้วค่ะเมื่อมีการปล่อยตัวแล้วเป็นระเบียบเก่าที่ถือปฏิบัติมานายเล่าตานั้นถูกควบคุมตัวตั้งแต่ปี2559มีตัวเลขพิจารณารับโทษตามระเบียบเดิมและพบว่าบางอย่างอาจมีความไม่เหมาะสมซึ่งก็ให้คณะทำงานได้ทำงานและนำมาใช้ดำเนินการในครั้งต่อๆไปค่ะส่วนว่าจะต้องชี้แจงต่อสังคมอย่างไรพลตำรวจโทรุฑพลบอกว่าทางกรมราชทัณฑ์ชี้แจงไปแล้วเรื่องการพักโทษเป็นเรื่องของคณะกรรมการอภัยโทษไม่ได้อยู่ในดุลพินิจของคนใดคนหนึ่งซึ่งก็เป็นการปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่วางไว้ณเวลานั้นซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติตามก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบก็ต้องมีผลกระทบเหมือนกันค่ะก็เน้นย้ำนะคะว่าเรื่องนี้เป็นกฎระเบียบที่กำหนดเอาไว้ค่ะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติไปตามระเบียบค่ะ ก็เบื้องต้นให้ทางกรมราชทัณฑ์ชี้แจงว่าตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาข้อระเบียบเรื่องนี้มีอย่างไรบ้างแล้วห่วงเวลาที่การเสนอขออภัยโทษไหนเล่าตาระเบียบตรงนั้นว่า

0: ไว้อย่างไรเมื่อถามย้ำว่ากรณีของนายเล่าตาถ้าเป็นไปตามระเบียบทำไมคนไทยถึงรับโทษมากกว่าพลตำรวจโทรุตพลบอกว่าเชื่อว่าเป็นระเบียบเดียวกันแต่ว่ากรณีของนายเล่าตานั้นมีเรื่องของอายุเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะก็ขออนุญาตที่จะตรวจสอบก่อนนะคะส่วนประเด็นที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับเรื่องความชัดเจนนะคะของกรมราชทัณฑ์ที่ให้ชี้แจงเรื่องเอกสารราชการเรื่องนี้ก็จะต้องตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนจะลงนามเสนอมาอย่างกระทรวงยุติธรรมผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลหรือไม่นะคะว่าอาจจะถูกนำประเด็นนี้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจพลตำรวจโทรุตพลบอกว่าคิดว่าไม่เจ้าหน้าที่ทุกคนมีเจตนาไม่มีเจตนาที่จะทุจริตก็ทำไปตามระเบียบนะคะเป็นมุมมองของฝ่ายค้านตนก็เตรียมพร้อมในรายละเอียดที่จะชี้แจงค่ะขอพักกันสักครู่เจ้าหน้าที่ทุกคนมีเจตนาไม่มีเจตนาที่จะทุจริตก็ทำไปตามระเบียบนะคะเป็นมุมมองของฝ่ายค้านตนก็เตรียมพร้อมในรายละเอียดที่จะชี้แจงค่ะขอพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
3: อร่อยมากละลายในปาก
2: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
3: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
2: ทุกวันเสาร์20:20 น
4: ทางช่อง 9 MCOT HD
2: แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
5: MCOT

0: M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ค่ะติดตามข่าวกันต่อนะคะไปที่แม่ฮ่องสอนเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนซัดต่อหม้อกลางสะพานห้วยโป่งพังเสียหายเจ้าหน้าที่ต้องปิดสะพานด่วนเป็นการชั่วคราวตัดขาดเส้นทางหลวงหมายเลข108ขุนยวมแม่ฮ่องสอนกระทบการเดินทางการขนส่งสินค้าพื้นที่ก็รถติดยาวเหยียดเลยค่ะเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วง 3:00 นเมื่อคืนมีฝนตกหนักน้ำป่าไหลทะลักผ่านสะพานชั่วคราวหรือสะพานแบลลี่ที่บริเวณบ้านห้วยโป่งบนทางหลวงหมายเลข108กระแสน้ำพัดเอาเศษไม้ขยะดันตัวสะพานจนตอหม้อกลางสะพานโดนน้ำป่าพัดพังเสียหาย1ด้านไม่สามารถรองรับน้ำหนักได้ประกอบกับไฟฟ้าสายไฟฟ้านั้นแกว่งไปมาเจ้าหน้าที่จึงต้องสั่งปิดชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยล่าสุดช่วงเช้าวันนี้สะพานห้วยโป่งนะคะยังคงปิดการจราจรสำหรับรถยนต์ทุกประเภทส่งผลให้มีรถติดค้างสะสมยาวเหยียดตั้งแต่เมื่อคืนเจ้าหน้าที่และแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนอยู่ระหว่างประเมินความเสียหายประสานศูนย์สร้างบูรณะสะพานที่1พิจิตรเข้าตรวจสอบเพื่อวางแผนซ่อมแซมบรรเทาความเดือดร้อนนะคะแล้วก็มีการจัดรถตู้รับส่งผู้โดยสารเดินทางเข้าตัวเมืองแม่ฮ่องสอนจากฝั่งขุนยวมส่วนกรณีผู้ป่วยที่มีนัดหมอก็ใช้วิธีรถรีเฟอร์ห้วยโป่งมารับนำตัวไปส่งที่โรงพยาบาลศรีสังวาลแม่ฮ่องสอนค่ะสำหรับสะพานห้วยโป่งก็ถือเป็นเส้นทางหลักในการเชื่อมต่อระหว่างอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนกับขุนยวมนะคะซึ่งถูกตัดขาดทำให้มีผลกระทบอย่างมากต่อระบบโลจิสติกและการขนส่งทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงสินค้าอุปโภคบริโภคที่มาจากจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงรถโดยสารประจำทางสายกรุงเทพแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนต้องหยุดชะงักค่ะประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อจะหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวจนกว่าจะมีการประกาศความคืบหน้าจากแขวงทางหลวงอีกครั้งและล่าสุดเจ้าหน้าที่ทำสะพานชั่วคราวให้รถสัญจรผ่านไปมาบรรเทาความเดือดร้อนนะคะรถที่ผ่านได้ก็จะเป็นรถ6ล้อน้ำหนักไม่เกิน20ตันรถบรรทุกขนาดใหญ่ยังไม่สามารถผ่านไปได้ค่ะ
2: กลับมาดูที่เรื่องของเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งนะคะที่ออกมาชุมนุมคัดค้านการขยายพื้นที่ EEC ครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรีเป็นการชุมนุมต่อเนื่องเป็นวันที่2ค่ะก็มีการรวมตัวกันที่ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรีตั้งแต่เมื่อวานติดตามถามหาคำตอบจากรัฐบาลค่ะช่วงเช้าก็มีกิจกรรมในพื้น

0: ที่นะคะโดยนายสุเมธเหรียญพงนามแกนนำเครือข่ายประจีนเข้มแข็งบอกว่าก่อนหน้านี้เครือข่ายยื่นหนังสือคัดค้านต่อรัฐบาลแล้วล่าสุดวันที่13สิงหาคมนำรายชื่อ 11,207 รายชื่อยื่นประกอบข้อเรียกร้องค่ะแต่ว่ายังไม่ได้รับคำตอบเป็นลายลักษณ์อักษรจึงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอ.ลงนามยกเลิกการขยายพื้นที่ EEC ครอบคลุมจังหวัดปราจีนบุรีค่ะโดยนายสุเมธบอกว่าการรับปากด้วยวาจายังไม่เพียงพอค่ะและจะชุมนุมไปเรื่อยๆนะคะไม่ยุติจนกว่าจะได้รับคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรเหตุผลการคัดค้านนะคะนายสุเมธระบุว่าปราจีนบุรีเผชิญปัญหาสิ่งแวดล้อมจากภาคอุตสาหกรรมอยู่แล้วทั้งกากอุตสาหกรรมมลพิษทางน้ำกังวลว่าการขยายพื้นที่ EEC จะเพิ่มผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนสุขภาพของประชาชนขณะที่ปัญหาเดิมยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมค่ะสำหรับการชุมนุมวันนี้นะคะก็เตรียมที่จะจัดกิจกรรมและเปิดเวทีให้ประชาชนสะท้อนเหตุผลในการเข้าร่วมการคัดค้านค่ะและยืนยันจะปักหลักชุมนุมต่อไปจนกว่าจะได้รับคำตอบที่ชัดเจนค่ะขอพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: มาดูบรรยากาศการเปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีกันนะคะวันนี้ถือเป็นวันที่สองค่ะถือว่าบรรยากาศเริ่มคึกคักมีหลานชายอดีตนายกธงชัยที่มายื่นสมัครรับเลือกตั้งด้วยนะคะก็คว้าเบอร์หนึ่งเพื่อขอโอกาสสานต่อเจตนารมณ์ค่ะสำหรับวันนี้ถือเป็นวันที่2ของการเปิดรับสมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีค่ะมีกำหนดเปิดรับสมัครระหว่าง 17-21 สิงหาคมในเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีตำบลบางกระสออำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีโดยนายณฤพลเย็นประเสริฐหลานชายนะพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจ.นนทบุรีนำเอกสารหลักฐานยื่นสมัครรับเลือกตั้งกับเจ้าหน้าที่อบจ.นนทบุรีแล้วก็ได้หมายเลข1เนื่องจากเป็นผู้สมัครที่เดินทางมาถึงเป็นคนแรกบรรยากาศคึกคักค่ะมีกองเชียร์จากกลุ่มผึ้งหลวงมารอให้กำลังใจล้นหลามสำหรับนายณฤพลเย็นประเสริฐนะคะผู้สมัครนายกอบจ.นนทบุรีคนนี้ถือว่าเป็นหลานชายนายกธงชัยเย็นประเสริฐหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็เลยตัดสินใจทำตามนโยบายที่ทางนายกธงชัยเนี่ยได้ทำไว้แล้วก็ยังค้างอยู่ยังไม่แล้วเสร็จก็จะขอสานต่องานทั้งหมดให้ดีที่สุดทั้งเรื่องการศึกษาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมส่วนเรื่องการหาเสียงไม่รู้สึกหนักใจเพราะกลุ่มพุ่งหลวงเป็นทีมงานที่มีความพร้อมสามัคคีทราบดีนะคะว่ามีเวลาหาเสียงน้อยแต่ก็จะพยายามอย่างใกล้ชิดเลยนะคะอย่างพยายามอย่างมากที่จะใกล้ชิดกับประชาชนให้มากที่สุดแนะนำตัวว่าตนเป็นใครทางด้านนางสาวพัชพรยินประเสริฐลูกสาวอดีตนายกธงชัยบอกว่าหลังจากนี้จะแถลงนโยบายของกลุ่มผึ้งหลวงในการลงสมัครเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีก็อยากขอโอกาสนะคะให้พี่ชายคนโตของตระกูลเย็นประเสริฐแล้วก็มีคุณสมบัติครบถ้วนมาลงสมัครเลือกตั้งนายกอบจแทนตนในฐานะลูกสาวที่ยังอยู่กับความรู้สึกโศกเศร้าเสียใจจากการจากไปของคุณพ่อค่ะทั้งนี้ในช่วง9โมงเช้าที่ผ่านมายังมีพลเอกนิพนธ์ศรีตบุตรผู้สมัครในนามอิสระเดินทางมาลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยอยู่ระหว่างตรวจเอกสารก่อนจะบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนเป็นคนเมืองนนท์มาแต่กำเนิดแล้วก็อยากเห็นจังหวัดนนทบุรีเจริญเท่าเทียมจังหวัดอื่นเพราะว่าเราอยู่ใกล้กับกทม.เป็นเมืองหลวงของประเทศอบจ.นนทบุรีมีศักยภาพในการช่วยเหลือประชาชนนะคะของจังหวัดนนทบุรีมาโดยตลอดวันนี้ตนมาในนามผู้สมัครอิสระไม่มีสังกัดพรรคมีแต่ใจก็อยากจะเป็นตัวแทนที่จะช่วยเหลือพี่น้องค่ะ
0: ขอพักกันสักครู่ค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าว

0: มาที่ภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็เป็นภารกิจที่ประเทศออสเตรเลียค่ะได้แสดงวิสัยทัศน์นะคะในที่สถาบันโลวีนครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียค่ะซึ่งสถาบันแห่งนี้ก็เป็นสถาบันวิจัยอิสระด้านนโยบายระหว่างประเทศของออสเตรเลียค่ะซึ่งนายอนุทินก็ใช้โอกาสนี้นำเสนอมุมมองของไทยต่อแวดวงนโยบายต่างประเทศและยุทธศาสตร์ของออสเตรเลียถึงบทบาทของไทยออสเตรเลียและประเทศขนาดกลางในการรับมือกับโลกที่มีความไม่แน่นอนมากขึ้นเสนอ3แนวทางสำคัญได้แก่การทำให้ภูมิภาคนิยมสามารถตอบโจทย์ความท้าทายได้อย่างแท้จริงรักษาความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์และก็สร้างภูมิคุ้มกันและความยืดหยุ่นผ่านการบูรณาการทางเศรษฐกิจค่ะนายกรัฐมนตรีบอกว่าการเยือนออสเตรเลียครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญก่อนที่ไทยและออสเตรเลียจะครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปีหน้าทั้งสองประเทศควรต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์จากความร่วมมือทวิภาคีไปสู่การร่วมสร้างประโยชน์แก่ภูมิภาคท่ามกลางโลกที่ภูมิรัฐศาสตร์เศรษฐกิจและเทคโนโลยีเชื่อมโยงถึงกันการแข่งขันเชิงยุทธศาสตร์และความขัดแย้งโดยตรงส่งผลโดยตรงต่อการค้าการลงทุนห่วงโซ่อุปทานพลังงานและความมั่นคงอาหารซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่าในภาวะที่ระบบระหว่างประเทศมีความไม่แน่นอนและคาดการได้ยากไทยและออสเตรเลียต่างมีผลประโยชน์ร่วมกันในการรักษาสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศที่เปิดกว้างมีเสถียรภาพและตั้งอยู่บนพื้นฐานกฎกติกาโดยทุกประเทศต้องมีส่วนร่วมในการทำรงรักษาระบบดังกล่าวไม่ใช่เป็นหน้าที่ของประเทศมหาอำนาจเพียงฝ่ายเดียวค่ะแล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของการขยับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจด้วยนะคะว่าจะต้องขยับไปสู่หุ้นส่วนที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็ยังได้ไปเยี่ยมชมย่านไทยทาวน์ในนครซิดนีย์ด้วยนะคะพบปะชุมชนไทยค่ะมีนางโคลเวอร์มอร์นายกเทศมนตรีนครซิดนีย์ให้การต้อนรับนำเยี่ยมชมร้านค้าคนไทยในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็เป็นร้านอาหารแล้วก็มีร้านขนมไทยด้วยนายกรัฐมนตรีแวะชิมอาหารพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการไทยตลอดทางค่ะแล้วก็ยังมีคนไทยในซิดนีย์มารอต้อนรับนายกรัฐมนตรีร่วมถ่ายรูปอย่างอบอุ่นนะคะสำหรับไทยทาวในช่วงที่ผ่านมาก็ได้รับความสนใจมากขึ้นจากการนำเสนอผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะจากกลุ่มผู้สร้างสรรค์เนื้อหาด้านอาหารและการท่องเที่ยวค่ะช่วยเผยแพร่ความเป็นไทยและทำให้ไทยทาวเป็นที่รู้จักกว้างขวางมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: วราวุฒิเผยยังไม่มีการเสนอชื่อปลัดกระทรวงคนใหม่เข้าครม.สัปดาห์นี้ยังต้องรอคุยกับนายกก่อนค่ะหลังมีกระแสโยกย้ายปลัดอุตสาหกรรมไปนั่งปลัดพลังงานนะคะนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพูดถึงการเสนอชื่อปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่โดยบอกว่าจะมีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.วันนี้หรือไม่ในการประชุมครม.สัปดาห์นี้จะยังไม่มีการบรรจุวาระดังกล่าวต้องรอนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกลับจากปฏิบัติภารกิจที่ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก่อนถึงจะมีการหารือกันอีกครั้งนะคะว่าแนวทางจะเป็นอย่างไรส่วนนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะครบวาระ4ปีจะอยู่ที่เดิมหรือไม่นายวราวุฒิบอกว่าตามกฎหมายข้าราชการระดับสูงจะดำรงตำแหน่งได้คราวละ4ปีจากนั้นต้องย้ายไปหากเป็นกรณีพิเศษที่จะให้บุคคลนั้นอยู่ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงจะเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมครม.ปีละครั้งละ1ปีนะคะรวม2ครั้งส่วนกระแสข่าวมีปัญหาการเสนอชื่อปลัดคนใหม่รวมถึงปลัดคนเก่าจะโยกไปกระทรวงพลังงานนายวราวุฒิบอกว่าเรื่องนี้ต้องหารือกับนายกแล้วก็หลายฝ่ายก่อนนะคะว่าจะมีแนวทางใดสำหรับปลัดแต่ในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมจะต้องรอเพราะสัปดาห์ก่อนมีปัญหาเรื่องเอกสารที่จะนำเสนอต่อครม.ยังไม่สมบูรณ์นะคะยังไม่ครบสมบูรณ์ดีทำให้ต้องถูกถอนเรื่องออกไปส่วนกรณีในฐานะเจ้ากระทรวงต้องการให้ปลัดทำงานต่อหรือว่าต้องโยกย้ายนะคะต้องโยกไปนายวราวุฒิบอกว่าปลัดกระทรวงคนปัจจุบันเป็นคนเก่งมีองค์ความรู้มากพอสมควรไม่ว่าจะเป็นเรื่องยานยนต์มิติอุตสาหกรรมดังนั้นจะต้องหารือแนวทางกับนายกอีกครั้งหนึ่งก่อนแต่ส่วนตัวคิดว่าเมื่อครบ4ปีก็อยากให้ได้เติบโตเพราะก่อนหน้านี้ก็เคยมีข่าวจะไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานตนก็ดีใจเพราะถือว่าเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญนะคะส่วนได้พูดคุยกับปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นการส่วนตัวหรือไม่นายวราวุฒิบอกว่าพูดตั้งแต่วันแรกที่มาทำงาน ก็ไม่ได้ขัดข้องซึ่งครั้งหนึ่งกระทรวงพลังงานก็เคยเป็นหนึ่งของกระทรวงอุตสาหกรรมดังนั้นการทำงานก็มีความต่อเนื่องกันส่วนที่มีข่าวว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานไม่เอา

0: ปลัดจากกระทรวงอื่นแล้วก็จะผลักดันคนในกระทรวงขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงคนใหม่นาวราวุธย้ำว่านี่จึงเป็นสาเหตุที่ต้องหารือกับนายกก่อนพร้อมย้ำนะคะว่าการแต่งตั้งปลัดกระทรวงเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีจะต้องนำเสนอที่ประชุมครม.ในส่วนตัวก็จะต้องพิจารณาคนให้เหมาะสมที่สุดส่วนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่นะคะจะเป็นคนในหรือคนนอกนายวราวุธบอกว่าคงต้องติดตามกันต่อซึ่งคนในก็หมายถึงคนในกระทรวงอุตสาหกรรมเพราะไม่ว่าจะเป็นใครก็เป็นคนในกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งนั้นและยังพูดติดตลกด้วยค่ะว่าตัวเลือกมีเยอะแยะเพราะว่าคนในกระทรวงอุตสาหกรรมเก่งๆเยอะจะตายค่ะ
1: ค่ะมาดูข่าวต่างประเทศกันบ้างนะคะอินโดนีเซียตอนนี้กำลังเผชิญกับการขาดแคลนความช่วยเหลืออย่างหนักทั้งอาหารน้ำดื่มสะอาดและเวชภัณฑ์ค่ะกลายเป็นวิกฤตซ้ำเติมผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวบนเกาะฟอเรสท่ามกลางอุปสรรคในการขนส่งและไฟฟ้าที่ตัดขาดค่ะแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ที่ความลึก15กิโลเมตรเมื่อเช้าวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย68คนบาดเจ็บกว่า200คนค่ะแล้วก็มีผู้ที่ไร้ที่อยู่อาศัยมากกว่า 5,000 คนเป็นภัยพิบัติครั้งร้ายแรงที่สุดของอินโดนีเซียตั้งแต่ปี2565ค่ะประชาชนในพื้นที่จังหวัดนูซาเติงการาตะวันออกยังต้องหวาดผวากับ aftershock ที่เกิดขึ้นเกือบ 1,600 ครั้งจนไม่กล้ากลับเข้าไปพักอาศัยในอาคารชาวบ้านจำนวนมากอพยพไปอยู่ตามเนินเขาในสภาพที่ไร้การแนะนำจากรัฐบาลและเริ่มเผชิญกับภาวะอดอยากเจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัครเผชิญความยากลำบากในการเข้าถึงชุมชนที่ตัดขาดเนื่องจากเส้นทางคมนาคมถูกดินถล่มและหินขนาดใหญ่ขวางทางขณะที่ระบบสาธารณสุขในพื้นที่ตกอยู่ในขั้นวิกฤตค่ะโรงพยาบาลและสถานีอนามัยหลายแห่งพังทลายจนไม่สามารถใช้งานได้ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องตั้งเต็นท์ฉุกเฉินกลางแจ้งเพื่อรักษาผู้ป่วยที่ศูนย์อนามัยดําเป็กแพทย์ผู้ดูแลพื้นที่บอกว่าต้องรับมือกับผู้บาดเจ็บที่ทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีเวลาพักและขาดแคลนเวชภัณฑ์อย่างหนักขณะที่โรงพยาบาลศูนย์รูเต็งซึ่งอยู่ห่างออกไปราว4ชั่วโมงได้รับความเสียหายอย่างหนักที่ห้องผ่าตัดและห้องแลบอย่างทั้งยังต้องรอคอยความช่วยเหลือทางการแพทย์ที่ยังส่งไปไม่ถึงข้อมูลเบื้องต้นจากสำนักงานบรรเทาภัยพิบัติแห่งชาติอินโดนีเซียระบุว่าอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายมากกว่า 1,000 หลังรวมถึงสถานพยาบาลโรงเรียนและหน่วยงานราชการอีกหลายสิบแห่งที่เมืองลาบวนบาโจซึ่งเป็นประตูสู่อุทยานแห่งชาติโคโมโดและเมืองท่องเที่ยวสำคัญนะคะชาวบ้านและนักท่องเที่ยวก็ต้องนอนอยู่ในเต็นท์ฉุกเฉินกลางแจ้งเพราะกลัวว่า aftershock อาจจะทำให้อาคารพังทลายลงมาขณะที่นอนหลับค่ะ
0: หลังจากที่เพิ่งสั่งลดระดับการซ้อมรบกับเกาหลีใต้นายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐขู่ว่าจะโจมตีทางอากาศโอมานซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐอีกชาตินะคะในขณะที่สหรัฐกำลังเจรจากับอิหร่านเพื่อพยายามหาข้อยุติในการทำสงครามด้วยประเด็นหลักก็คือการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยที่บันทึกความเข้าใจหรือ MOU ที่ลงนามมาระยะเวลา60วันกำลังจะหมดอายุลงทรัมป์ก็ขู่นะคะว่าจะโจมตีโอมานพร้อมทั้งใช้คำต่อว่าอย่างรุนแรงระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับสื่อบอกว่าถ้าโอมานขัดขวางจะทิ้งระเบิดใส่ให้ยับเยินเห็นได้ชัดว่าทรัมป์นั้นแสดงความไม่พอใจเนื่องจากโอมานกำลังเจรจากับอิหร่านที่เพิ่งเผยว่าพวกเขากำลังใกล้จะบรรลุข้อตกลงกันแล้วเพื่อให้เรือสามารถแล่นผ่านช่องแคบได้รวมถึงบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซที่อิหร่านได้ใช้ยุทธวิธีปิดกั้นตั้งแต่ถูกสหรัฐและอิสราเอลโจมตีอิหร่านในเดือนกุมภาพันธ์ทำให้เกิดวิกฤตพลังงานไปทั่วโลกโอมานซึ่งมีพรมแดนติดกับช่อง

0: บริหารจัดการช่องแคบฮอร์โมสที่อิหร่านได้ใช้ยุทธวิธีปิดกั้นตั้งแต่ถูกสหรัฐและอิสราเอลโจมตีอิหร่านในเดือนกุมภาพันธ์ทำให้เกิดวิกฤตพลังงานไปทั่วโลกโอมานซึ่งมีพรมแดนติดกับช่องแคบแสดงจุดยืนที่เป็นกลางในความขัด
1: ค่ะหมดเวลานะคะข่าวภาคเที่ยงลาไปแล้วค่ะคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดีโลกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมท.ชุมพร

0: ใต้บ้านเรา
1: ครับสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเรานะครับ 12:30 น.ถึง 13:00 น.โดยประมาณทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้นะครับวันนี้พบกันตรงกับวันอังคารที่18เดือนสิงหาคม2569นะครับยังรับหน้าที่โดยสถานีวิทยุอสมทชุมพรนะครับมีผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดและพี่โอนฤมลตันบินรับหน้าที่ดำเนินรายการสวัสดีครับพี่โอครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาทักทายนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันค่ะ
1: ค
2: ในช่วงยามเที่ยงๆนะคะชุมพรยังสดชื่นชุ่มฉ่ำเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นบางพื้นที่นะน้องโอ๋นะ
1: ใช่ครับอย่างในพื้นที่ของอำเภอเมืองเนี่ยนะครับก็พรำๆลงมาตั้งแต่เมื่อช่วงสายๆแล้วนะครับ
2: ค่ะ
1: บางพื้นที่ยังมีแดดจ้าอยู่เลยก็มีนะครับฉะนั้นวันนี้ฝนตกไม่ทั่วฟ้านะครับทางใต้ของเราเป็นยังไงกันบ้างนะครับมีฝนตกหรือเปล่านะครับ
2: ก็บอกกล่าวกันมาบ้างนะคะฟังกันอยู่จังหวัดไหนนะคะทางเพจ Facebook Live ในช่วงนี้ของอสมทชุมพรนะคะหรือทางเพจอสมทในเครือข่ายภาคใต
1: ้
2: นะคะที่ท่านสามารถติดตามรับฟังรับชมกันได้นะคะแล้วก็แวะมาทักทายกันวันนี้ยังมีข่าวหลายๆข่าวเลยนะน้องโอนะในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรที่จะมาพูดคุยกันนะคะ
1: ครับก็เรามาเริ่มกันด้วยข่าวของทางจังหวัดชุมพรนะครับเรื่องของกรมการแพทย์แผนไทยนะครับได้มีการเปิดศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเขตสุขภาพที่11จังหวัดชุมพรนะครับชูจุดเด่นศูนย์กลางการรักษาคลินิกเฉพาะทางสมุนไพรครอบวงจรครบวงจรนะครับพร้อมกับเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพประชาชนครอบคลุม7จังหวัดแบบไร้รอยต่อนะครับฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพอยากจะรักษาด้วยแพทย์แผนไทยแนะนำเลยนะครับอยู่ใกล้อสมทเรานี่เองนะคร
2: ับ ใช่ค่ะพี่โอเคยพาคุณแม่ไปรักษานะคะเขาบอกว่าเขี่ยต้อก็คือตาเป็นต้อต
1: ้
2: อกระจกต้อลมหรืออะไรเงี้ยนะคะก็พอบอกว่าเขี่ยต้อนะคะอยากรู้ว่าเป็นยังไงถ้าคุณมีอาการคุณมาดีกว่า
1: ครับ
2: นะคะ
1: มันไม่น่ากลัวใช่ไหมครับ
2: ไม่น่ากลัวค่ะ
1: นะก็เมื่อวานนี้นะครับ17สิงหาคมดร.นายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับได้เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเขตสุขภาพที่11จังหวัดชุมพรอย่างเป็นทางการนะครับพร้อมด้วยนายแพทย์กรกริดลิ้มสมมุติรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารนะครับบุคลากรทางการแพทย์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิดโดยมีนายจีรศักดิ์แสงหอยปลัดจังหวัดชุมพรได้กล่าวต้อนรับที่อาคารศูนย์การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเขตสุขภาพที่11จังหวัดชุมพรตั้งอยู่ที่หมู่ที่6ตำบลตากแดดอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งในศูนย์ดังกล่าวเนี่ยนะครับก็มีการรักษาหลายรูปแบบนะครับใครที่อยากจะบอกว่าคือรักษาแผนปัจจุบันแล้วนะครับแล้วก็อยากจะมาเพิ่มการรักษาด้วยแพทย์ทางเลือกนะครับบางคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วมันใช้สิทธิ์อะไรได้สิทธิ์30บาทก็ใช้ได้นะครับเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลของรัฐนะครับ
2: ค่ะแต่ว่าวันนึงจะมีผู้ที่ไปใช้บริการค่อนข้างจะเยอะนะคะดังนั้นก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมละกันนะมาอาจจะมาเช้าๆหน่อยนะคะแล้วก็ช่วงนี้คิดว่าน่าจะพร้อมแล้วเพราะว่าเปิดอย่างเป็นทางการใช่มั้ยคะแล้วก็ที่จอดรถก็กว้างขวางนะคะแล้วก็คงจะมีเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการเพราะว่าเขามีกันถึงกี่ชั้นนะน้องโอ๋ 3-4 ชั้นนะคะเหมือนชั้นนี้อาจจะ

0: เป็นนวดนะคะอีกชั้นนึงก็อาจจะเป็นการรักษาแพทย์แผนไทยที่ที่พี่โอบอกอะว่าเขาจะมีการเขี่ยต้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าจะทำเป็นเวลาไหนเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองมาติดต่อสอบถามก่อนได
1: ้เขาบอกว่ามีคลินิกเฉพาะทางเช่นคลินิกอายุวัฒนะนะครับเน้นการดูแลวัยเจริญพันธุ์และฟื้นฟูสมรรถภาพชายนะครับคลินิกนวดเชี่ยวชาญ7กลุ่มอาการนะครับ
0: ค
1: ลินิกกัญชาทางการแพทย
0: ์
1: การบำบัดผู้ติดยาเสพติดการฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกลางนะครับแล้วก็การดูแลผู้ป่วยประคับประคองรวมถึงจ่ายยาสมุนไพรสำเร็จรูปยาปรุงเฉพาะรายการตามอาการพร้อมเป็นศูนย์กลางวิชาการแหล่งฝึกอบรมการนวดไทยวิจัยวัฒนกรรมนะครับแล้วก็ถ่ายทอดภูมิปัญญาระดับภูมิภาคเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นศูนย์ใหญ่ในระดับภาคใต้เหมือนกัน
0: ใช่ค่ะนะคะมีโอกาสก็ลองแวะมาใช้บริการดูนะคะไปอีกข่าวหนึ่งของชุมพรนะคะซึ่ง เคยนำเสนอผ่านรายการอสมทเพื่อชุมชนไปครั้งนึงแล้วนะโอ
1: ๋
0: เกี่ยวกับเรื่องของป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่ค่ะนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ไปลงประกวดนะคะเพื่อที่จะชิงรางวัลระดับประเทศนะคะเป็นป่าชุมชนดีเด่นระดับประเทศโดยกรมป่าไม้ก็ได้จับมือกับราชกรุ๊ปนะคะลงพื้นที่ท่าแซะเพื่อที่จะตรวจความพร้อมป่าดิบชื้นผืนสุดท้ายหลังพายุเกทะเลหมอกสวยนะคะเรียกได้ว่าเป็นรุกขมรดก200ปีนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะ17สิงหาคมที่ผ่านมานะคะก็มีกลุ่มแกนนำในพื้นที่นะคะพี่น้องชาวบ้านเนี่ยที่ดูแลผืนป่าต้นน้ำคลองท่าแซะนะคะแล้วก็ถ้าไปในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าจะเจอตะเคียน3พรโคนปีก20เมตรนะคะแล้วก็จะมีนกเงือกอยู่ด้วยนะคะบางทีมีโอกาสอาจจะได้เห็นหมีด้วยนะคะเรียกได้ว่ายังอุดมสมบูรณ์ค่ะเป็นผืนป่าภาคใต้นะคะที่อยู่ในบ้านห้วยใหญ่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะคะซึ่งก้าวขึ้นเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวของ14จังหวัดภาคใต้ค่ะเข้าชิงชัยรางวัลชนะเลิศระดับประเทศนะคะในโครงการคนรักป่าป่ารักชุมชนประจำปี2569นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยได้ในระดับเขตภาคใต้ไปแล้วใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ย ก็นำผลงานเนี่ยส่งประกวดต่อในระดับประเทศนะคะก็มีนายเสกสรรกวยะปนิกนะคะผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชนกรมป่าไม้คณะผู้บริหารนะคะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะได้ลงพื้นที่หมู่2ตำบล2พี่น้องอำเภอท่าแซะค่ะเพื่อประเมินรอบตัดสินระดับประเทศนะคะก็มีนายพิสิทธิ์ฤทธิชัยสงครามค่ะท่านนายอำเภอท่าแซะผู้นำชุมชนชาวบ้านนะคะก็ไปร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยนะคะซึ่งเขายังไม่ได้แจ้งนะคะว่าจะประกาศผลเมื่อไหร่อย่างไรค่ะแต่ว่าป่าแห่งนี้เนี่ยนะคะไม่ได้มีดีแค่ความสมบูรณ์ของไม้ใหญ่อายุหลายร้อยปีแต่หัวใจสำคัญก็คือความเข้มแข็งของชาวบ้านนะคะที่ร่วมกันช่วยกันปกป้องแล้วก็ต่อยอดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวชมทะเลหมอกสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งสรุปข้อมูลสำคัญนะคะตำแหน่งรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้นะคะอย่างที่พี่โอบอกไปแล้วก็ตอนนี้เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศนะคะประจำปี2569ค่ะพิกัดก็คือป่าชุมชนบ้านห้วยใหญ่หมู่2ตำบล2พี่น้องอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะคะจุดเด่นทางธรรมชาติป่าดิบชื้นต้นน้ำคลองท่าแซะนะคะเป็นที่อยู่ของนกเงือกแล้วก็ต้นตะเคียนสามพรนะคะเป็นรุกขมรดกในปี2561ด้วยนะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวจุดกลางเต็นท์จุดชมทะเลหมอกเส้นทางศึกษาธรรมชาติสายอนุรักษ์นะคะก็เรียกได้ว่าพื้นป่าแห่งนี้เนี่ยถ้าเข้าไปดูอ่ะน้องโอ
1: ๋
0: เห็นรูปต้นไม้เนี่ยนะคะ
1: ใหญ
0: ่อลังการมากๆอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยอยากจะได้ไปชมของจริงมากๆนะคะก็ได้คุยกับทางผู้ใหญ่บ้านเอาไว้ละเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอาจจะได้เดินทางไปดูรุกขเทวดาตรงนี้ใช่ไหมที่เขาบอกว่าเป็นรุกขมรดกไม่ใช่รุกขเทวดานะคะเดี๋ยวบอกว่ามีสายมูเข้ามาเกี่ยวด้วยรุกขมรดกต้นไม้ใหญ่นะคะอันนี้ก็ขอให้ได้รางวัลระดับประเทศต่อไปค่ะ
1: ผมเคยไปเที่ยวแถวนั้นแล้วก็เขาเรียกว่าเจ จะมีจุดสะพานหินนะครับเป็นสะพานที่ข้ามลำน้ำนะครับจะมีชายหาดหินนะครับที่อยู่ริมแม่น้ำนั่นแหละนะครับริมน้ำนะครับเป็นจุดที่กางเต็นท์ได
0: ้
1: ผมเคยพาเพื่อนๆไปกางเต็นท์โอ้โหกลางคืนนี่คือมันเงียบสงัดแล้วก็มันผมว่ามันเป็นธรรมชาติครับ
0: บรรยากาศดีมาก
1: บรรยากาศดีนะครับมีแม่น้ำไหลผ่านคือต้นน้ำของคลองท่าแซงเหมือนที่บอกนั่นแหละนะครับก็จะไหลผ่านมานะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ยังเป็นธรรมชาติ 100% อยู่นะครับฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ใครที่อยากจะไปสัมผัสธรรมชาติแนะนำได้ก็เรียกว่าสะพานหินนะครับแถวที่ข่าวที่พี่โออ่านไปเมื่อสักครู่นั่น
0: ก็คือตำบลสองพี่น้อง
1: ตำบลสองพี่น้องครับอำเภอท่าแซงจังหวัดชุมพร
0: ค่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงแรกนะคะเราพักกันแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะยังมีข่าวจากดีเจสายใต้อีกหลายข่าวเลยใช่ไหมคะ
1: ครับเดี๋ยวไปติดตามกันสักครู่เดียวครับ
2: Mcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพรรายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเราก
1: ลับเข้ามาในช่วงของปักใต้บ้านเรากันต่อนะครับเรามาดูข่าวจากทางจังหวัดสงขลานะครับพี่โอครับสอบตนะครับแถลงใหญ่เตรียมจัดงาน Bike Coffee Craft 2569นะครับงานนี้เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ชูอัตลักษณ์ยะลาสู่เวทีสากลนะครับ22-23สิงหาคมนี้นะครับข่าวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามรับฟังจาก DJ แจ็คลักษณัยเจริญชีพครับ
4: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของเมนูแป้งแดงสงขลาคว้าผลการโหวต1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste 2026ของจังหวัดสงขลาประจำปี2569ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งจะพาไปรู้จักกับแป้งแดงหรือปลาแป้งแดงเป็นการถนอมอาหารด้วยการหมักตามรูปแบบภูมิปัญญาของชาวสงขลาโดยการนำปลาอย่างเช่นปลาทูปลากระพงปลาตาโตหรือปลาหางแข็งที่หามาได้นำมาหมักเพื่อรักษาคุณภาพอาหารเก็บไว้กินในครัวเรือนได้นานรู้จักกันอย่างแพร่หลายในจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดสงขลามีการทำกันมากแถบอำเภอริมทะเลคาบสมุทรสถิงพระและอำเภอเมืองสงขลาปลาแป้งแดงเป็นเมนูอาหารหมักดองอย่างหนึ่งของชาวใต้มีลักษณะสีแดงหรือสีชมพูโดดเด่นรสชาติและกระบวนการผลิตคล้ายปลาจ่อมปลาเจ่าของอีสานเพราะทำโดยการนำปลาไปหมักกับลูกแป้งข้าวหมากและรากข้าวสีแดงหรืออังคักที่มีคุณสมบัติเพิ่มความเปรี้ยวทำให้ปลาแป้งแดงมีสีแดงชมพูสวยเป็นเอกลักษณ์ปลาแป้งแดงที่หมักจนได้ที่แล้วสามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายเมนูยอดฮิตไม่ว่าจะเป็นทอดผัดหรือนึ่งใส่ไข่ทอดร้อนๆหรือจะนึ่งนุ่มๆก็อร่อยปลาแป้งแดงส่งเครื่องใส่สมุนไพรที่มีกลิ่นหอมเพื่อช่วยให้กลิ่นหมักดองของแป้งแดงกลมกล่อมหอมละมุนยิ่งขึ้นหลนปลาแป้งแดงอันนี้จะใช้น้ำกะทิมันๆ มาตัดกับความเปรี้ยวเค็มได้อย่างลงตัวทานคู่กันกับข้าวสวยร้อนๆแหนมด้วยผักสดกรอบๆอร่อยฟินสุดๆคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจกับเมนูปลาแป้งแดงสามารถที่จะมาลองลิ้มชิมรสกันได้นะครับตามร้านข้าวแกงทั่วไปในจังหวัดสงขลาหรือว่าจะเป็นตามตลาดก็มีจำหน่ายขายกันด้วยเช่นเดียวกันครับนี่คือเมนูปลาแป้งแดง1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไป The Lost Taste 2026ของจังหวัดสงขลาครับลักษณัยเจริญชีพอสมทสงขลารายงาน
1: เมื่อสักครู่ผมอ่านพาดหัวข่าวผิดนะครับ
0: ใช่ค่ะพี่โอ๋ก็ยังงงๆอยู่นะคะก็คืออ่ะข่าวจากสงขลาเนี่ยเขาสรุปผลนะคะ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะคะถ้าไปสงขลาอย่าลืมไปกินป ลาแป้งแดงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้ามาชุมพรของเราปีนี้ได้เมนูอะไรคะน้องโอ๋
1: ทอดมันหัวปลีใส่เนื้อปูนะครับนี่คือเมนูของจังหวัดชุมพรนะครับ
0: เมื่อวานพี่โอ๋ก็เพิ่งไปตัดหัวปลีมาเองนะคะ
1: ลองทอดดูยังครับ

0: แต่ว่าของภูเก็ตเนี่ยเขาได้รับการโหวตสูงสุดนะคะก็ได้รับเมนูนี้ค่ะบี้ถ่ายบักใช่ไหมคะเป็นขนมพื้นบ้านของจังหวัดภูเก็ตที่คว้ารางวัลเมนูอาหารถิ่นมียอดโหวตสูงสุดระดับประเทศนะคะก็แสดงความยินดีด้วยส่วนจังหวัดอื่นๆอ่ะใครค่ะมีจังหวัดไหนบ้างอ
1: ย่างเช่นจังหวัดกระบี่นะครับข้าวมันหอยกระติบนะครับจังหวัดชุมพรก็คือทอดมันหัวปลีใส่เนื้อปูนะครับจังหวัดตรังเนี่ยแกงคั่วเครื่องไก่ทั้งตัวนะครับที่ของจังหวัดตรังนะครับส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชน้ำพริกน้ำพริกลูกปลา
0: ลูกปลานี่คือลูกสีดำๆหรือเปล่าไม่รู้เนาะที่
1: เอามา
0: เอาไปดอง
1: เอามาดองหรือเปล่า
0: หรือบางทีเอาไปคั่ว
1: เรา
0: ไม่รู้นะ
1: ไม่แน่ไม่ใช่หรือเปล่า
0: ค่ะ
1: ส่วนจังหวัดนราธิวาสนะครับข้าวยำกรือหยานะครับก็คือข้าวคลุกสมุนไพรนั่นเองนะครับส่วนจังหวัดปัตตานีเนี่ยนะครับปูตูฮาลือบอนะครับ
0: เป็นส่วนประกอบอะไรบ้างก็ไม่รู้เน
1: า
0: ะ
1: ครับอยากรู้จังเลยนะจังหวัดพังงานะครับยิวหูชานะครับยิวหูฉานี่ก็คือผัดมันแกวปลาหมึกแห้งนั่นเองนะครับอ
0: ันนี้ก็แปลกดีนะคะอ
1: ยากกินเลยนะ
0: ค่ะเที่ยงๆด้วย
1: ครับจังหวัดพัทลุงนะครับน้ำชุบพล็อกนะฮะ
0: ก็คือไปใส่ในกะลามะพร้าวหรือเปล่าไม่รู้เนาะ
1: ครับ
0: พล็อก
1: ก็อยากรู้อีกแล้วนะ
0: ค่ะ
1: มาดูที่จังหวัดยะลานะครับมาตูมาตองใช่ไหมฮะมาตูมาตองนะครับ
0: ไม่รู้เป็นเมนูอะไรนะคะคนยะลาน่าจะรู
1: ้
0: ค่ะ ไปที่ระนองนะคะ
1: จังหวัดระนองเนี่ยนะครับฮู้เกี่ยมถึงนะครับฮู้เกี่ยมถึงนี่นะครับเป็นยังไงเอ่ยสงสัยต้องไประนองแล้วอาทิตย์นี้นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ส่วนสงขลาเมื่อสักครู่ดีเจแจ็คบอกว่าเป็นเมนูแป้งแดงนะครับเป็นยังไงนะครับก็ดีเจแจ็คบอกไปแล้วนะครับจังหวัดสตูลนะครับแกงปัจจรีสับปะรดนะครับแกงปัจจรีสับปะรดนะครับ
0: ปัจจรีคืออะไรไม่รู
1: ้
0: แต่สับปะรดเรารู้แน่นอน
1: เรารู้แน่นอนนะครับส่วนอีกหนึ่งจังหวัดก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแกงคั่วปลาเมงใบส้มแป้นขี้ม้านะฮะโอ้อันนี้ทางไทยก็ต้องไปหาชิมแล้วล่ะนะครับสำหรับใครที่เป็นสายชิมนะครับใครที่ชอบทำคอนเทนต์ใส่กินนะพี่
0: อ
1: ๋อนะครับผมแนะนำเลยนะครับเวลามีเมนูเด็ดๆอย่างเงี้ยนะครับเราไปทำออกมาเนี่ยยอดวิวยอดติดตามมันจะเยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าเขาก็สนใจนะครับ
0: ก็ถือว่าเป็นเมนูอาหารถิ่นจริง
1: ๆครับ
0: นะคะก็ผ่านพ้นไปเกี่ยวกับเรื่องของกินนะคะ
1: ครับ
0: นะเดี๋ยวไปดูข่าวที่ไหนกันต่อสุราษฎร์ละกันนะคะมท.2ก็ร่วมกับตำรวจค่ะเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวนะคะเฟส7เหรออันนี้เกาะสมุยบุกตรวจ5กลุ่มธุรกิจเป้าหมายเร่งจัดระเบียบการลงทุนให้ถูกกฎหมายนะคะซึ่งข่าวนี้เนี่ยตั้งแต่เมื่อวันที่15สิงหาคมนะคะนายพลพีสุวรรณชวีค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะแล้วก็มีอีกหลายท่านเลยนะคะที่ได้ลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุยนะคะเพื่อที่จะร่วมปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส7นะคะอ๋ออันนี้ก็อาจจะเป็นระยะที่7นั่นเองในพื้นที่ของอำเภอเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีเพื่อที่จะตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายนะคะแล้วก็ป้องกันการใช้คนไทยเนี่ยเป็นตัวแทนถือหุ้นแทนด้วยซึ่งการปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยก็บูรณาการนะคะระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติฝ่ายปกครองกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมที่ดินกรมสรรพากรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายในการจัดการตรวจสอบแล้วก็จัดระเบียบการประกอบธุรกิจนะคะของคนต่างด้าวในพื้นที่นะคะซึ่งเกาะสมุยเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวใช่ไหมโอ๋เนาะ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยเขาก็มีการจัดระเบียบนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายนะคะเพื่อป้องกันการใช้คนไทยเนี่ยเป็นตัวแทนถือหุ้นแทนนะคะการปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยเขาก็มีการวิเคราะห์ฐานข้อมูลนิติบุคคลที่จดทะเบียนในพื้นที่ของอำเภอเกาะสมุยนะคะพบว่ามีนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการจำนวน 12,906 บริษัทในจำนวนนี้เนี่ยมีนิติบุคคลที่ถือหุ้นเป็นบุคคลต่างด้าวเนี่ยถึง 8,254 บริษัทแล้วก็พบอีก875บริษัทที่มีลักษณะ อาจจะเข้าข่ายการเป็นนอมินีนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มนิติบุคคลที่ต้องสงสัยค่ะรวมถึงบริษัทที่มีพฤติการช่วยเหลือในการจัดตั้งบริษัทจำนวน61บริษัทนะคะครอบครองที่ดินแล้วก็สิ่งปลูกสร้างรวม42แปลงนะคะเนื้อที่กว่า33ไร่มูลค่ารวมประมาณ 1,500 ล้านบาทนะคะผลการสืบสวนที่ผ่านมาเนี่ยก็นำไปสู่การร้องทุกข์ดำเนินคดีแล้วถึง60คดีนะคะมีผู้ต้องหา88คนแบ่งเป็นคนไทย26คนบุคคลต่างด้าว62คนนะคะโดยพนักงานสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดเกาะสมุยขอออกหมายค้น37หมายแล้วก็หมายจับบุคคลต่างด้าว101หมายนะคะครอบคลุมผู้ต้องหาหลายสัญชาติเลยค่ะซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้27คนนะคะประกอบไปด้วยชาวรัสเซีย12คนฝรั่งเศส4คนยูเครน2คนอิสราเอล2คนแล้วก็สัญชาติอังกฤษอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์ฟิลิปปินส์สหรัฐอเมริกาเอสโตเนียแคนาดาประเทศละ1คนนะคะแล้วก็ผู้ต้องหาอีก35 คนเนี่ยทราบว่าเดินทางออกนอกประเทศไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะ
1: ครับพูดถึงเรื่องราวของนอมินีในไทยเนี่ยครับที่จังหวัดชุมพรเนี่ยพี่ตู่สังเกตไหมครับล้องทุเรียนต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าก็เป็นล้องนอมินีทั้งนั้นนะครับจริงๆก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบ้างครับ
0: นะคะก็รอติดตามกันต่อไป
1: ครับ
0: อ่ะเวลาใกล้หมดแล้วเดี๋ยวยังมีข่าวอีกหลายข่าวเลยใช่ไหมคะ
1: ไปดูข่าวพัทลุงนะครับมีการเดินหน้าบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับพื้นที่เสริมศักยภาพท้องถิ่นผู้นำชุมชนรุ่นที่9จะรายงานกันเข้ามาจากดีเจจ้าจ๋ากฤษณิภาจากจังหวัดพัทลุงครับ
2: พัทลุงเดินหน้าบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับพื้นที่เสริมศักยภาพท้องถิ่นผู้นำชุมชนรุ่นที่9ณศาลาประชาคมอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงนางสาวสนนงสงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนระดับพื้นที่จังหวัดพัทลุงรุ่นที่9โดยมีนายคงศักดิ์คงปานหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงในฐานะเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเข้าร่วมโครงการนายคงศักดิ์คงปานกล่าวว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญในการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการความปลอดภัยทางถนนให้แก่ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้นำท้องที่และประชาชนให้สามารถร่วมกันขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องการดำเนินโครงการมุ่งเน้นการลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทางด้านพฤติกรรมการผู้ใช้รถใช้ถนนยานพาหนะสภาพถนนตลอดจนสภาพแวดล้อมโดยส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ครอบคลุมทั้ง11อำเภอของจังหวัดพัทลุงเพื่อให้การแก้ไขปัญหาสอดคล้องกับสภาพพื้นที่และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมรุ่นที่9มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน55คนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนโดยได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรในพื้นที่บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากถนนจำกัดสาขาพัทลุงและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงรวมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทางนี้จังหวัดพัทลุงให้ความสำคัญกับการสร้างความปลอดภัยทางถนนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปจนถึงผู้นำชุมชนและประชาชนเพื่อร่วมกันเฝ้าระวังวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและดำเนินมาตรการป้องกันอุบัติเหตุให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่อันจะนำไปสู่การลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในจังหวัดพัทลุงกฤษณิภานิลเขตจากสถานีวิทยุสมทจังหวัดพัทลุงรายงานค่ะ
1: ครับนี่ก็คือจากจังหวัดพัทลุงนะครับโดยดีเจจ้าจ๋านะครับพี่โอ๋ครับ
0: ค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวนะคะจากจังหวัดยะลานะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะเพราะว่าเขามีการแถลงข่าวกันไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมจัดงานนะคะ Bike Coffee Craft 2069เพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ชูอัตลักษณ์ ยะลาสู่เวทีสากลนะคะงานจะจัดในวันที่22ถึง23สิงหาคมนี้นะคะกิจกรรมเนี่ยโอ้โหเขาเรียกได้ว่ามีหลากหลายมากมายนะคะเพราะเขาบอกว่ากาแฟเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เครื่องดื่มแต่ว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมวิถี

0: ชีวิตด้วยนะคะแล้วก็การแล้วก็ในพื้นที่เนี่ยเป็นการพบปะพูดคุยกันใช่ไหมแล้วก็สอบตเนี่ยก็มุ่งที่จะยกระดับอุตสาหกรรมกาแฟตลอดห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่ต้นน้ำกลางการปลูกผลิตกลางน้ำการแปรรูปไปจนถึงปลายน้ำก็คือการตลาดนะคะผสมผสานอัตลักษณ์ผ้าแล้วก็งานหัตถกรรมท้องถิ่นเพิ่มมูลค่าให้สินค้าแล้วก็บริการของผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะเกิดเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวกาแฟดีๆในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะคะซึ่งเชื่อว่างานนี้จะมีทั้งคนไทยแล้วก็ชาวมาเลเซียใช่ไหมคะที่จะมาร่วมสร้างสีสันเพราะว่ากลุ่มบิ๊กไบค์เนี่ยกว่า300คันนะที่จะเดินทางเข้ามาร่วมสร้างสีสันแล้วก็เชื่อมสัมพันธ์ไมตรีข้ามพรมแดนกันมีโอกาสก็ไปเที่ยวกันนะคะ 22-23 สิงหาคมนี้นะคะ
1: ครับมาดูข่าวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผู้ว่านครนะครับได้เปิดปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองคอนนะครับระดมกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดเต็มกำลังนะครับโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่ถนนราชดำเนินนะครับในหน้าสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชนะครับนายสมชายลีล่าน้อยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดแถวปล่อยแถวนะครับระดมกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดของตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชตามปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองคอนนะครับโดยมีพลตำรวจตรีพรชัยขจรกลิ่นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8รักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชนายประสูติหอมบันเทิงปลัดจังหวัดนะครับพันตำรวจเอกณัฐวุฒิทองทิพย์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและกำลังพลร่วมปฏิบัติการโดยพร้อมเพียงกันนะครับซึ่งทั้งนี้นะครับก็บอกว่าการจัดพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างดังกล่าวนะครับได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดตำรวจจังหวัดนครศรีธรรมราชกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนะครับพร้อมทั้งหน่วยร่วมปฏิบัติการจากทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับขออภัยครับนะฮะแล้วก็มีตำรวจจากหลายหน่วยงานเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงอาสาสมัครรักษาดินแดนอาสาสมัครตำรวจและเจ้าหน้าที่มูลนิธิต่างๆกว่า300นายนะครับก็เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนั่นเองครับเพียวครับ
0: ค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่จังหวัดตรังนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมพูดคุยกันนะคะเพราะว่าเขาเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะซูมนั่นเองค่ะโดยมีนายยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังใช่ไหมคะนายบุญเล้งโลสถาพรพิษนะคะแล้วก็มีนายนพพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเนี่ยเป็นประธานท่านเป็นประธานสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้นะคะโดยท่านก็เป็นประธานในการประชุมนะคะก็มีนายกอบจ.ประธานสภาอบจ.แล้วก็ปลัดอบจ.14จังหวัดภาคใต้ที่เข้าร่วมประชุมกันเพื่อพิจารณาการจัดประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้นะคะซึ่งปี2570นะคะอบจ.ตรังเนี่ยได้รับเลือกค่ะให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมแล้วก็มีการปรึกษาหารือขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับประชาชนในพื้นที่ของภาคใต้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ระดับอบจ.
1: ของภาคใต้เลยทีเดียวนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับจัดที่จังหวัดชุมพรนะคร
0: ับใช่ค่ะนะก็ปี70ไปที่ตรังนะคะปี69นี่ไม่รู้นะจัดที่ไหนแต่ว่าช่วงนี้เวลาหมดแล้ว
1: เวลาหมดนะครับติดตามรายการปากใต้บ้านเราได้ใหม่ในทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ 12:30 นถึง 13:00 นโดยประมาณวันนี้ผมณัฐวัฒน์พุทธกำเนิดและพี่โอณรมนตันบินลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: Mcard Radio Network เสนอรายการปากใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพรMCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444 ขณะนี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรีหารือคันวานดันครีเอทีฟอีโคโนมีไทยสู่ตลาดโลกนายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมชมสำนักงานใหญ่แคนวาบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกด้านการสื่อสารด้วยภาพพร้อมหารือกับผู้บริหารถึงความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยเพื่อนำผลงานของคนไทยเข้าสู่ตลาดโลกนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าครีเอทีฟอีโคโนมีเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการผลักดันเพราะประเทศไทยมีทั้งบุคลากรที่มีความสามารถอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมที่มีพลังสามารถต่อยอดเป็นสินค้าบริการและทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมูลค่าในตลาดโลกได้โดยมองว่าแพลตฟอร์มระดับโลกอย่างแคนวาสามารถช่วยเปิดพื้นที่ให้การออกแบบและวัฒนธรรมไทยเข้าถึงผู้ใช้ทั่วโลกและเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้กลายเป็นรายได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งสองฝ่ายหารือถึงการทำงานร่วมกับ local creator และ SME ไทยโดยส่งเสริมให้มีการดำเนินออกแบบองค์ประกอบทางวัฒนธรรมและผลงานของครีเอเตอร์ไทยเข้าสู่แพลตฟอร์มมากขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วโลกสามารถนำไปใช้และเปิดโอกาสให้ไทยครีเอเตอร์ได้รับค่าตอบแทนจากผลงานของตนเองทำให้รายได้จากตลาดโลกไหลกลับเข้ามาสู่ประเทศไทยซึ่งแคนวาตั้งเป้าเพิ่มจำนวนแคนวาครีเอเตอร์ชาวไทยจากประมาณ190คนเป็น 1,000 คนภายในปี2571ทางนี้นายกรัฐมนตรีได้ชวนแคนวาพิจารณาจดทะเบียนนิติบุคคลและขยายฐานธุรกิจในประเทศไทยรวมทั้งนำบุคลากรที่มีความสามารถจากต่างประเทศเข้ามาทำงานร่วมกับคนไทยให้เพิ่มขึ้นอีกด้วยระดมทีมแพทย์ผ่าตัดจ่าโจ้พร้อมกัน3ทีมล่าสุดอาการปลอดภัยรอฟื้นตัวส่งพระมงกุฎอาการบาดเจ็บของจ่า11ชานรงค์วงชนะหรือจ่าโจ้อายุ37ปีสังกัดกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่2รักษาพระองค์เหยียบระเบิด PMN2 เมื่อวานนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายแห่งถูกนำตัวมารับการผ่าตัดด่วนที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องจากจ่า11ชานรงค์มีบาดแผลฉุกเฉินและซับซ้อนหลายจุดคณะแพทย์จึงต้องระดมกำลังทำงานเป็นทีมและทำการผ่าตัดพร้อมกันถึง3ทีมในเวลาเดียวกันโดยพันเอกสุรังวิทยาสุสรุจิผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ซึ่งการผ่าตัดใช้เวลานานถึง3ชั่วโมง35นาทีทีมแพทย์ได้ซ่อมแซมบาดแผลและกระดูกที่แตกบริเวณมือขวา4นิ้วได้แก่นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วนางและนิ้วก้อยส่วนมือซ้ายที่ผ่าตัดซ่อมแซมนิ้วชี้และดามเหล็กยึดกระดูกบริเวณนิ้วก้อยที่ฉีกขาดรวมถึงการผ่าตัดรักษาบาดแผลบริเวณขาทั้งสองข้างและข้อเท้าซ้ายซึ่งการผ่าตัดฉุกเฉินร่วมกันผ่านพ้นไปด้วยดีปัจจุบันจ่า11ชานรงค์ได้รับการย้ายเข้าพักฟื้นต่อที่ ICU โดยมีคณะแพทย์และพยาบาลดูแลอย่างใกล้ชิดแต่นิพนตรีอัครพลมูลประดับที่ปรึกษาผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้เดินทางเข้าเยี่ยมให้กำลังใจสำหรับแผนการรักษานั้นแพทย์ให้อยู่ในระยะพักฟื้นประเมินอาการ2สัปดาห์ก่อนจะดำเนินการส่งตัวเข้ารับการพักฟื้นฟูและรักษาต่อที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าต่อไปยศชนันสั่งปลัดอบ.ตรวจสอบปมรัฐศาสตร์ม.อ.เชิญตัวตึงพรรคส้มหลายคนร่วมเสวนาหลังจัดโปรให้นักศึกษาฟังแลก3ชั่วโมงกิจกรรมนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้สัมภาษณ์กรณีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตปัตตานีเชิญบุคลากรของภาคประชาชนเข้าร่วมเสวนาให้นักศึกษาโดยมีเงื่อนไขระบุว่านักศึกษาที่เข้าร่วมจะได้รับชั่วโมงกิจกรรม3ชั่วโมงว่านายยศชนันบอกว่าขณะนี้ได้พูดคุยกับปลัดกระทรวงอวแล้วและขอดูข้อมูลจากมหาวิทยาลัยว่าการจัดงานเป็นไปตามกระบวนการหรือไม่ซึ่งเรื่องดังกล่าวตนรับทราบมาจากสื่อมวลชนส่วนจะเหมาะสมหรือไม่ขอดูรายละเอียดก่อนแต่ยืนยันว่าอิสรภาพทางความคิดถูกจำกัดไม่ได้โดยสิ่งที่ตนเองจะตรวจสอบนั้นจะดูว่าการจัดกิจกรรมการนับชั่วโมงกิจกรรมเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่เมื่อถามว่าหลักเกณฑ์ในการจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างไรนายยศชนันกล่าวว่าการจัดกิจกรรมลักษณะดังกล่าวมีเสรีภาพอยู่แล้วแต่หากเรื่องนี้ถูกผูกกับหน่วยกิจและจัดกิจกรรมก็ต้องดูว่าถูกต้องตามหลักเกณฑ์หรือไม่หากถูกต้องก็สามารถดำเนินการได้อยู่แล้วส่วนเรื่องเนื้อหาก็มีพรบ.ของมหาวิทยาลัยที่จะกำหนดว่าส่วนไหนทำได้หรือไม่ได้ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ดูแลก็ขอให้รอการชี้แจงจากมหาวิทยาลัยก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดย ชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.

0: งใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
4: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกส์ในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกส์นานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกส์ไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
5: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอตเรดิโอโกกรีน
8: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
7: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

โดยดีเจกระเพราฤดีพรเจอกับหนองกระเพราบ่ายโมงถึงบ่ายสองวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะวันนี้พบกันนะคะวันอังคารที่18สิงหาคม2569เวลาเดิมค่ะบ่ายโมงถึงบ่าย2โมงผ่าน

0: ทางสถานีวิทยุสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีแอปพลิเคชัน M-Cord Connect ค่ะแอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้บันเทิงทุกที่ทุกเวลานะคะแล้วก็รับชมผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีบ่ายวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจค่ะวันนี้พิเศษนะคะสำหรับรายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะคุณผู้ฟังตามที่กระเพาได้เกริ่นนำไปตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะโดยเฉพาะใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องของการดื่มกาแฟค่ะแล้วก็ได้ร่วมกิจกรรมนะคะได้ฟังเพลงชิลๆนะคะได้ร่วมสนุกกันค่ะวันนี้มีกิจกรรมดีๆนะคะจากท่องเที่ยวนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะซึ่งวันนี้นะคะกระเพาไม่ได้มาจัดรายการเพียงแค่คนเดียวนะคะถ้าใครรับชมอยู่ในไลฟ์ก็จะเห็นได้ว่าวันนี้ผู้ร่วมรายการของเรานะคะหลายท่านก็อาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาท่านเป็นอย่างดีเลยวันนี้กระเพาได้รับเกียรติค่ะจากทางท่านผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีค่ะท่านผอ.มัณฑนาภูธารักษ์นะคะหรือว่าผอ.ลันตาอยู่ในรายการกับกระเพาแล้วนะคะวันนี้ทางททมีกิจกรรมเยอะเลยค่ะที่จะมาเชิญชวนพี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีร่วมกิจกรรมกันนะคะในโอกาสนี้ทักทายท่านผอ.ลันตากันเลยดีกว่านะคะผอ.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณกระเพานะคะแล้วก็สวัสดีแฟนรายการอสมทเพื่อชุมชนแห่งนี้ด้วยค่ะ
0: ค่ะห่างหายกันไปนานพอสมควรนะคะสำหรับผอ.ที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยในรายการสดๆแบบนี้แน่นอนค่ะว่าวันนี้มานะคะขนกิจกรรมมาเพียบเลยใช่ไหมคะผอ.ค่ะ
1: มากมายเลยค่ะเดือนนี้นี่จุใจจริงๆนะคะเพราะว่ากิจกรรมในเรื่องของในเชิงการท่องเที่ยวนะคะที่รวบรวมเอาในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ในเรื่องของอาหารการกินแล้วก็เป็นวิถีถิ่นมาฝากทุกๆคนด้วยค่ะ
0: ค่ะเรียกได้ว่าเป็นเดือนสิงหาพาเพลินกันเลยทีเดียวนะคะขออนุญาตเรียกผอ.ลันตานะคะหลายท่านที่ติดตามทางTikTok นะคะผอ.เป็นเจ้าของช่องลันตา
1: พาฟิต
0: หลายท่านอาจจะเป็น FC อยู่นะคะเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของการดูแลสุขภาพสามารถเข้าไปติดตามผอ.กันได้เลยค่ะวันนี้นะคะมาเริ่มกันที่กิจกรรมแรกก่อนเลยค่ะคุณผู้ฟังโดยเฉพาะสายกาแฟนะคะใครที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟห้ามพลาดงานนี้เลยทราบมาว่าจัดขึ้นเป็นปีที่3แล้วค่ะงานนี้ชื่อว่า Feel All The Feeling at สุราษฎร์ธานี Amazing สุราษฎร์ Snake Cup 2026ค่ะถามผอ.เลยดีกว่านะคะว่างานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่3แล้วรับรองว่าต้องมีอะไรพิเศษพิเศษมาฝากชาวสุราษฎร์อีกแน่นอนแนวคิดสำคัญในการจัดงานนี้คืออะไรคะ
1: ค่ะงานนี้เป็นปีนี้ปีที่3นะคะเราจะจัดใหญ่ขึ้นกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาแล้วก็มีเครือข่ายมีพันธมิตรมีผู้ประกอบการเนี่ยก็เข้ามาร่วมมากมายเลยทีเดียวนะคะแนวคิดง่ายๆสั้นๆ นะคะที่เราเล็งเห็นคุณค่าก็คือการรังสรรค์หรือการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ่มให้กับต้นทุนของวัตถุดิบในเรื่องของพื้นถิ่นของสุราษฎร์ธานีนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นทุนทางการเกษตรก็ดีนะคะต้นทุนของชุมชนท่องเที่ยวก็ดีหรือต้นทุนทางวัฒนธรรมก็ดีที่เป็นอัตลักษณ์ของสุราษฎร์ธานีเนี่ยเรามาผสานรวมกันนะคะเพื่อที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆโดยเราจะชูจุดเด่นในเรื่องของอาหารโดยเฉพาะเครื่องดื่มนะคะที่เป็นไฮไลท์สำคัญของงานนี้นะคะก็คือเครื่องดื่มที่รังสรรค์มาจากวัตถุดิบในพื้นที่นะคะซึ่งเป็นกลยุทธ์ของการขายสำคัญในการขายเรื่องท่องเที่ยวนะคะที่เราจะดึงในเรื่องของครีเอทีฟทัวริซึมเนี่ยเข้ามาให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้นะคะพร้อมกับการลงมือทำการสร้างประสบการณ์ร่วมกันกับผู้ประกอบการหรือว่าชุมชนในท้องถิ่นนะคะก
0: ็
1: คือการรังสรรค์ในเรื่องของเมนูเครื่องดื่มที่หลากหลาย
0: ะ
1: นะคะปีนี้เนี่ยเรามีร้านคาเฟ่นะคะหรือว่าร้านที่เกี่ยวข้องในเรื่องของเครื่องดื่มเนี่ยมาร่วมงานเนี่ยจำนวน40ร้านเลยนะคะ
0: โอ้เยอะเลยนะคะ
1: มากขึ้นทุกปีทุกปี
0: เหมือนกับรวมคาเฟ่มาไว้ในงานเดียวกันเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสายคาเฟ่อยู่แล้วนะคะมางานนี้งานเดียวได้เที่ยวครบ40ร้านเลย
1: ใช่เพราะว่าเรารวมเราเมนูใน1แก้วนะคะ1แก้วกาแฟนั้นนะคะมันจะถูกหลอมรวมด้วยในเรื่องของงานศิลปะด้วยในเรื่องของอาหารนะคะแม้แต่อาหารก็ยังเอามารวมเป็นเครื่องดื่มได้นะคะเช่นกาแฟชีสไข่เค็มอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ รวมไปถึงงานหัตถกรรมสินค้าพื้นบ้านนะคะที่นำมาต่อยอดร่วมกันกับงานนี้ถึงได้ชื่อว่า Amazing Sura เสน่ห์ Coffee Craft ไงฮะ
0: ค่ะ
1: มีทั้ง Coffee แล้วก็มีทั้งงาน Craft เข้าด้วยกัน
0: ค่ะเรียกได้ว่าเป็นงานที่รวมนะคะของดีนะคะทั้งเครื่องดื่มนะคะอาหารการกินกิจกรรมนะคะรวมอยู่ในงานนี้เลยนะคะกิจกรรมภายในงานนี้ค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าแน่นมากๆเลยเดี๋ยวถามพอก่อนว่างานที่จัดกี่วันนะคะ
1: งานนี้เราจัดเพียงแค่2วันเท่านั้นเองเสาร์อาทิตย์สิ้นเดือนนะคะ 29-30 สิงหาคมนี
0: ้
1: พลาดไม่ได้นะคะ2วันที่แบบว่ากิจกรรมแน่นๆจุกๆเลย
0: ค่ะสถานที่
1: บริเวณริมแม่น้ำตาปีค่ะหน้าวัดกลางเก่านะคะ
0: ก็คือพื้นที่เดิมที่เคยจัดปีที่ผ่านมา
1: ขยับเลื่อนไปนิดนึงเพราะว่า2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราจะจัดบริเวณ
0: หอนาฬิกา
1: หอนาฬิกาเราขยับออกไปอีกนิดนึงนะคะเดินอีกสักประมาณ20-39นะ
0: คะ
1: เราก็จะมีพื้นที่ลานกว้างเนื่องจากว่าปีนี้ที่เราต้องขยับเลื่อนไปเนี่ยเพราะว่าผู้ประกอบการร้านคาเฟ่เนี่ยเข้ามาร่วมงานเยอะถึง40ร้านค่ะ
0: อ๋อที่บริเวณมีศาลาอยู่ใช่ไหมคะ
1: ตรง
0: นั้นจะเป็นพื้นที่ลานกว้างอยู่เพราะฉะนั้นจุใจเลยค่ะ
1: จุใจนะคะแล้วก็กิจกรรมไฮไลท์หลักๆนะคะ3กิจกรรมหลักๆเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของบาริสต้าไลฟ์โชว์
0: ค่ะ
1: ซึ่งเป็นการโชว์ฝีมือการชงกาแฟจากบาริสต้าที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติมาแล้วนะคะโดยใช้ฝีมือ
0: ค่ะ
1: โชว์ฝีมือการชงโดยวัตถุดิบของพื้นที่เรานี่แหละนะคะมีอะไรบ้างวัตถุดิบเช่นสินค้า GI ในพื้นที่อาจจะเป็นไข่เค็มชายานะคะมีมะพร้าว2น้ำแล้วก็มีเงาะโรงเรียนนาสารใช่ไหมคะแล้วก็ยังมีขมิ้นชันมีวัตถุดิบอื่นๆ
0: เช่น
1: ลูกจากเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะมากมายเลยทีเดียว
0: ะ
1: นะคะแล้วก็รายชื่อบาริสต้าเนี่ยทางผู้จัดนะคะก็ได้คัดสัตว์มาอย่างดีนั่นก็คือคุณเจนกวินนาถนะคะซึ่งเป็น
0: World
1: Barista Championship นะคะปี2023จากเมืองเอเชนประเทศกรีซนะคะแล้วก็มีคุณบอสฉัตรเฉลิมเป็นแชมป์โลกWorld Cup Chester Champion นะคะอันนี้ก็ไม่ธรรมดา
0: ลีลาเด็ดแน่นอน
1: ลีลาเด็ดแน่นอน นอกจาก Barista Live Show แล้วเนี่ยเรายังมีกิจกรรม Amazing Signature Drink ด้วยนะคะมีการผู้ประกอบการเนี่ยก็มาร่วมออกบูธนำเสนอเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบท้องถิ่นนั่นแหละ
0: ะ
1: นะคะของร้านคาเฟ่ต่างๆ40ร้านนะคะใครที่เคยทานแล้วปีที่แล้วปีนี้เนี่ยจะมีเมนูใหม่ๆมาอีกเพราะว่าเรามีร้านที่มาเพิ่มเติมนะคะเช่นมัทฉะมะพร้าว
0: นะเมนูแบบ
1: สายมัทฉะนะคะ
0: สาย
1: ชาต้องเข้านะคะแล้วก็มีกาแฟง้อนาสารกาแฟข้าวหลามน้ำรอบเห็นไหมคะ
0: ข้าวหลามน้ำรอบทำเป็นกาแฟนี่เหรอคะ
1: นั่นน่ะสิมันจะมา
0: จะออกแบบหน้าตายังไง
1: หน้าตาเป็นยังไงต้องมาชิมนะคะสองวันนี้เท่านั้นนะคะแล้วก็ยังมีใบเหลียงน้ำผึ้งมะนาวนั่นไงนะคะปกติเราจะทานแต่ใบเหลียงผัดไข
0: ่ใช่แล้วค่ะ
1: อันนี้เราลองมาเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนภาพจำเราใหม่นะคะมาเป็นใบเหลียงน้ำผึ้งมะนาว
0: ะ
1: นะคะแล้วก็มีลาเต้ครีมชีสไข่เค็ม
0: โอ้โหแต่ละเมนูเนี่ยหาทานร้านทั่วไปไม่ได้นะคะก็งานนี้เท่านั้น
1: งานนี้เท่านั้นส่วนงานคราฟค่ะเราก็มีกิจกรรม Amazing Craft นะคะเรามีการออกบูธนำเสนอกิจกรรมสาธิตที่เป็นเวิร์กช็อปหรือว่า DIY ร่วมกันนะคะที่สำหรับนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้เข้าร่วมงานเนี่ยได้มาทำกิจกรรมสร้างประสบการณ์ดีๆร่วมกันนะคะจากชุมชนท่องเที่ยวชุมชนต่างๆของสุราษฎร์ธานีเราเช่นสวนลุงสง
0: ค่ะ
1: ใครอยากจะทำสบู่มะพร้าวจากน้ำมันมะพร้าวมาได้เลยนะคะมีชุมชนเขาเทพพิทักษ์นะคะจะมาสาธิตการทำของเล่นโบราณนั่นก็คือลูกหวือซึ่งหลายคนเนี่ยอาจจะลืมไปแล้วนะคะน้องๆรุ่นใหม่ๆก็อาจจะไม่รู้จักแล้วนะคะเราก็พยายามที่จะสืบทอดสืบสานนะคะ ของเครื่องเล่นเหล่านี้นะคะมาให้ลูกหลานรุ่นใหม่ๆได้เห็นกันนะคะ
0: ค่ะ
1: ชุมชนรักจากบางชนะเขาก็มีสินค้านะคะมะผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติคือสีลูกจากนะคะให้เราได้มาร่วมทำกิจกรรมเวิร์กช็อปกันด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในส่วนของบูธชุมชนเมืองสมุนไพรบางไทรซึ่งจะนำเสนอเรื่องของชาสมุนไพรนะคะ
0: ค่ะ
1: นอกจากนี้มีศาสินาหัตถศิลป์ชุมชนนะคะที่เขาจะมาสาธิตในเรื่องของการเพ้นผ้าปาเต๊ะ ใครสนใจแบบไหนนะคะก็ไปเลือกไปดูที่ช็อปที่บูธได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะทำทั้ง5บูธ6บูธเนี่ยก็แบ่งเวลานะคะ2วันเสาร์กับอาทิตย
0: ์ค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะโหแต่ละกิจกรรมเนี่ยอันนี้ขออนุญาตสอบถามนะคะแทนคุณผู้ฟังทางบ้านนิดหนึ่งนะคะการทำกิจกรรมเวิร์กช็อป DIY ตรงนี้มีค่าใช้จ่ายไหมคะพ่อคะ
1: ค่าใช้จ่ายของเราไม่

0: ไม่มีนะคะเราให้ทุกคนเนี่ยได้ร่วมทำกิจกรรมด้วยกันแต่ยกเว้นว่าถ้าจะซื้อกลับหรือว่ายังไงอันนี้จะมีค่าใช้จ่าย
1: ค่ะก็คือจะมีส่วนหนึ่งก็คือจะมีสินค้าที่สำเร็จรูปแล้วมาวางจำหน่ายในงานด้วยนะคะแต่ถ้าใครอยากจะฝึกทำหรือว่าสนใจก็สามารถไปร่วมทำกิจกรรมกันในงานได้นะคะตรงนี
0: ้
1: ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าร้านคาเฟ่40ร้านนะคะจุใจแน่นอนเนื่องจาก40ร้านเนี่ยมันแบบเยอะมากเราก็ไม่สามารถเอ่ยรายชื่อร้านได้ทั้งหมดมีร้านไหนบ้างต้องไปชมด้วยตนเองนะคะ
0: รับรองว่าเป็นร้านเด็ดร้านดังร้านที่ทุกคนอาจจะเคยได้ไปสัมผัสมาแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เคยลองเมนูที่รังสรรค์ขึ้นใหม่เพราะว่างานนี้เนี่ยเรามีเงื่อนไขนะคะว
1: ่
0: าอย่างน้อย1เมนูเนี่ยต้องเป็นเมนูที่รังสรรค์ใหม
1: ่ค่ะก็คือนำวัตถุดิบจากในท้องถิ่นนะคะมารังสรรค์ให้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ดริงค่ะงานนี้ต้องลองก็เพราะอยากลองใบเหลียงน้ำผึ้งมะนาวมากๆเลยค่ะ
0: ใช่
1: รสชาติมันจะเป็นยังไงเนาะนะคะถ้าใครอยากจะชิมก็ต้องไปงานนี้เท่านั้นนะเพราะว่าสุราษฎร์ธานีเนี่ยเราขึ้นชื่อว่าไม่ใช่เมืองร้อยเกาะเลยนะบางคนก็เอามาแอบแซวเล่นว่าเป็นเมืองร้อยคาเฟ่คาเฟ่เยอะมากจริงๆนะคะค่ะสำหรับการจัดงานในครั้งนี้กิจกรรมเราสามารถไปร่วมได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ
0: ได้ตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะ
1: แต่เช้าเลย
0: เก้าโมงสิบโมงเนี่ยก็คือเดินได้แล้วนะคะ
1: ค่ะจนถึงตอนเย็นเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะสามทุ่มสี่ทุ่มประมาณนั้น
1: โอ้วันเสาร์คนต้องเยอะมากๆเลยเพราะว่ามีถนนคนเดินด้วย
0: ใช่
1: ค่ะไปร่วมกันได้เลยนะคะกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะทางททได้วางเป้าหมายในการจัดงานไว้ยังไงบ้างคะ
0: ในการจัดงานกิจกรรมครั้งนี้ค่ะนับว่ามันเป็นการวางเรื่องของกลยุทธ
1: ์
0: ทางการส่งเสริมทางการตลาดนะคะเพื่อที่จะยกระดับสินค้าและบริการทางด้านการท่องเที่ยวขึ้นมาแล้วก็ในเรื่องของการชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นขึ้นมาซึ่งเราคาดหวังนะคะว่าสินค้าต่างๆหรือว่าร้านคาเฟ่ต่างๆที่ได้คิดค้นสูตรใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยค
1: ่ะ
0: เราอยากที่จะชูจุดแข็งเหล่านี้ค่ะมาเป็นจุดขายในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นตัวดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เดินทางเข้ามาเพราะว่านักท่องเที่ยวสายเรื่องของการกินเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะ
1: คะ
0: โดยเฉพาะถ้าเป็นเครื่องดื่มสายกาแฟเนี่ยก็จะแยกย่อยไปเยอะมากทั้งกาแฟทั้งชาทั้งโกโก้อะไรก็ว่าไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากให้งานนี้ค่ะเป็นงานที่สร้างการรับรู้ในกลุ่มของคนรักในเรื่องของอาหารแล้วก็รักในเรื่องของเครื่องดื่มนะคะแล้วก็เครื่องดื่มที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ด้วยนะคะได้เข้ามาในงานแล้วก็ยึดโยงไปถึงแหล่งท่องเที่ยวแหล่งผลิตแหล่งของวัตถุดิบต่างๆนะคะแล้วก็ชุมชนท่องเที่ยวต่างๆนะคะนอกจากนี้เนี่ยเราก็ต้องการที่จะเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการร้านกาแฟร้านคาเฟ่ต่างๆในระดับ SME แล้วก็ระดับขนาดใหญ่ในพื้นที่เราด้วยรวมไปถึงวัตถุดิบในท้องถิ่นนะคะเราอยากจะเพิ่มมูลค่าแล้วก็รังสรรค์เป็นส่วนประกอบของเครื่องดื่มที่มันสะท้อนอัตลักษณ์ถ้าเรามาเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเราอยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ประทับใจแล้วก็ได้จําได้กลับไปเนี่ยได้มีภาพจําว่าถ้ามาสุราษฎร์ธานีมาเช็คอินเนี่ยเครื่องดื่มต้องเป็นเมนูอะไร
1: ค่ะ
0: แล้วก็สามารถที่จะบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นส่วนประกอบหรือว่าไฮไลท์ของเครื่องดื่มเหล่านั้นเนี่ยได้เช่นอุ๊ยทําจากงอนาสารงอนาสารนี่เป็นสินค้า GI ของสุราษฎร์นะเค้าเก็บที่อำเภอนี้ลำเภอนี้เนี่ยนอกจากเงาะแล้วเนี่ยเขายังมีนวัตกรรมใหม่ไปทำในเรื่องของผ้ามัดย้อมที่เป็นใช้นวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาสารสกัดจากเมล็ดเงาะที่มาทำผ้ามัดย้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราอยากสร้างการรับรู้ตรงนี้เนี่ยให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นงานนี้นะคะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะมาร่วมกันสร้างประสบการณ์ใหม่ๆนะคะพอค่ะก็คือไม่ใช่เฉพาะแค่มาเดินเที่ยวงานหรือว่ามาดื่มกาแฟอร่อยอย่างเดียวเพียงแต่ว่ามีจัดกิจกรรมในเยอะแยะมากมายเลยให้ได้ร่วมกันเพราะว่าสุราษฎร์เราเนี่ยมีทุนนะคะมีต้นทุนเยอะตามที่ผอ.ได้เอ่ยไปเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาวิถีชีวิตศิลปะอาหารงานหัตถกรรมต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่มีมูลค่าทั้งนั้นเลยนะคะแล้วพวกเราทุกคนนะคะโดยเฉพาะทางททเองก็พยายามหยิบยกขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างมูลค่านะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆในงานนี้กันนะคะให้ผอ.ได้พูดเชิญชวนร่วมกิจกรรมงานนี้กันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ
0: ค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะเพื่อนๆพี่ๆแฟนรายการนะคะรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่อยู่ ต่างจังหวัดด้วยนะคะถ้ามีโอกาสค่ะเสาร์อาทิตย์สิ้นเดือนของเดือนสิงหาคมนะคะเรายังมีกิจกรรมดีๆในพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีนะคะงานนี้นอกจากททท.แล้วนะคะก็ยังมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เนี่ยให้ความร่วมมือนะคะให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีในการจัดงานนะคะถือว่าเป็นร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงานแล้วก็เครือข่ายพันธมิตรของร้านคาเฟ่ต่างๆนะคะเขาก็ยินดีแล้วก็รอนะคะอยากให้ทุกคนได้มาร่วมชิมเมนูใหม่ๆด้วยกันนะคะ
1: ค่ะงาน Feel All The Feeling นะคะ สุราษฎร์ธานี Amazing สุราษฎร์เสน่ห์คอฟคราฟ2026ค่ะเน้นย้ำนะคะจัดที่บริเวณลานสนามหน้าวัดกลางเก่านะคะ29-30นะคะ2วันสิงหาคมเสาร์อาทิตย์สิ้นเดือนพลาดไม่ได้จริงๆโดยเฉพาะสายคาเฟ่คอกาแฟทั้งหลายนะคะไม่ได้หมดเพียงแค่งานนี้นะคะที่ทางททท.จะมาเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมอีกหนึ่งงานค่ะไปกันที่พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพินนะคะงานนี้หลายๆท่านเนี่ยอาจจะเคยมีโอกาสได้ไปเที่ยวชมมาแล้วนะกระเพาเองก็ไปมาแล้วนะคะแต่เพิ่งจะมีการจัดงานGrand Openingเนี่ยจะเริ่มในวันที่20สิงหาคมนี้นะคะคุณผู้ฟังซึ่งงานนี้จัดขึ้น 20-23 สิงหาคมซึ่งก็ทราบมาว่าทางททท.ไปร่วมกิจกรรมด้วยใช่ไหมคะผอ.
0: ใช่ค่ะเนื่องจากว่าพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพินเนี่ยเราถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งในแต่ละจังหวัดเนี่ยไม่ได้มีทุกจังหวัดนะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราอยากให้น้องๆนักเยาวชนรุ่นใหม่ๆรวมไปถึงคุณพ่อคุณแม่นะคะได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมนี้จูงลูกนะคะจูงลูกจูงหลานไปนะคะพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะคะตั้งแต่วันที่ที่จะเริ่มวันที่20ถึง23สิงหาคมนี้ซึ่งภายในงานเนี่ยมีกิจกรรมมากมายเลยนะคะเช่นนิทรรศการพิเศษมหัศจรรย์ซากดึกดำบรรพ์ภาคใต้นะคะแล้วก็มีนิทรรศการมหัศจรรย์ไดโนเสาร์ไทยผืนแผ่นดินถิ่นมหายุคกลาง
1: ค่ะ
0: นอกจากนี้มีกิจกรรมย้อนรอยทะเลโบราณด้วยและมีอีกหลากหลายกิจกรรมโดยเฉพาะหนึ่งในนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็ได้ร่วมกิจกรรมออกบูธในงานครั้งนี้ด้วยนะคะโดยนำเอาน้องๆวิทยาลัยอาชีวศึกษานะคะไปเปิดบูธเพ้นลายบนเปลือกหอยนางรมกันค่ะ
1: เอาหอยเอาเปลือกหอยมาเพ้นลายนะคะแล้วเอาไปทำอะไรต่อยอดได้ไหมคะ
0: ปกติเนี่ยเราทานหอยนางรมเนี่ยเราก็จะทานแต่ตัวเนื้อ
1: ใช่
0: แล้วก็เปลือกเราก็ทิ้งไป
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นขยะด้วย
1: ใช่เลย
0: แต่เราอยากจะเพิ่มมูลค่าให้ขยะเหล่านี้เขามีราคาขึ้นมาก็นำมาเพ้นลายเป็นของที่ระลึกนะคะหรือว่าใครจะไปติดเป็นแมกเนตติดตู้เย็นได้
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ค่ะโอ้เพราะฉะนั้นไปร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะคะทางททไปออกบูธก็คือทุกวันเลยใช่ไหมคะพอ20ถึง23
0: ใช่ค่ะทั้ง3วันนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยใครต้องการที่จะไปหัดเพ้นลายนะคะก็ไปร่วมได้เลยที่บูธของ
1: แสดงว่าเข้าไปร่วมกิจกรรมเพ้นลายเสร็จแล้วสามารถเอากลับบ้านได้ใช่ไหมคะเน
0: ี่ยเอากลับได้ค่ะ
1: ว้าว
0: เป็นที่ระลึกนะคะชิ้นเดียวในโลก
1: ชิ้นเดียวในโลกเลยมาจากฝีมือเรา 9:30 น. ถึง 1-2 ทุ่มนะคะ 9:30 น. ถึง 2ทุ่มค่ะพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพินนะคะย้อนรอยทะเลโบราณมหัศจรรย์ซากดึกดำบรรพ์ภาคใต้20ถึง23สิงหาคมนี้นะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
0: ฝากอีก2งานได้มั้ยคะ
1: ได้เลยค่ะ
0: นะคะไหนๆก็
1: จะบอกเลยว่าเดี๋ยวพาไปดูดนตรีบ้างค่ะนี่เร็วๆนี้เหมือนกัน
0: ใครที่เป็นสายศิลปินนะคะสายแฟนคลับศิลปินสายดนตรีสายชิลๆนะคะอยากให้ไปร่วมงานนี้ค่ะไม่อยากให้พลาดเลยนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะร่วมกับหลายๆหน่วยงานนะคะจัดงานสมายแอสสุราษฎร์ขึ้นนะคะชวนสัมผัสเสน่ห์สุราษฎร์ผ่านเทศกาลดนตรีอาหารศิลปะวัฒนธรรมนะคะเพื่อกระตุ้นการเดินทางในช่วงกรีนซีซั่นในช่วงหน้าฝนนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งเรามีศิลปินที่รอสแตนบายให้ความสุขกับทุกๆคนนะคะหลากหลายศิลปินเลยยกตัวอย่างนะคะเช่นศิลปิน Wan and Dog นะคะแล้วก็มีศิลปินเมอร
1: ์ค่ะ
0: นะคะมีศิลปินมัสเก็ตเชียร์ค่ะก็คิดว่าน้องๆวัยรุ่นนะคะกลุ่มวัยทำงานก็น่าจะรู้จักเป็นอย่างดีชื่นชอบเป็นอย่างดีนะคะ
1: ค่ะนะคะรับรองว่างานนี้มีนอกจากมีดนตรีแล้วก็ยัง
0: มีอาหาร
1: มี
0: ศิลปะวัฒนธรรมนะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่21 ถึง23
1: โอ้โห
0: นะคะสัปดาห์นี้แล้ว สัปดาห์นี้แล้วข้างโรงแรมวังใต้นะคะหลายคนถามว่าที่ไหนนะคะข้างโรงแรมวังใต้แล้วก็ช่วงนี้นะคะสามารถที่จะไปเข้าร่วมกิจกรรมหรือติดตามข่าวสารกันได้ที่ เพจของททสำนักงานสุราษฎร์ธานีนะมีรางวัลมีกิจกรรมด้วยนะคะก็ไปร่วมเล่นกิจกรรมแล้วก็รับของที่ระลึกกันได้เลยนะคะส่วนอีกหนึ่งงานค่ะที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมนี้นะคะเป็นการจัดงานของจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเจ้าภาพโดยเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะคะจะจัดกิจกรรมปั่นให้ร้อยใจเกินร้อยเมืองคนดีประจำปี2569ซึ่งจัดเป็นครั้งที่10นะคะเป็นการกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
1: ค่ะงานนี้ทราบมาว่าจะมีนักปั่นจากทั่วประเทศมาร่วมก
0: ิ
1: จกรรมกันนะคะที่สุราษฎร์ธานีพระเทศบาลเองก็ฝากมาเชิญชวนอยู่นะคะว่าให้ชาวสุราษฎร์เป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะในการต้อนรับนักปั่นจากทั่วประเทศจัดวันอาทิตย์ที่23ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ตั้งแต่ตีห้า
0: เช้าเลย
1: ตีห้าเลยนะคะใครที่สมัครร่วมกิจกรรมไว้ก็ไปร่วมใครไม่ได้สมัครก็สามารถออกมาให้กำลังใจนักปั่นกันได้นะคะโอ้เรียกได้ว่าเป็น2สัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหานี้ที่แบบเต็มไปด้วยกิจกรรม
0: มาแรงแซงโค้ง
1: สน
0: ุ
1: กสนานเลยทีเดียวนะคะงานนี้ย้อนกลับไปที่คอนเสิร์ตสมายแอสซูราเนี่ยเป็นเทศกาลดนตรีเสน่ห์วิถีใต้ที่เปิดให้เข้าชมฟรีนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวหลายท่านบอกเอ้ยเสียเงินหรือเปล่าฟรี
0: ททจัดงานไม่เคยมีเก็บตังค์นะคะฟรีทุกงานนะคะ
1: กดกระดิ่งหน่อยฟรีค่ะฟรีทุกงานนะคะสามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้เยอะๆเลยคอนเสิร์ตนี้เริ่มกี่โมงนะคะ
0: คอนเสิร์ตเริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นแล้วค่ะพ
1: ิ
0: ธ
1: ี
0: เปิดประมาณ16:30 นี้เริ่มลงทะเบียนสื่อมวลชนแล้วก็ผู้เข้าร่วมงานแล้วก็เริ่มพิธีเปิดกัน17:00 น.นะคะ
1: ค่ะก็คือเป็นงานช่วงเย็นนะคะสำหรับสมายแอสสุราธานีส่วนคอฟคาร์ฟเนี่ยตั้งแต่เช้าเลยไปจนถึงตอนเย็นนะคะและนี่ก็คือกิจกรรมดีๆนะคะที่ทางททค่ะสำนักงานสุราธานีนะคะได้จัดกิจกรรมแล้วก็ร่วมจัดกับหน่วยงานอื่นๆด้วยนะคะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวสุราษฎร์ออกมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะสุดท้ายท้ายสุดนี้ผอ.มีอะไรอยากจะฝากเพิ่มเติมไหมคะเชิญค่ะ
0: ก็อยากที่จะส่งต่อความสุขนะคะในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้กับทุกๆท่านนะคะให้กับผู้มาเยือนด้วยแล้วก็อยากที่จะส่งมอบประสบการณ์อันมีคุณค่านะคะในการเดินทางท่องเที่ยวที่มาสัมผัสกับวิถีชีวิตอัตลักษณ์ของความเป็นชาวสุราษฎร์ธานีอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนะคะแล้วก็มาร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศโดยรวมร่วมกันค่ะ
1: ค่ะนะคะก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมทำกิจกรรมดีๆนะคะมาใช้เวลาดีๆกับพวกเรานะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะท่านหมออลันตามัณฑนาภูธารารักษ์ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีเป็นอย่างสูงนะคะที่ได้เกี่ยวกับทางรายการมาบอกเล่ามาประชาสัมพันธ์งานดีๆแบบนี้นะคะไว้โอกาสหน้ามีกิจกรรมอีกเยอะเลยนะคะจนกว่าจะถึงสิ้นปี
0: เดี๋ยวได้เจอกันอีกนะคะ
1: เพราะว่า
0: เดือนตุลาก็จะมีงานชักพระ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราก็มาคุยรายละเอียดกัน
1: ค่ะได้ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณผอ.แล้วก็ขอบคุณน้องยอดด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: M Quad Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี 102 สุราษฎร์ธานี
3: M Quad Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาท แต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ก102อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ักทายกันช่วงที่2นะคะกับอสมทเพื่อชุมชนค่ะผู้ฟังขาเดี๋ยวก่อนไปฟังเพลงกันทักทาย FC ของเรากันสักนิดนึงนะคะน่าจะรอนานแล้วสุดที่จะเจ้าไขว้คว้าบอกว่าบ่ายนี้นาสารฝนตกจ้าจะบอกว่าตอนเที่ยงนะคะที่นี่ทั้งลมทั้งฝนเลยจ้าถนนฝั่งตรงกันข้ามนะคะฝั่งตรงข้ามอสมทเนี่ยไฟดับตลอดสายเลยนะคะแต่ฝั่งอสมทเนี่ยไฟไม่ดับนะคะจะดับฝั่งตรงกันข้ามเพราะว่าลมมาเหมือนลมพายุเลยต้นมะม่วงที่สถานี 3-4 ต้นนะคะโอ้ยน่าสงสารมากโอนเอ็นไปตามกระแสลมนะคะแต่ตอนนี้ฝนหยุดแล้วค่ะฝนหยุดแล้วนะคะฝนตกไม่หนักค่ะแต่ว่าลมแรงมากนะคะช่วงเที่ยงที่ผ่านมาน้องเตสวัสดีค่ะบ้านนาเดิมฝนตกแล้วครับนะคะขอเพลงเรื่องธรรมดาได้เลยจ้าพี่ติ๊กน้ำส้มจ๋าสวัสดีค่ะกาญจนดิษฐ์ฝนตกไหมจ๋าสวัสดีน้องต้นน้ำนะครับน้องภูมิสวัสดีค่ะฝากสวัสดีผอ.ลันตาด้วยนะคะพี่อดุลสวัสดีค่ะจากคีรัตนิคมขอเพลงแม่ว่างของพี่เสกด้วยนะคะบอกว่า FC หลายคนอยากให้ทำคลิปแนะนำแอปพลิเคชัน Mcord Connect หน่อยแอปเดียวเชื่อมได้ทั่วโลกอ๋อชมได้ทั่วโลกได้เดี๋ยวบอกน้องสายหมอกให้นะคะบอกน้องสายหมอกให้แบบทำคลิปแนะนำแอปพลิเคชันได้เลยเดี๋ยวจัดให้ขอบคุณค่ะอ่ะเมื่อกี้พูดถึงงานกาแฟครอปคัพนะคะ2026น่าไปมากงานนี้ก็เลยทำให้รู้สึกคิดถึงเพลงนี้ของพี่แมวขึ้นมา1เพลงค่ะขอกาแฟแก้วหนึ่งงานเก่าๆจากพี่แมวจิรศักดิ์ค่ะ

0: ลงที่น่ารักมากๆนะคะเพลงนี้จริงๆแล้วเปิดตอนเช้าก็น่าฉมองมากๆเลยเนาะขอกาแฟแก้วหนึ่งตั้งแต่เรื่องธรรมดาเนี่ยที่ขอเนี่ยเป็นเพลงของค็อกเทลหรือว่าของพี่เจมเอ่ยบ่ายนี้นะคะนอกจากมีเพลงเพราะๆมาฝากมีกิจกรรมดีๆมาเล่าสู่กันฟังแล้วยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมเช่นเดียวกันนะคะมารอบนี้เป็นสายรักสุขภาพแล้วก็สายบุญด้วยทั้งสายรักสุขภาพแล้วก็สายบุญด้วยนะคะเชิญชวนค่ะโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะคะเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการ Boost for Run ค่ะวิ่งปันน้ำใจเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ทุกท่านทราบนะคะว่าเลือดถือว่าเป็นทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยชีวิตผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยอุบัติเหตุผู้ป่วยผ่าตัดหรือว่าผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆซึ่งยังคงมีความต้องการอย่างต่อเนื่องในระบบสาธารณสุขนะคะโครงการ Boost for Run ค่ะจึงได้จัดขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคเลือดแล้วก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมค่ะในการให้ซึ่งไม่เพียงช่วยชีวิตผู้อื่นนะคะแต่ยังสร้างความสุขและคุณค่าให้กับผู้ให้อีกด้วยค่ะโครงการนี้นะคะยังเชื่อมโยงกิจกรรมการบริจาคเข้ากับการออกกำลังกายผ่านกิจกรรมวิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพควบคู่กับการทำความดีนั่นเองวัตถุประสงค์หลักๆเลยก็เพื่อที่จะระดมโลหิตเข้าสู่สภากาชาดไทยให้ได้มากที่สุดค่ะเพื่อสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของการบริจาคเลือดเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกนะคะในการให้และการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเห็นว่าการให้สามารถสร้างความสุขทั้งตนเองและผู้อื่นได้แล้วก็เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและก็การมีสุขภาพที่ดีส่วนรูปแบบและเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการค่ะท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยเลือกบริจาค1ใน4วิธีดังนี้ค่ะวิธีที่1นะคะบริจาคเลือดด้วยตนเองก็สามารถไปกันได้เลยไม่ว่าจะเป็นที่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหรือจะเป็นจุดรับบริจาคโลหิตต่างๆนะคะของกาชาดสุราษฎร์ธานีนะคะหรือกรณีที่มีหน่วยงานอื่นๆนะคะเปิดรับบริจาคค่ะก็สามารถไปบริจาคด้วยตนเองได้เลยวิธีที่2นะคะชักชวนผู้อื่นมาบริจาคเลือดค่ะอย่างน้อย1คนนะคะวิธีที่3บริจาคสิ่งที่เกี่ยวข้องกับร่างกายอย่างเช่นเกล็ดเลือดพลาสมาอวัยวะตามความเหมาะสมแล้วก็ตามข้อกำหนดค่ะวิธีที่4นะคะบริจาคเงินจำนวน500 บาทเข้าบัญชีโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีโดยระบุซื้อครุพันธ์ธนาคารเลือดนะคะทั้งหมดมี4วิธีให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้เลือกวิธีใดวิธี1ก็ได้หรืออยากจะขอทั้ง4วิธีเลยได้ไหมน้องกระเพราได้ค่ะเราไม่ขัดศรัทธาเลยจริงๆนะคะส่วนขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ะ1ผู้สมัครนะคะสามารถดำเนินการบริจาคตามเงื่อนไขที่เลือกได้เลย2เก็บหลักฐานได้ตั้งแต่1กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่31ตุลาคม2569นะคะอย่างเช่นใบรับรองการบริจาคโลหิตหรือบริจาคร่างกายใครที่บริจาคโลหิตเป็นประจำอยู่แล้วก็อย่าลืมเก็บใบรับรองเอาไว้ด้วยค่ะใบเสร็จค่ะกรณีท่านใดที่มีความประสงค์บริจาคเป็นเงินก็เก็บใบเสร็จไว้นะคะอัพโหลดหลักฐานผ่านลิงก์สมัครของโครงการได้เลยหลังจากนั้นก็รอการยืนยันสิทธิ์จากทีมงานสิทธิประโยชน์สำหรับผู้เข้าร่วมในครั้งนี้นะคะนั่นหมายความว่าถ้าคุณส่งลิงก์ยืนยันสิทธิ์ไปแล้วไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการบริจาคเลือดหรือเป็นใบเสร็จนะคะกรณีบริจาคเงินถ้าทีมงานส่งตอบรับมาว่าคุณผ่านการรับรองสิทธิ์อะไรประมาณนี้นะคะสิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับนั่นก็คือเสื้อค่ะเสื้อโครงการ Boost for Run จำนวน1ตัวเป็นโทนสีขาวแดงสวยมากสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งนะคะวิ่งปันน้ำใจ Boost for Run แล้วก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยต่อชีวิตผู้อื่นได้อีกด้วยค่ะ รูปแบบกิจกรรมนะคะระยะทาง5กิโลเมตรสถานที่ก็คือสนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่15พฤศจิกายนนี้ค่ะนะคะวันที่15พฤศจิกายนนี้เพราะฉะนั้นเป็นโครงการที่ดีมากๆทั้งได้ร่วมกิจกรรมได้สุขภาพที่ดีได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะคะแล้วก็ได้ทำบุญไปในตัวด้วยค่ะเป็นโครงการที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นอยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวสุราษฎร์ร่วมกิจกรรมครั้งนี้กับทางโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีกันเยอะๆนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆแบบนี้บอกต่อๆกันด้วยค่ะ
1: M-Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
0: เสื้อสวยมากเดี๋ยวกระเพาจะโพสต์ให้ที่หน้าเพจของอสมทสุราษฎร์คุณผู้ฟังสามารถเข้าไปชมเสื้อได้เสื้อเนี่ยจะเป็นโทนพื้นขาวนะคะแล้วก็มีสีแดงสีน้ำเงินตัดกันมีภาพของตัวอาคารตึกโรงพยาบาลสุราษฎร์นะคะแล้วก็เป็นสกรีนข้างหลังว่า Boot for Run 191ชีวิตนะคะเสื้อสวยมากเดี๋ยวจะโพสต์พร้อมกับรายละเอียดการร่วมกิจกรรมให้คุณผู้ฟังนะคะได้เข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันทักทายกันต่อเมื่อกี้ทักทายกันถึงไหนแล้วตะวันมาแล้วค่ะสวัสดีตะวันด้วยสวัสดีพี่อดุลนะคะพี่ผู้พิทักษ์สังคมน้องของพี่เจมนะโอเคพี่ธวัชชามทองสวัสดีค่ะสวัสดีตะวันบอกว่าตะวันขอคาปูชิโน่2แก้วครับใครใจดีซื้อไปฝากตะวันหน่อยนะคะ2แก้วคาปูชิโน่กาแฟช่วงบ่ายถ้าหลายคนดื่มเนี่ยอาจจะตาค้างได้นะคืนนี้แต่บางคนก็กินกาแฟทั้งวันก็ยังนอนหลับก็มีเยอะนะคะพี่เดือนจ้าสวัสดีค่ะทักทายการขอบคุณมากๆค่ะพักฟังอีกสักหนึ่งเพลงค่ะงานเก่าๆจากพี่เจมเรืองศักดิ์นะคะในนี้ชื่อว่าเรื่องธรรมดา

0: ก102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: เวลาใกล้จะหมดอีกแล้วค่ะตาบอนคาปูชิโน่เดี๋ยวพรุ่งนี้อาจจะมีคนซื้อไปให้นะอันนี้น้องก็พอบอกให้แล้วนะใครใจดีซื้อคาปูชิโน่ไปฝากตาวอนด้วยที่แยกโฮมโปรนะคะแยกโฮมโปรเดี๋ยวมาดูข่าวสารนะคะมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์อีกบ้างหรือเปล่าน้อเดี๋ยวกระเพาะขอดูสักครู่หนึ่งอีกหนึ่งข่าวกระเพาะลืมละเป็นงานที่เพื่อนๆฝากมานะคะเดี๋ยวเพื่อนว่าดีเจไม่สนใจเลยลืมได้ไงเนี่ยแป๊บหนึ่งนะคะข้อมูลมันเยอะมากเป็นงานสังสรรค์นะคะเจอศิษย์เก่ากันสำหรับใครที่เป็นเพื่อนๆนะคะรั้วชมพูเขียวกอดเพื่อนเก่าเล่าเรื่องใหม่ค่ะขอเชิญชวนนะคะเพื่อนๆชาวสทรุ่น93/96นะคะรุ่น93/96ศิษย์เก่าโรงเรียนสุราษฎร์ธานีค่ะไปร่วมพบปะสังสรรค์นะคะกระชับความสัมพันธ์กันได้ในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ค่ะเสาร์ที่19กันยานะคะที่ร้าน15บาร้าน15บาอยู่ที่ตำบลวัดประดู่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะคะงานเริ่มตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะก็เชิญชวนนะคะใครที่เป็นรุ่นนี้สท 93/96 ค่ะไปร่วมสังสรรค์กันนะคะ
0: M-Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: แล้วก็ประชาสัมพันธ์นะคะจากการประปากันสักนิดหนึ่งค่ะนะคะแป๊บนึงนะคะอัปเดตความคืบหน้านะคะการแก้ไขปัญหาน้ำประปาไหลอ่อนและไม่ไหลค่ะจากกรณีที่มีเครื่องสูบน้ำหลักเนี่ยณสถานีสูบน้ำแรงต่ำท่าพรานะคะเกิดความเสียหายส่งผลให้ไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้เต็มประสิทธิภาพทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีชั้นพิเศษนะคะก็แจ้งความคืบหน้ามาอย่างทุกท่านค่ะว่าการดำเนินงานล่าสุดเนี่ยผลการดำเนินงานนะคะระบบผลิตหลังดำเนินการติดตั้งปั๊มโมบายเพื่อสูบน้ำในสระพักตะกอนบ้านนาทรายแล้วส่งผลให้สามารถเพิ่มปริมาณการสูบน้ำดิบได้มากขึ้นและก็ช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิตน้ำประปาได้ดียิ่งขึ้นค่ะระบบจ่ายนะคะได้มีการปรับแผนการจ่ายน้ำโดยการผันน้ำเข้าสู่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งขยายระยะเวลาในการจ่ายน้ำเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะส่วนแนวทางการบริหารจัดการน้ำชั่วคราวเพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบในช่วงนี้ก่อนนะคะจะทำการเปิดจ่ายน้ำปกติในช่วงเช้าในช่วงเวลา 5:00-9:00 โมงเช้าค่ะแล้วก็จะจ่ายน้ำชั่วคราวอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงเวลาตอนเย็นก็คือ5โมงเย็นถึง4ทุ่มค่ะส่วนช่วงเวลาอื่นๆจำเป็นต้องปรับลดแรงดันน้ำลงนะคะเพื่อรักษาเสถียรภาพของระบบเนื่องจากกำลังการสูบน้ำดิบเนี่ยมันยังไม่เต็มประสิทธิภาพนะคะโดยที่พื้นที่โซนสูงแล้วก็พื้นที่ปลายเส้นท่อเนี่ยอาจจะยังคงประสบปัญหาน้ำไหลอ่อนหรือไม่ไหลในบางช่วงเวลาทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีชั้นพิเศษค่ะต้องขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างสูงนะคะเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็กำลังเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อยู่อย่างเต็มกำลังนะคะเพื่อที่จะให้สามารถกลับมาจ่ายน้ำได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะก็จะแจ้งรายงานประชาสัมพันธ์มาเพื่อพี่น้องประชาชนได้รับทราบกันต่อไปค่ะ
0: M-Cord Radio Network 102อสมทสุราษฎร์ธานี102สุราษฎร์ธานี
1: เวลาหมดพอดีเลยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการค่ะอสมทเพื่อชุมชนนะคะวันพรุ่งนี้บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงพลาดไม่ได้เลยใครที่ติดตามเรื่องของป้าดานะคะตอนนี้ป้าดาคนรู้จักไปทั่วเมืองแล้วจ้ะใครที่สนใจเรื่องของที่ดินนะคะเรื่องของป้าดา นะคะเรื่องของมรดกที่ดินนะที่เป็นเคสตัวอย่างของป้าดาที่เกิดขึ้นอยู่นะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะท่านผอ.จากศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมาให้ความรู้ให้ข้อมูลเรื่องนี้กันในรายการอสมทเพื่อชุมชนยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยพบกันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา14นาฬิกา MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: คัดชื่อต่างด้าวออกจากระบบเกือบ 2.5 พันรายนายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองร่วมกันแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการกวาดล้างบ้านกลางกรุงทลายขบวนการสวมสิทธิ์จัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยหรือบัตรสีชมพูหมายเลข7โดยมิชอบด้วยการย้ายชื่อแรงงานและเด็กต่างด้าวเข้าทะเบียนบ้านแฟลตดินแดงเพชรเกือบ 2,500 รายโดยนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่าปฏิบัติการครั้งนี้ขยายผลมาจากการจับกุมคดีสวมสิทธิ์สัญชาติที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีขบวนการลักษณะเดียวกันเกิดขึ้นในพื้นที่แฟลตดินแดงกทม.ซึ่งจากการตรวจสอบพบความผิดปกติในการออกบัตรสีชมพูหมายเลข7ของสำนักงานเขตดินแดงตั้งแต่ปี2567จนถึงปัจจุบันสูงถึง 2,347 รายซึ่งสูงผิดปกติอย่างมากและเมื่อสำรวจห้องพักขนาด 30x40 ตารางเมตร3ห้องแรกกลับพบมีชื่อบุคคลเข้าพักอาศัยรวมกันถึง140คนบางห้องมีชื่ออัดแน่นตั้งแต่15 40ถึง64คนซึ่งกรมการปกครองโดยชุดโดป้า NICE ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์จนศาลอนุมัติหมายจับ7รายและจับกุมได้ครบทั้งหมดแล้วได้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ3รายเจ้าบ้านและนายหน้า2รายนายหน้าและผู้สนับสนุน2รายโดยในส่วนของราชการที่ทุจริตนั้นกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเด็ดขาดให้ออกจากราชการไว้ก่อนสถานเดียวพร้อมเพิกถอนรายการทะเบียนที่ทุจริตทั้งหมดออกจากฐานข้อมูลทันทีป้าดาพร้อมบริวารบุกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตรวจทำเนียบวัดป่าอดุลยารามเมื่อเวลา 12:40 นาทีที่ผ่านมานางสาวชมมณีน้อยจันทร์อายุ62ปีหรือป้าดาพร้อมบริวารเดินทางไปที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติถนนพุทธมณฑลสาย4เพื่อขอตรวจสอบหลักฐานการจัดตั้งวัดป่าอดุลยารามอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นว่ามีการขออนุญาตจัดตั้งวัดตามกฎระเบียบของสำนักพุทธและพ.ร.บ.สงฆ์หรือไม่หลังจากก่อนหน้านี้ไม่พบรายชื่อวัดอดุลยารามในทำเนียบวัดของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยมีนายธีรเดชจันทรัตน์ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นตัวแทนลงมารับหนังสือป้าดาเปิดเผยภายหลังยื่นหนังสือคำร้องว่าได้ยื่นคำร้องต่อสำนักพุทธขอตรวจสอบเอกสารการจัดตั้งวัดป่าอดุลยารามหนังสือถวายฎีกาและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งวัดป่าอดุลยารามทั้งหมดซึ่งทางสำนักพุทธนัดให้มารับเอกสารช่วงบ่ายวันศุกร์ที่21สิงหาคมนี้ป้าดายังระบุด้วยว่าเคยยื่นคำร้องมาต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วหลายครั้งแต่ไม่เคยได้เอกสารใดๆพอเป็นข่าวกลับได้หากเอกสารวัดถูกต้องทางครอบครัวก็ไม่ได้มีปัญหาแต่หากผิดสังคมก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวของตนเองด้วยที่ดินดังกล่าวไม่ใช่ที่สาธารณะแต่เป็นที่จับจองหรือสค.1มีชื่อของไตเฮียงเป็นคู่ครอบครองและโฉนดออกมาถูกต้องตั้งแต่ปี2533และที่ดินดังกล่าวไม่เคยเป็นป่าช้ามาก่อนนักเรียนก่อเหตุยิงในโรงเรียนฟิลิปปินส์ดับ2คนเกิดเหตุยิงกันภายในโรงเรียนมัธยมสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยอาเตเนโอเดซัมบวงกาในเมืองซัมบวงกาทางใต้ของฟิลิปปินส์ส่งผลให้นักเรียนเสียชีวิต2รายซึ่งรวมถึงตัวผู้ก่อเหตุด้วยโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนชั้นเกรด9หรือเทียบเท่าม.3ของไทยพกปืนสั้นและปืนยาวเข้ามาบุกยิงนักเรียนชั้นม.4เสียชีวิตในห้องเรียนก่อนจะใช้ปืนจบชีวิตตัวเองประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสจูเนียสั่งการให้เร่งสืบสวนและกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนซ้ำอีกก ก่อนหน้านี้ไม่ถึง2เดือนเกิดเหตุกลาดยิงในโรงเรียนมัธยมในเมืองทักโลบันทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บอีกราว20คน
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
10: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหารีแบครอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึงรีแบครีแบคผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะรีแบคที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณรีแบคจาก
11: Biofarm

0: 24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
3: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภททั้งขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารทั้งขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วทั้งขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมทั้งขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้นยุคสมัยใหม่เทคโนโลยีใหม่ๆแต่สิ่งเหล่านี้เป็นดาบสองคมยิ่งโลกหมุนเร็วเท่าไหร่โซเชียลมีเดียก็ยิ่งมีบทบาทมากยิ่งขึ้นไซเบอร์บูลลี่ปัญหาสังคมที่ไม่ใช่เพียงการกลั่นแกล้งหยุดทำร้ายคนอื่นด้วยตัวอักษรหยุดตอบโต้ด้วยอารมณ์หันมาพูดคุยกันด้วยเหตุผลและความห่วงใยเพื่อสุขภาพจิตของตัวเราและคนรอบข้างค่ะ
6: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: Afternoon Songฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับดีเจสายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย2ถึง4โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

0: ณทรงสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะช่วงบ่ายแบบนี้อยู่กับดีเจสายหมอกเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ฟังบ่าย 2-4 โมงเย็นอยู่เป็นเพื่อนกันตอนบ่ายฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันค่ะในรายการ Afternoon Song ชั่วโมงแรกเรามาเจอกันในช่วงเพลงเพื่อชีวิตที่คิดถึงนะคะคุณผู้ฟังเป็นช่วงเวลาดีๆที่เราอยู่ด้วยกันทุกๆชั่วโมงแล้วก็อยู่กันทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยค่ะช่วงบ่ายแบบนี้นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันรับฟังเพลงเพราะๆไปด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังทักทาย FC ที่น่ารักกันทุกๆคนด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังอยู่ที่ไหนต่างอำเภอนะคะอำเภอเวียงสะอำเภอพุนพินนาสารบ้านนาเดิมคีรีรัตน์นิคมนะคะกาญจนดิษฐ์ทั่วจังหวัดเลยค่ะคุณผู้ฟังอาจจะทักทายไม่หมดนะคะก็ทักทายอย่าง FC ที่น่ารักของเราทุกๆคนด้วยไม่ว่าจะรับฟังผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราษฎร์ธานีรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect รับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Fanpage อสมทสุราษฎร์ธานีที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้ก็ทักทายคุณผู้ฟังกันทุกๆคนด้วยค่ะวันนี้ฝนตกอีกแล้วอะเอาจริงๆตกตั้งแต่เมื่อวานเลยค่ะคุณผู้ฟังตกหนักมากเมื่อวานนี้ตกแบบน้ำท่วมอะน้ำท่วมแบบว่าน้ำมันระบายไม่ทันนะคะท่วมแบบว่านองบนถนนเลยตกหนักมากแต่6โมงถึง1ทุ่มโอ้โหแล้วเมื่อวานนี้สายหมอกได้กลับบ้านไปนะคะกลับไปที่อำเภอเวียงสะแล้วคุณผู้ฟังเชื่อไหมว่าพอขับรถไปตรงบริเวณรอยต่อบ้านนาสารนะบ้านนาสารตรงนั้นนะคะคือพอจะเข้าเขตอำเภอเวียงสะนิดเดียวอะฝนไม่มีเลยไม่ตกเลยไม่มีสักหยดเดียวแต่ระหว่างทางจากบ้านดอนเนี่ยจากบ้านดอนไปนาสารนะคะไปบ้านนาแถวนั้นอะคือตกตลอดเลยแล้วตกหนักมากนะคะแต่ที่เวียงสะไม่ตกเลยเมื่อวานนี้เหมือนอยู่คนละฟ้าเลยค่ะคุณผู้ฟังพื้นที่ไหนฝนตกกันบ้างคะสามารถทักทายพูดคุยเข้ามาได้เลยนะคะอำเภอไหนฝนตกบ้างชุ่มฉ่ำกันบ้างในช่วงบ่ายๆแบบนี้สามารถทักทายพูดคุยเข้ามาได้เลยค่ะคุณผู้ฟังแนะนำบทเพลงเพราะๆเข้ามาได้นะคะผ่านทางคอมเมนต์ Facebook Fanpage ที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง Mcord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: สวัสดีคุณมนัสด้วยนะคะสวัสดีพี่ติ๊กน้ำส้มคนสวยคุณประกอบสวัสดีค่ะคุณภูฟ้าแนะนำบทเพลงเพราะๆด้วยไว้ชั่วโมงหน้านะคะช่วงบ่ายแบบนี้มาพูดคุยกันค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นำอะไรมาฝากกันบ้างนะคะมีเรื่องราวดีๆมีข้อมูลดีๆมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังทุกๆชั่วโมงอยู่แล้วนะคะอยู่เป็นเพื่อนกันเราก็นำข้อมูลดีๆมาฝากกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาระความรู้ต่างๆข่าวประเด็นที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้อะไรเงี้ยนะคะก็นำมาฝากกันค่ะอยากให้ทุกคนได้รับรู้ข่าวสารกันวันนี้ขอพูดถึงเรื่องของมิจฉาชีพกันหน่อยคุณผู้ฟังรู้ไหมว่ามิจฉาชีพแบบมันก็ผันตัวเนาะเขาเรียกว่าผันตัวปรับเปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีนะคะเทคโนโลยีต่างๆพอมี AI มันก็ใช้คนที่หน้าตาคล้ายกันไปแปลงเป็น AI เป็นรูปภาพเป็นวิดีโอต่างๆซึ่งถ้าใครหลงกลเชื่อเนี่ยน่ากลัวมากนะคะวันนี้อยากให้ทุกคนค่ะเช็คให้ดีก่อนนะคะเป็นภัยใกล้ตัวของเรามากๆเลยมิจฉาชีพเนี่ยจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะคุณผู้ฟังนี่แอบอ้างเจ้าหน้าที่ของรัฐนะและคนก็เชื่อง่ายด้วยนะคะคนเชื่อง่ายมากๆพอบอกว่าโทรมาจากกรมนี้หน่วยงานนี้อะไรอย่างเงี้ยคนที่เป็นชาวบ้านอีหนูอีเน่คุณตาคุณยายอะไรอย่างเงี้ยก็จะเชื่อหมดเลยนะคะเขาพูดอะไรก็เชื่อหมดเลยบอกว่าออกมาเตือนนะคะอาจจะมีมิจฉาชีพเนี่ยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหลอกให้สแกนใบหน้าหรือถ่ายแบบประชาชนเพื่อแลกกับการได้รับของฟรีนี่พูดถึงของฟรีใครๆก็ชอบนะคะยิ่งต้องเป็นคุณป้าอะไรเงี้ยที่อยู่ในชุมชนคุณป้าคุณตาคุณยายของฟรีเขาแจกนู่นนี่นั่นทำตามนี้นะคลิกลิงก์ตรงนี้ใน SMS นะจะได้ของฟรีอะไรเงี้ยคือพอเป็นคำพูดที่มันแบบบอกต่อกันนะคะคือพอบอกต่อกันไปเรื่อยๆแล้วไม่มีการตรวจสอบว่าเป็นข้อมูลที่แน่ชัดเป็นของฟรีจริงไหมก็มีการบอกต่อกันนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอุปทานหมู่เชื่อกันไปหมดเลยเชื่อกันไปหมดนะคะแต่อยากออกมาเตือนภัยหน่อยค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้มีมิจฉาชีพนะคะที่คิดกลลวงใช้คำว่ากลลวงเลยที่จะหลอกล่อให้เราเนี่ยเสียทรัพย์กันเพียบเลยนะคะตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยจึงออกมาเตือนภัยกับประชาชนแบบเราทุกๆคนเลยนะคะประชาชนทุกคนเลยที่ใช้พวกสื่อโซเชียลต่างๆในมือถืออะไรเงี้ยเฉพาะนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจฟังคุณผู้ฟังอยากให้ตั้งใจฟังจริงๆกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยอาจจะปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่ของภาครัฐนะคะเพื่อมาหลอกลวงประชาชนอยู่บ่อยครั้งเลยอยากให้ทุกคนเนี่ย ระมัดระวังในการใช้ข้อมูลส่วนตัวกับคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักค่ะเพื่อเป็นการป้องกันความเป็นส่วนตัวของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นแบบประชาชนหรือว่าการสแกนหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นการยืนยันตัวตนเนี่ยอันนี้ก็คือมิจฉาชีพเนี่ยสามารถทำได้และแอบอ้างด้วยเดี๋ยวนี้คือเนียนมากๆอาจจะมีใบเป็นเขาเรียกเป็นการ์ดเนาะเป็นการ์ดที่เป็นบัตรประจำตัวเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจากหน่วยงานนี้จริงๆเดี๋ยวนี้มันสามารถปลอมแปลงได้หมดเลยนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนเนี่ยตรวจเช็คกันดีๆนะคะไม่อยากให้หลงเชื่อเนาะไม่อยากให้หลงเชื่อจริงๆบางคนเนี่ยหลอกให้สแกนใบหน้าถ่ายบัตรประชาชนเพื่อให้รับไข่ไก่เนี่ยฟรี1แผงเลยอ่ะให้คุณป้าไปเลย1แผงอะไรเงี้ยนะคะแต่พอแบบสแกนจริงๆสแกนจริงๆก็คือเขาเอาข้อมูลไปแล้วแต่ของอาจจะได้จริงของก็อาจจะได้ไข่1แผงจริงๆแต่ว่าข้อมูลเนี่ยคือมันก็เอาข้อมูลของเราไปหมดแล้วแบบประชาชนเอ้ยอะไรเอ้ยรูปพรรณสันฐานหน้าตาคือได้ข้อมูลส่วนนั้นไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นคืออยากให้เช็คให้ชัวร์นะคะก่อนที่จะรับของหรือว่ามีการแลกเปลี่ยนสิ่งของแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมิจฉาชีพมีหลากหลายรูปแบบมากๆอยากให้คุณผู้ฟังทุกคนระมัดระวังกันค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: ชั่วโมงนี้นำบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังกันหลากหลายบทเพลงเหมือนเดิมนะคะใครรับฟังกันอยู่ที่ไหนบ้างสามารถทักทายพูดคุยแล้วก็คอมเมนต์บทเพลงเพราะๆที่อยากจะฟังมาได้เลยผ่านทางคอมเมนต์ Facebook Fanpage อสมท. สุราษฎร์ธานีค่ะหรือว่าจะโทรมาหลังไมค์ก็ได้เบอร์โทรเบอร์เดิมนะคะ0774054 45ค่ะ

0: ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
1: ทักทายพี่ประเสริฐจากระนองด้วยนะคะที่ระนองฝนตกหนักมากตกตั้งแต่เช้าเลยเหมือนกันแสดงว่าฝนตกแบบทั่วๆเลยนะคะภาคใต้คุณผู้ฟังภาคใต้ตอนบนนะคะแสดงฝนแบบตกแบบกระจายเลยนะคะตกหนักเหมือนกันที่สุราษฎร์ธานีเมื่อวานนี้นะคะในตัวเมืองในบ้านดอนเนี่ยตกหนักเหมือนกันตกหนักมากขับรถก็คือมองไม่เห็นเลยอ่ะต้องใช้ความระมัดระวังในการขับรถนะคะเพราะว่าฝนตกหนักแล้วมองไม่เห็นเส้นทางนะคะเส้นทางในการขับขี่รถและถนนก็ลื่นด้วยเพราะฉะนั้นก็ฝากความห่วงใยนะคะถึงคุณผู้ฟังกับทุกคนเลยค่ะที่ใช้รถใช้ท้องถนนกันนะคะ
0: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
1: ส่วนในชั่วโมงนี้มีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยค่ะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรอยแผลเป็นนะคะรอยสิวจุดด่างดำที่อยู่บนใบหน้าแล้วรักษาไม่หายสักทีวันนี้สายหมอมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากกันค่ะไม่ว่าจะเป็นรอยแผลเป็นจากศัลยกรรมความงามแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่า

0: าคลอดนะคะบอกเลยว่าถ้าไม่ได้รับการดูแลที่ดีเนี่ยอาจจะกลายเป็นแผลเป็นนูนหรือว่าเป็นคีลอยด์ได้เพราะฉะนั้นอย่าปล่อยให้รอยแผลเป็นเหล่านี้ทำร้ายคุณค่ะรีแบคซิลิโคนเจลผลิตด้วยซิลิโคนเจลที่ใช้ทางการแพทย์นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนการเป็นรอยแผลเป็นนะคะและมีสารก่อแผ่นฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดทั้งวันช่วยปกป้องแผลจากน้ำและฝุ่นละอองรีแบคมีเนื้อเจลที่แห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะปราศจากพาราเบนค่ะสามารถทำหารีแบคได้แล้วนะคะคุณผู้ฟังที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณจัดจำหน่ายโดยบริษัทไบโอฟาร์มเคมีเคิลจำกัดค่ะอย่าลืมอ่านคำเตือนในสลากนะคะแล้วก็เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้งานด้วยนะคะคุณผู้ฟังอ่านคำเตือนปุ๊บเนี่ยก็สามารถใช้ได้เลยค่ะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรอยแผลเป็นแล้วรักษาไม่หายสักทีให้รีแบคดูแลคุณค่ะ
1: คุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network ร้อยสองอสมทสุราษฎร์ธานี
0: วันนี้นำบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเป็นบทเพลงเก่าๆที่เราคิดถึงใครหลากหลายคนอยากจะเคยฟังเพลงนี้นะคะเป็นเพลงเก่าๆจากพี่อู่พันทางค่ะนึกขึ้นได้นำมาฝากกันในชั่วโมงนี้

MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัท

0: อสมทจำกัดมหาชนปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
2: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานี

ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีช่วงนี้นะคะเชื่อว่าใครหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาเหล่านี้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดเนี่ยอยากติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะเพราะวันนี้มีเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาโคตรจุ 20,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้งานได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงเลยนะคะติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับหมุนได้กันน้ำในระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 2,500 วัตต์สนใจสั่งซื้อตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังรับไปเลยค่ะ Mega Spotlight 1-1 พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดแบบครับแบบ1อันค่ะทั้งหมดนี้ที่พูดมานะคะราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะคุณผู้ฟังท่านใดสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์สามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

ังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีส่วนในชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากกันเหมือนเดิมเลยนะคะคุณผู้ฟังทุกคนเป็นเหมือนกันไหมคะว่าตอนเด็กๆ เรามีจุดด่างดำนิดเดียวแล้วคิดว่ามันอาจจะหายเองได้เลยไม่ดูแลแต่พอรู้ตัวอีกทีฝ้าเต็มหน้าไปแล้วค่ะหน้าหมองแต่งหน้าก็ยังปกปิดไม่มิดยิ่งปล่อยไว้เนี่ยฝ้ายิ่งกู้ยากนะคะความมั่นใจที่หายไปก็กลับมายากกว่าที่คิดแต่ทุกๆคนค่ะคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะซิต้าเขาคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยแก้ปัญหาฝ้ากระจากแดดนี้เพื่อคุณผู้ฟังอย่างครบวงจรแล้วค่ะเพราะซิต้าตัวจริงเรื่องฝ้าเข้าใจผิวคนไทยเป็นอย่างดีซิต้าได้นำสารสกัดจากชายเท้าที่มีคุณสมบัติถึง3อย่างในตัวเดียวกันนั่นก็คือ1ยับยั้งเบรกเอนไซม์ที่เป็นต้นเหตุการสร้างเม็ดสีฝ้าโดยตรงตัดปัญหาตั้งแต่รากเลยค่ะ2ผลัดขัดเซลล์ผิวเก่าที่สะสมเม็ดสีออกอย่างอ่อนโยนเผยผิวใหม่ที่สว่างกว่าเดิมและ3ฟื้นฟูซ่อมแซมผิวจากแสงแดดให้ผิวดูกระชับและสม่ำเสมอขึ้นนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีอัลฟาบูตินยับยั้งเม็ดสีที่ต้นตอคอลลาเจนและสารสกัดจากลำไยที่เสริมโครงสร้างผิวให้กระชับชุ่มชื้นสุขภาพดีซิต้ารวบรวมมาให้ทั้งหมดแล้วค่ะในเซตฝ้าชายเท้าแนะนำว่าให้ใช้แบบครบทั้ง3สเต็ปเลยนะคะจะประกอบไปด้วยสบู่ชายเท้าช่วยเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดเซรั่มฝ้าชายเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดเจลลำไยชายเท้าปรับปรุงผิวช่วยให้ฝ้าจางลงทุกคนสามารถจบปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิต้าตัวจริงเรื่องมีจำหน่ายแล้วค่ะที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณหลากหลายคนเนี่ยฟังมาจนถึงตอนนี้แล้วอยากลองใช้เลยใช่ไหมคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นค่ะอยากบอกว่าตอนนี้ซิต้าเขามีโปรเซรั่มฝ้าพิเศษที่พิเศษสุดๆเลยที่ 7-Eleven เท่านั้นค่ะปกตินะคะจะอยู่ที่ราคาซองละ39บาทลดเหลือเพียง29บาทเท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังลดไปเลย10บาทต่อซองนะคะลดแบบโหดสุดๆอยากให้ทุกคนเนี่ยรีบไปลองรีบซื้อแล้วก็รีบซื้อตุนกันแบบเยอะๆด้วยนะคะราคาพิเศษแบบนี้ไม่ได้มีกันบ่อยๆค่ะตุนได้ก็คือตุนไว้เลยค่ะคุณผู้ฟังตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมจนถึงวันที่23สิงหาคม2569นี้เท่านั้นนะคะเกี่ยวพลาดเลยเลยค่ะใครที่อยากจะมีผิวหน้าที่ดีไม่อยากมีฝ้าไร้สิวนะคะอยากห่างฝ้าอยากหน้าใสไร้สิวใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆจากซิต้าค่ะ

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราต้องบอกเลยค่ะคุณผู้ฟังว่าเป็นจังหวัดที่มีงานอีเวนต์งานเทศกาลต่างๆเนี่ยตลอดทั้งปีเลยนะคะโอ้โหที่เพิ่งจบไปเมื่อวันเสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นงานอาหารเทศกาลนะคะเทศกาลอาหารดนตรีบอดี้สแลมมานะคะพี่บาวีโอ้โหศิลปินเยอะมากเลยแล้วคนเยอะมากนะคะคนเยอะมากนะคะจัดบริเวณตลาดแม่โสภาบ้านซ่องอำเภอเวียงสะคนเยอะมากแล้วการต้อนรับดีมากๆค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็เป็นงานดีๆงานหนึ่งนะคะที่เป็นการช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะนะคะต่างอำเภอต่างจังหวัดให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราเนี่ยคือมีการท่องเที่ยวนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีมากๆเลยและอีกงานหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้เหมือนกันนะคะที่เป็นงานเทศกาลดนตรีเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังเทศกาลดนตรีเสน่ห์วิถีใต้นะคะ Smile at สุราษฎร์ค่ะงานนี้บอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มนะคะเยอะเหมือนกันศิลปินมาเยอะเหมือนกันทั้งการโชว์วัฒนธรรมไลฟ์คอนเสิร์ตจากศิลปินบอกเลยว่าเข้าชมฟรีค่ะคุณผู้ฟังโอ้โหฟรีตลอดทั้งงานเลยนะคะไฮไลท์นะคะภายในงานเนี่ยก็มีการถ่ายรูปเช็คอินกับแลนด์มาร์คสุดเก๋แล้วก็มีสีสันภายในงานด้วยนะคะตะลุยของกินที่เป็นของกินกินร้อยของร้อยจังหวัดสุราษฎร์นะคะก็คือมาเที่ยวกันได้ค่ะคุณผู้ฟังยกทัพนะคะร้านเด็ดร้านดังเครื่องดื่มมากกว่า20ร้านสินค้าโอท็อปนะคะแล้วก็สินค้าที่ขึ้นชื่อมีงานอาร์ตแอนด์คราฟต์ด้วยค่ะแล้วก็มีสินค้าวินเทจกว่า10ร้านเลยนะคะแล้วก็มีกิจกรรมดีๆในการทำเวิร์กช็อปให้คุณผู้ฟังทุกคนไปร่วมงานดีๆแบบนี้ค่ะได้สัมผัสกับศิลปะวัฒนธรรมวิถีท้องถิ่นของชาวปากใต้นะคะงานจัดขึ้นบริเวณลานข้างโรงแรมวังใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะคุณผู้ฟังวันศุกร์เสาร์นี้นะคะ21 22และ23สิงหาคมนี้ค่ะงานเริ่มตั้งแต่4โมงจนถึง4ทุ่มนะคะ4โมงเย็นจนถึง4ทุ่มเลยค่ะคุณผู้ฟังศิลปินเยอะแยะมากมายค่ะสายหมอก็เตรียมตัวที่จะไปดูเหมือนกันชอบมากๆเลยวงนี้นะคะศิลปินที่แบบว่าเป็นศิลปินในดวงใจวงในดวงใจเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น One and Off Marcus Tier นะคะแล้วก็วงเมอร์โอ้โหใครที่เป็นสายแบบว่าแกรมๆวัยรุ่นเทสดีหน่อยเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะคะกิจกรรมดีๆงานดีๆแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานะคะจัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีนะคะต้องไปเที่ยวต้องไปชิมไปช็อปแล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตกันค่ะงานดีๆแบบนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังช่วง

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ไม่ว่าเราจะออกไปไหนออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านหลากหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าอากาศเนี่ยมันหนักมากๆเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นเยอะหายใจไม่ออกไม่โล่งนะคะหายใจไม่ทั่วท้องโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวเราแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะคุณผู้ฟังเพราะวันนี้สายหมอกมีคาชิวาเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ไปอีกทางเลือกนึงค่ะที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้พร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานช่วยกรองทั้งฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายค่ะปรับแรงลมได้ถึง3ระดับจะเบากลางแรงก็ปรับได้หมดเลยตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัสแบบ LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานแบบเงียบกริบไม่รบกวนแม้เวลานอนเลยค่ะจะกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่และที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบ EPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะคุณผู้ฟังราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศได้อีก1แผ่นอีกด้วยนะคะใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990 ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลยคุณกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปกลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะจะพาทุกคนย้อนวันวานคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันชั่วโมงต่อไปค่ะ

M-CoT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร077-405-444ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา M-CoT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองผู้ว่านครศรีธรรมราชขึ้นบัญชาการดับไฟป่าผู้คนเคร่งด้วยตัวเองระดมฮอ3หน่วยคาด 1-2 วันสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกตินายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่บัญชาการและติดตามการปฏิบัติการดับไฟป่าด้วยตนเองพร้อมประสานทุกหน่วยงานเร่งควบคุมแนวไฟและป้องกันการปะทุซ้ำสถานการณ์ลดระดับเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยยังคงพบกลุ่มควันเกิดขึ้นเล็กน้อยเป็นจุดๆซึ่งน่าจะเกิดจากเชื้อไฟใต้ดินซึ่งได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังในพื้นที่อย่างต่อเนื่องล่าสุดเฮลิคอปเตอร์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเดินทางไปถึงพื้นที่ป่าผู้ควนเคร่งเพื่อสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าทางอากาศโดยมีความสามารถในการตักน้ำได้ครั้งละประมาณ 3,000 ลิตรและใช้เวลาสูบน้ำเพียง1นาทีเข้าปฏิบัติการในจุดที่เจ้าหน้าที่พักพื้นดินเข้าถึงได้ยากใช้เวลาต่อเที่ยวบินประมาณ5นาทีขณะเดียวกันเฮลิคอปเตอร์จากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเฮลิคอปเตอร์จากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังคงเข้าปฏิบัติการทางอากาศอย่างต่อเนื่องสนับสนุนการตักน้ำและทิ้งน้ำดับไฟในพื้นที่เป้าหมายเพื่อสกัดแนวไฟและลดความรุนแรงของสถานการณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชระบุว่าการระดมเฮลิคอปเตอร์จาก3หน่วยงานเข้ามาสนับสนุนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมไฟโดยเฉพาะพื้นที่ลึกและจุดที่รถดับเพลิงหรือเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินเข้าถึงได้ยากพร้อมคาดการว่าหากสภาพอากาศและทิศทางลมเอื้ออำนวยการควบคุมสถานการณ์จะมีความชัดเจนมากขึ้นและจะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 1-2 วันนี้ตรังระเบิดเกลื่อนเมืองคนร้ายแต่งกายเลียนแบบคนร้าย3จังหวัดภาคใต้ปาระเบิดสนั่นซอยโรงรับจำนำรถยนต์เสียหายหลายคันโชคดีไร้คนเจ็บเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ย่านตาขาจังหวัดตรังพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรจังหวัดตรังเข้าตรวจสอบบริเวณบ้านเลขที่ 98/31 ซอยคานเคนอุทิศหรือซอยโรงรับจำนำย่านตาขาวหลังรับแจ้งมีคนร้ายลอบปาระเบิดเมื่อคืนที่ผ่านมาทางนี้จุดเกิดเหตุเป็นบ้านพักอาคารพาณิชย์พบแรงระเบิดเกิดเป็นหลุมบริเวณหน้าบ้านและหลังคาบ้านกระถางต้นไม้หน้าบ้านเสียหายรถจักรยานยนต์ของเจ้าของบ้านเสียหายไป2คันส่วนภายในบ้านพบหลอดไฟและฝ้าเพดานพังเสียหายนอกจากนั้นแรงระเบิดยังทำให้รถยนต์ทั้งรถยนต์เก๋งสีแดงสีขาวและรถอเนกประสงค์สีขาวและรถยนต์กระบะของเพื่อนบ้านเสียหายรวม4คันโดยบริเวณกลางถนนหน้าบ้านพบสลักระเบิดชนิดสังหาร1อันวัสดุจากระเบิด2ชิ้นจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานทันทีกล้องวงจรปิดหน้าบ้านทำให้สามารถจับภาพผู้ต้องสงสัยเอาไว้ได้เป็นเพศชายคนเดียวแต่งกายคล้ายผู้หญิงปกปิดอำพรางร่างกายและใบหน้าลักษณะเหมือนสวมฮิญาบเลียนแบบผู้ขอความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะในการก่อเหตุหนุ่มป่วยซึมเศร้าเช่าปืนมาจากสนามยิงปืนอ้างไปสุพรรณก่อนปลิดชีพตัวเองตำรวจสภ.บางบัวทองได้รับแจ้งมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตที่สนามยิงปืนย่านบางบัวทองถนนกาญจนาภิเษกอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีจึงประสานแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นด้านนอกของอาคารฝึกยิงปืนพบร่างของนายณวดลอายุ36ปีสวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนขายาวข้างลำตัวพบอาวุธปืนขนาด11มม.ตกอยู่มีบาดแผลถูกยิงด้วยปืนบริเวณศีรษะจากการสอบถามในชัยเจ้าหน้าที่สนามผู้เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตได้มาเช่าปืนที่สนามยิงปืนและพยายามนำปืนออกไปนอกสนามจึงได้ห้ามไว้จากนั้นเจ้าตัวอ้างขอออกมาสูบบุหรี่ด้านนอกและจะนำอาวุธปืนออกไปพยายามห้ามแต่ผู้เสียชีวิตไม่ฟังนำอาวุธปืนออกมายิงตัวเองนอกสนามจากการสอบถามญาติผู้เสียชีวิตทราบว่าผู้เสียชีวิตมีประวัติป่วยเป็นโรคซึมเศร้าสาเหตุที่ตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงคาดว่าน่าจะมาจากอาการป่วยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบหลักฐานซึ่งแพทย์ชันสูตรพบว่ารอยถูกยิงบริเวณขมับขวาจากนั้นมอบร่างให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้ง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ ใช้ง่ายนะแค่สระ กลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้า

0: เครือข่ายบมจ.อสมท.
1: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebac รอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Rebac Rebac ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนะ Rebac ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ Rebac
2: Biopharm เพื่อนคู่สุขภาพ
1: อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้อ
3: ย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ Bytech Hall 98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX Bytech 02-686-7222

0: 50%ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 0894990909
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: การทิ้งขยะที่ถูกต้องต้องทิ้งอย่างถูกวิธีและถูกประเภทถังขยะสีเขียวสำหรับขยะที่ย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารถังขยะสีเหลืองสำหรับขยะรีไซเคิลเช่นกระดาษขวดแก้วถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นพลาสติกโฟมถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่เลือกทิ้งให้ถูกสีถูกวิธีแบบนี้โลกของเราจะน่าอยู่ขึ้น
5: MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
6: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมท.สุราษฎร์ธานีช่วงคิดถึงวันวานผ่านบทเพลงย้อนวันวานกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมท.สุราษฎร์ธานี

0: ขอบคุณมากครับ
1: ใจสังมาค่ะบทเพลงเพราะๆนะคะที่แนะนำมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วเปิดให้ฟังในชั่วโมงนี้แล้วค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันในชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ฟังคิดถึงวานๆผ่านบทเพลงอยากฟังเพลงเพราะๆเพลงไหนที่จะพาทุกคนย้อนไปหาวานๆช่วงวานๆเก่าๆที่เราคิดถึงได้ในชั่วโมงนี้สามารถแนะนำบทเพลงเพราะๆกันเข้ามาได้เลยค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันอีกหนึ่งชั่วโมงพาทุกคนคิดถึงวานๆผ่านบทเพลงช่วงคิดถึงวานๆผ่านบทเพลงย้อนวานๆกับเพลงสตริงที่คุณรักผ่านทางอสมทสุราษฎร์ธานีสวัสดีคุณภูมิด้วยนะคะสวัสดีคุณมิตรชัยด้วยค่ะบทเพลงเพราะๆแนะนำมาในชั่วโมงนี้โอ้โหเพลงของพี่เสกอีกแล้ว พี่เสกกลับมามีชื่อเสียงนะคะกลับมาบูมคือเป็นคนมีชื่อเสียงอยู่แล้วแหละได้กลับมาครั้งนี้ก็คือโอ้โหกระแสตอบรับดีมากๆคอนเสิร์ตคิวยาวแน่นไปถึงปีหน้าเลยนะคะทักทายกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังอีกสักเพลงแล้วกันนะคะเป็นเพลงของพี่เสกโลโซเหมือนกันแต่ขออนุญาตเปิดเป็นเวอร์ชันคัฟเวอร์ของป๊อปปองกูลค่ะ

0: ขอบคุณบทเพลงเพราะๆนะคะจากคุณภูมิด้วย FC ที่น่ารักนะคะขอเพลงพี่เสกโลโซเข้ามานี่2เพลงติดเลยนะทักทายสายเขียวด้วยค่ะทักทาย FC หลังใหม่ด้วยนะคะที่แนะนำบทเพลงเพราะๆเข้ามาในชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังคะมาฟังข้อมูลจากคุณหมอกันหน่อยนะคะข้อมูลที่คุณหมอออกมาเตือนเกี่ยวกับการใช้มือถือค่ะคุณผู้ฟังคุณหมอออกมาเตือนเลยนะคะว่าการเล่นมือถือแบบไม่พักตั้งแต่ตอนตื่นตื่นนอนปุ๊บฉีกตาแกรกขึ้นมาก็จับมือถือละถ้าเล่นตั้งแต่เช้าเลยนะคะคุณผู้ฟังจนถึงเล่นทั้งวันอย่างเงี้ยเสี่ยงที่จะเป็นผู้ป่วยซึมเศร้าแล้วก็เป็นโรคเครียดนะคะความเครียดมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลาอยู่แล้วแต่ก็เสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าได้เหมือนกันควบคุมเวลาในการใช้มือถือในการใช้โซเชียลเนี่ยให้มันพอดีนะคะให้มันพอดีกับเราอ่ะอย่าแบบอย่าถึงขั้นที่แบบว่าเสพติดหรือว่าหายใจเข้าก็ต้องหยิบมือถือหายใจออกก็ต้องจับมือถืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอีกสัญญาณเตือนหนึ่งเหมือนกันที่คุณหมอออกมาเตือนค่ะอยากให้ทุกคนหันมาเช็คตัวเองกันแบบด่วนๆเลยนะคะใครที่มีพฤติกรรมที่ตื่นมาปุ๊บจับมือถือปั๊บก่อนที่นอนก็ยังไถฟีดมือถือไม่หยุดเนี่ยแพทย์ออกมาเตือนเลยค่ะว่าการใช้โซเชียลมากเกินไปเนี่ยส่งผลทั้งร่างกายและสุขภาพจิตเสี่ยงนอนไม่หลับเครียดวิตกกังวลแม้แต่ภาวะที่ติดมือถือหรือว่าโนโมโฟเบียนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังโนโมโฟเบียเนี่ยก็สามารถเกิดขึ้นได้นะคะเป็นภาวะในการเสพติดมือถือหรือว่าติดโทรศัพท์ติดโซเชียลเยอะเกินไปนะคะถ้ารู้สึกว่าขาดมือถือไม่ได้นะคะเวลาที่เราเล่นเนี่ยก็ควรจะลดเวลาในการเล่นนะคะลดเวลาในการใช้งานแล้วก็พักสายตาให้มากขึ้นด้วยค่ะคุณผู้ฟังออกมาเตือนนะคะด้วยความเป็นห่วงทุกๆคนเลยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนติดมือถือกันจริงๆนะคะใช้โซเชียลมีเดียกันเยอะมากไม่ว่าจะทำอะไรก็ต้องโพสต์สตอรี่โพสต์ต่างๆเกี่ยวกับการใช้โซเชียลเนี่ยเพราะฉะนั้นก็พักโซเชียลแล้วก็ทำโซเชียลดีท็อกกันนะคะคุณผู้ฟังเนี่ยจะได้มีผลดีต่อสุขภาพร่างกายแล้วก็จิตใจของเราด้วยค่ะ
1: กำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
0: และในช่วงนี้ค่ะมีตัวช่วยมาฝากคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมเลยนะคะช่วงหน้าร้อนที่ผ่านมาค่ะเราต้องเจอกับแมลงเยอะแยะมากมายเลยและช่วงหน้าฝนตอนนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเราต้องเจอกับยุงใช่ไหมคะยุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันในเบื้องต้นก็ควรจะป้องกันนะคะคุณผู้ฟังเวลาที่เรานอนหลับค่ะเราก็ต้องมีตัวช่วยดีๆติดบ้านไว้ด้วยนะคะมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกเชือก4ด้านนะคะก็สามารถกันยุงและกันแมลงได้ครบทุกด้าน360องศาค่ะใช้งานก็ง่ายนะคะพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นค่ะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันได้ยาวๆไปเลยนะคะและสามารถครอบบนที่นอนที่มีขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือจะพาไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกสุดๆเลยค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้นะคะคุณผู้ฟังซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นไปเลยค่ะในราคาเพียง590บาทเท่านั้นคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะคะสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะสนใจสั่งซื้อสามารถโทรสั่งซื้อได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช้อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

0: MCOT Radio Network 102 อสมทสุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรอง HEPA ดักทั้งฝุ่น

0: คุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
1: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ค102อสมทสุราธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: Afternoon Song ฟังเพลงตอนบ่ายเพลงเพราะต่อเนื่องฟังเพลินทุกวันกับ DJ สายหมอกธารีรัตน์เวลาบ่าย 2-4 โมงเย็นผ่านทาง FM 102 MHz อสมทสุราธานีกำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
5: กลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ฟังเป็นบทเพลงสากลเพราะๆกันบ้างนะคะมีจากสายลองไม้ด้วยแนะนำเข้ามาเปลี่ยนเป็นฟังสากลเก่าๆที่เราคิดถึงกันบ้างค่ะ

0: ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานี
1: คุณผู้ฟังคะในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกสื่อที่เข้าใจถึงกลุ่มเป้าหมายนะคะหรือว่าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการน่าจดจำได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดค่ะหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมาอย่างยาวนานและยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องก็คือสื่อวิทยุค่ะคุณผู้ฟังเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงที่เป็นกันเองและน่าเชื่อถือ M-Cord Radio Networkเครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการและสร้างภาพลักษณ์องค์กรจุดเด่นของ M-Cord Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลานะคะช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในระบบระดับประเทศหรือจะเจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะหากองค์กรของท่านนะคะกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารได้อย่างมืออาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านได้เลยค่ะหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรติดต่อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-201-6512หรือเบอร์โทร089-499-0909ค่ะM-Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย

ำลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ไม่ว่าเราจะออกไปไหนออกไปข้างนอกหรืออยู่ในบ้านหลากหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าอากาศเนี่ยมันหนักมากๆเลยใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นเยอะหายใจไม่ออกไม่โล่งนะคะหายใจไม่ทั่วท้องโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 ที่ลอยอยู่รอบตัวเราแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปค่ะคุณผู้ฟังเพราะวันนี้สายหมอกมีคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001เป็นอีกทางเลือกนึงค่ะที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้มาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานช่วยกรองทั้งฝุ่น PM 2.5 ฝุ่นควันและกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายค่ะปรับแรงลมได้ถึง3ระดับจะเบากลางแรงก็ปรับได้หมดเลยตัวเครื่องมีหน้าจอสัมผัสแบบ LED แสดงสถานะอากาศและอุณหภูมิที่มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลและโหมดนอนหลับที่ทำงานแบบเงียบกริบไม่รบกวนแม้เวลานอนเลยค่ะจะกลางวันหรือกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่และที่สำคัญใช้ไส้กรองระบบHEPA ช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสนใจสั่งซื้อตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะคุณผู้ฟังราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้นค่ะแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอากาศได้อีก1แผ่นอีกด้วยนะคะใครสนใจสามารถโทรสั่งซื้อด่วนๆได้เลยที่เบอร์โทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะคะโทรสั่งซื้อได้เลยค่ะที่เบอร์โทร02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า100บาทด้วยนะคะใครสนใจสามารถสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียได้เลย

ลังรับฟัง M-Cord Radio Network 102 อสมท. สุราษฎร์ธานีชั่วโมงนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณทุกการติดตามรับชมและรับฟังค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้นะคะเวลาเดิมบ่าย2ถึง4โมงเย็นชั่วโมงต่อไปฟังเพลงลูกทุ่งสนุกๆค่ะกับดีเจหนูสมุยทีมนะคะชมเพลงลูกทุ่งจังหวะสนุกๆรอคุณผู้ฟังอยู่ชั่วโมงหน้าค่ะชั่วโมงนี้หมดเวลาของสายหมอกแล้วสวัสดีค่ะ

ฟัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 16:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองเหยื่อไฟไหม้โรงเรียนณลาดพร้าวเสียชีวิตเพิ่ม2รายรวมสูญเสีย41คนแล้วนายพิษณุแฟนของนางสาวทัศนัยมั่นประพันธ์อายุ31ปีผู้เสียชีวิตรายที่40จากเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนณลาดพร้าวซึ่งเสียชีวิตเมื่อเวลา 22:00 น.เมื่อคืนที่ผ่านมาที่โรงพยาบาลตากสินเปิดเผยว่านางสาวทัศนัยเป็นหนึ่งในลูกค้าที่เดินทางไปเที่ยวที่ร้านในวันเกิดเหตุและนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณเดือนเศษอาการดีขึ้นตามลำดับสามารถพูดคุยได้ถอดเครื่องช่วยหายใจและถอดสายอาหารแล้วตนเชื่อว่าจะรักษาจนหายได้อย่างไรก็ตามระหว่างการรักษายังคงต้องเคารพการผ่าตัดอยู่บ่อยครั้งเพื่อขูดเนื้อตายจากเหตุไฟไม่ออกจนกระทั่งวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาหลังก็ห้องผ่าตัดพบว่ามีเลือดออกบริเวณริมฝีปากจากนั้นเริ่มมีอาการเจ็บคอและไม่สามารถรับประทานอาหารได้ต่อมามีอาการหน้าบวมและคอบวมแต่ยังสามารถพูดคุยกันได้ตามปกติและช่วงเช้าวันอาทิตย์ได้เคารพการผ่าตัดอีกครั้งแต่เมื่อไปเยี่ยมในช่วงเย็นพบว่านางสาวทัศนัยถูกใส่เครื่องช่วยหายใจแต่ยังพยายามหันหน้ามาสื่อสารกับตนจนกระทั่งกลางคืนโรงพยาบาลแจ้งทางโทรศัพท์ว่านางสาวทัศนัยมีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดจากนั้นมีอาการทรุดลงต้องฟอกไตโดยด่วนแต่อาการไม่ดีขึ้นและเสียชีวิตเมื่อคืนที่ผ่านมาก่อนเสียชีวิตตนพ่อแม่และลูกทั้งสองคนได้เข้าไปกล่าวลาเป็นครั้งสุดท้ายตั้งแต่เกิดเหตุร้านที่ส่งทนายความมาให้เงินช่วยเหลือ10,000บาทและไม่มีการช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกที่ผ่านมานอกจากสิทธิการรักษาพยาบาล30บาทแล้วยังมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินอื่นๆที่ครอบครัวต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมดทั้งนี้ช่วงบ่ายที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้นำร่างนางสาวทัศนัยออกจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจไปประกอบพิธีสวดพระภิกษุธรรมที่วัดกุณฑีรุทธารามวัดห้วยขวางเป็นเวลา3วันผู้สื่อข่าวรายงานว่านอกจากนางสาวทัศนัยแล้วยังมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายได้แก่นายเข้มมีชัยอายุ43ปีเป็นผู้เสียชีวิตรายที่41ที่ดินจังหวัดขอนแก่นแจ้งความถูกผู้จัดการมรดกนายเฮียงหลังยื่นขอออกใบแทนโฉนดที่ดินนายพงษ์สุวัฒน์ชัยต้นเทือ

0: เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีนางบัวไข่ผู้จัดการมรดกในเฮียงยื่นขอใบแทนโฉนดที่ดินเลขที่61945เนื้อที่กว่า21ไร่ซึ่งเกี่ยวข้องกับวัดป่าอดุลยารามจังหวัดขอนแก่นโดยแจ้งว่าโฉนดฉบับจริงสูญหายต่อมาเจ้าวัดป่าอดุลยารามนำโฉนดฉบับจริงมาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบพบว่าโฉนดไม่ได้สูญหายและมีคำสั่งยกเลิกกระบวนการออกใบแทนพร้อมแจ้งสิทธิ์ให้กับนางบัวไข่สามารถอุทธรณ์คำสั่งได้ภายใน15วันและขณะนี้ยังไม่พบว่ามีการยื่นอุทธรณ์การเข้าแจ้งความครั้งนี้เพื่อให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบว่าการแจ้งว่าโฉนดสูญหายทั้งที่ภายหลังพบโฉนดฉบับจริงเข้าข่ายการให้ข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานหรือไม่ส่วนประเด็นสิทธิในที่ดินสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นยืนยันว่าตามคำพิพากษาถึงที่สุดสิทธิในที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นของวัดป่าอดุลยารามแม้ในชื่อโฉนดปัจจุบันยังเป็นชื่อของนายเฮียงเนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียนโดยสำนักงานที่ดินจะดำเนินการตามข้อตอนมาตรา84แห่งประมวลกฎหมายที่ดินและอยู่ระหว่างเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องต่อไปรัฐมนตรีท่องเที่ยวแจงคณะรัฐมนตรีอยู่ระหว่างสรุปเงื่อนไขโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดเงินสะพัด 5,000 ล้านนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์หลังประชุมครม.ถึงความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่ายังไม่ได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในครม.เนื่องจากสภาพัฒน์ได้รายงานในเรื่องของสภาพเศรษฐกิจรวมถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสในที่ประชุมครม.ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการสรุปเงื่อนไขของการใช้เงินในโครงการดังกล่าวเพื่อให้ทันภายในวันที่1ตุลาคมนี้ตามที่ได้วางกรอบเอาไว้โดยจะพิจารณาให้สมบูรณ์รอบด้านขณะเดียวกันได้รับฟังความเห็นจากสมาคมโรงแรมที่ต้องการให้การดำเนินการดังกล่าวได้ทันภายในเดือนกันยายนนี้สำหรับงบประมาณที่คาดว่าจะใช้ดำเนินโครงการในเฟสแรกอยู่ที่ 1,750 ล้านบาทหากโครงการประสบความสำเร็จจะพิจารณาในเฟสต่อไปเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศทั้งนี้ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ภายในประเทศด้านการท่องเที่ยวชะลอตัวลงบ้างแต่หลังวิกฤตสงครามพลังงานมีตัวเลขที่ขยับขึ้นโดยกระทรวงการท่องเที่ยวคาดการตัวเลขในภาพรวมของนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่ที่กว่า33ล้านคนและเชื่อว่าในไตรมาสสุดท้ายของปีตัวเลขจะเพิ่มขึ้นทั้งนี้คาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทขึ้นไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงาน สถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
9: รอยแผลจากศัลยกรรมความงามถามหา Rebackรอยแผลผ่าตัดแผลจากอุบัติเหตุแผลผ่าคลอดนึกถึง Rebac Rebac ผลิตด้วยซิลิโคนเจลนำเข้าจากสหรัฐอเมริกาเพื่อลดเลือนรอยแผลเป็นมีสารก่อฟิล์มครอบคลุมแผลเป็นได้ตลอดวันแห้งเร็วไม่เหนียวเหนอะหนัก Rebac ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ

0: มสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 74% ต่อปีจ้าเงินติดล้อล้อล้อล้อล้อ
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีขอเชิญรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยดีเจหนูสมุยทีม
5: สาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระราม2ติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา089-646-2354
6: สิ่งแวดล้อมกุ้งหอยปูปลาเราช่วยได้บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดเป็นผู้ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ของญี่ปุ่นแท้ 100% เป็นต้นตำรับของศาสตราจารย์ดร.เทรุโอะฮิงะสนใจนำไปใช้หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย EM ติดต่อได้ที่บริษัทเอ็มโรเอเชียจำกัดโทร090-622-7177และ086-386-2302หรือ www.emroasia.com
5: บริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลโดยส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจากเทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888
7: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077 965

0: 077-965-889เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
1: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดลิ้นจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
2: คุณผู้ชมสามารถเข้ามาติดตามสาระความบันเทิงและเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่สมุยทีมทีวีออนไลน์ทาง www.samuitim.com

่อจากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการลูกทุ่งสมุยทีมดำเนินรายการโดยดีเจหนูสมุยทีมสนับสนุนโดยสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวีท

ขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับ

ครับช่วงบ่ายๆนะครับอย่างนี้นะครับผมดีเจหนูสมุยทีมานั่งดำเนินการอยู่ที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนะครับFM 102.0 MHz ซึ่งนะได้ดำเนินการต่อจากรายการ Afternoon Song นะครับของน้องดีเจสายหมอกคนสวยนะครับเอาละครับ50นาทีต่อนี้ไปหรือว่า1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะครับผมนะทำหน้าที่เอาเพลงลูกทุ่งนะไม่ว่าลูกทุ่งเก่าลูกทุ่งใหม่หรือว่าลูกทุ่งตามคำขอนะครับก็มาเปิดให้พี่ๆเพื่อนๆนะครับที่อยู่บนคลื่น FM 102.0 MHz นะอสมทสุราษฎร์ธานีของเรานะครับสวัสดีไปถึงท่านผู้ฟังทุกอำเภอนะครับของจังหวัดแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะของจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยรวมไปถึงนะครับพี่ๆเพื่อนๆทางคลื่น FM 101.25 MHz สมุยกรีนสเตชั่นซึ่งเราส่งสัญญาณจากอสมทของเรานะไปออกอากาศอยู่ที่บริเวณโรงพยาบาลกรุงเทพสมุยนะครับรับฟังได้นะครับในบริเวณตำบลมะเร็ดตำบลบ่อผุดแล้วก็ตำบลแม่น้ำนะครับซึ่ง3ตำบล นี้นะครับทาง FM 102อสมทของเราฟังไม่ค่อยชัดนะครับฟังไม่ได้ยินด้วยเพราะมีเขาเฉวงบังแต่ว่าถ้าท่านต้องการฟังอสมทคลื่นอสมทของเราต้องไปฟังอสมทจังหวัดนครศรีธรรมราช 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับนั่นก็คือนะคลื่นของเราคลื่นที่เราทำเพื่อชุมชนเราทำเพื่อสังคมนะครับไม่ว่าน้องกะเพรานะครับน้องก็เอาเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องชุมชนเรื่องสังคมมาพูดคุยมาเล่าสู่กันฟังนะครับน้องนะครับพี่ตู้นะครับก็เอาข่าวสารนะของจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ทุกอำเภอนะครับมาเล่าว่าพันพรื้อมั่งนะครับนั่นก็คือพี่เบาตู้นะครับคนหล่อของเรานะครับแต่ว่ารายการของดีเจหนูนะครับเป็นรายการท่าฐานีนี้นะครับก็เป็นรายการใหม่นะครับ1เดือนแรกนะครับท่านผู้ฟังก็อาจจะฟังน้อยนะครับขอเพลงก็อาจจะขอได้น้อยนะอยากจะบางคนเจอนะบอกว่าอยากขอเหมือนกันนะพี่หนูแต่ว่าพี่หนูมีแค่ชั่วโมงเดียวผมก็อยากจะจัดสัก2ชั่วโมงเหมือนกับดีเจน้องน้องสายหมอกเหมือนกันแต่ว่านะครับแต่ว่าเรามีเวลาแค่นี้แต่ถ้านะใครนะเอาสปอนเซอร์มานะครับผมก็จะดำเนินการต่อแต่ตอนนี้ชั่วโมงนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์วัชระวัฒนศิลป์นะครับซึ่งพี่ก็ได้เป็นสปอนเซอร์หลักช่วยเหลือนะครับรายการลูกทุ่งสมุยทีมทุกวันจันทร์อังคารพุธและพฤหัสนะครับส่วนวันเสาร์ส่วนวันศุกร์นะครับน้องแคนนอนนะซึ่งเป็นเยาวชนนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะเพราะว่าวันศุกร์เย็นเนี่ยทางสุราทางมหาวิทยาลัยเขาเลิกเรียนประมาณสักบ่ายสามโมงนะครับก็4โมงถึง5โมงเย็นก็มานั่งจัดอยู่ตรงนี้นะครับก็ได้ประสบการณ์ด้วยเพราะเขานะเรียนคณะคณะวิทยาการจัดการสาขานิเทศศาสตร์ดิจิตอลนะคุณเขาได้ซึ่งสาขานี้นะครับเขาเรียนด้านสื่อนะฮะดิจิตอลแล้วก็วิทยุโทรทัศน์ด้วยนะครับไม่ว่าวิทยุโทรทัศน์แบบอนาล็อกนะครับทีวีแบบอนาล็อกแล้วก็ทีวีแบบดิจิตอลรวมไปถึงวิทยุแบบดิจิตอลนะครับนั่นก็คือสาขาของมาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะครับก็ขอบคุณท่านศาสตราจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนาวัฒนพรหมนะครับซึ่งนะได้ดูแลนักศึกษาไม่ว่านะครับไม่ว่าคณะไหนของมาลัยปี70นักศึกษาโอ้โหไปสมัครกันเต้ไปหมดวันนั้นนะถึง 4,000 กว่าคนนะครับรับได้นะครับ 4,000 5,000 หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าไปสมัครเถอะนะเพราะว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีคือเป็นมหาวิทยาลัยของพระราชานะครับของในหลวงเราซึ่งนะตั้งไว้เพื่อให้กับเป็นวิศวกรสังคมนะครับเอาละครับนั่นก็คือรายการลูกทุ่งสมุยทีมนะครับเอาละครับก็เพลงอย่างนี้แหละเพลงลูกทุ่งลูกทุ่งแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่ารายการดีเจหนูไม่เหมือนกับรายการคนอื่นนะครับเอาละครับจะสนุกสนานแต่ดีเจหนูก็

พวกพี่ๆนะครับที่ฟังอยู่เข้าใจดีเจหนูเนาะนะครับผมก็เป็นนักจัดรายการแบบนี้แหละนะครับก็ขอบคุณคุณพี่สายันนะครับจากตะกั่วป่านะครับก็โทรมาให้กำลังใจตลอดเวลาเลยนะครับทุกวันนะครับแล้วก็คุณพี่จรูนน้องแพรวนะครับพี่ดอกย่านะครับก็หลายคนนะครับที่โทรเข้ามานะครับบอกว่าเพลงที่ดิจิหนูเปิดนี่แหละก็เพราะอยู่แล้วเออนะครับที่โทรมาเนี่ยไม่ได้โทรมาขอเพลงเออนะครับแต่โทรมาเพื่อที่จะบอกว่านะครับจะบอกว่าสัญญาณสัญญาณดีมากนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับแต่ว่าเพลงต่างๆที่ใครอยากฟังเพลงอะไรอย่างพี่สายันบอกว่าอยากฟังเพลงจากอะไรนะจากพี่รักเธอไม่ใช่เธอรักพี่อ่ะเดี๋ยวหาให้ นะครับเมื่อกี้ผมรีบเขียนนะครับเพราะว่ามันจะเพลงมันจะหมดแล้วเออนะครับก็ไม่ใช่สปอนเซอร์หมดนะสปอนเซอร์ของผมเยอะนะครับแล้วยังมีหลายสปอนเซอร์นะครับที่รออยู่นะครับ 2-3 ตัวแต่ผมก็บอกว่าถ้าใครต้องการที่จะมาแปรพันกับผมผมพูดได้แค่6ตัวนะเออถ้า7ตัว8ตัวเนี่ยต้องให้พี่สายันไปพูดแล้วแหละเพราะพี่เขาพูดเก่งมากนะพี่เขาลำดับเหตุการณ์อย่างโน้นอย่างนี้นะครับอ่ะโอเคแต่ดิจิหนูก็ต้องไม่ได้เก่งเหมือนพี่ๆเขาเออนะครับก็มีสปอตเสียงแล้วก็พูดไปนะครับสปอนเซอร์เขาบอกไม่เป็นไรพี่หนูอย่างน้องโอมร้านโอมออโต้ไทยเนี่ยบอกพี่หนูไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกเออนะครับบอกว่าไปร้านโอมออโต้ไทย4สาขาบนเกาะสมุยนอกนอกเกาะสมุยอีก4สาขามีที่ไหนที่ไหนบอกมาแล้วก็บอกเบอร์โทรศัพท์ผมแค่นี้ก็พอแล้วนั่นแน่นี่คือผู้สมัครรายการของผมน่ารักทุกคนนะครับแล้วก็ถ้าใครเข้ามานะถ้าร้านที่มันซ้ำๆนะอย่างร้านโอมแล้วก็ถ้าร้านยางอะไรหรือว่าร้านอะไรเข้ามาอีกผมบอกขออนุญาตบอกว่าผมพูด2อันไม่ได้เอาอันเดียวอันเดียวอันเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าอย่างไรนะครับโรงเรียนทีปราชนะครับถ้าใครเป็นศิษย์เก่าที่ฟังอยู่ไม่ว่าฟังอยู่ไปเรียนที่มหาลัยราชภัฏมหาลัยสงขลานครินทร์หรือว่าไปเรียนอะไรเทคโนหรืออยู่บ้านดอนนะครับบ้านเรานะทุกอำเภอนะโรงเรียนทีปราชเขาจะทอดพระผ่าการศึกษานะเขาไม่ทอดมา 5-6 ปีแล้วนะครับก็วันเสาร์ที่22นี้9โมงเช้าไปได้เลยนะเพราะว่ามีคณะกรรมการฐานศึกษาครูผู้ปกครองเครือข่ายผู้ปกครองศิษย์เก่าเออนะเยอะมาก40กว่ารุ่นนะรุ่น1นะครับประมาณ 1,000 กว่าคนเออนะครับตอนนี้เด็ก 2,000 กว่าคนโอ้โหนะสุดยอดมากเมื่อกี้ก็ไปพบกับท่านอาจารย์ผอ.จอมนะฮะนะเป็นผู้อำนวยการแล้วก็ท่านรองทุกคนนะมาฟังเสียงที่เราจะไปเป็นสปอตในพรุ่งนี้ได้ฟังได้เลยนะครับแต่ถึงอย่างไรนะครับก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่จีอีกทีหนึ่งนัทจีหรือว่าคุณจีรศักดิ์สามทองนะครับเป็นน้องชายของท่านรองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุยคุณสุธรรมสามทองท่านได้เสียชีวิตนะท่านได้เสียชีวิตเพราะว่าเส้นเลือดหัวใจเส้นเขาเรียกว่าหัวใจขาดเลือดเส้นเลือดหัวใจเขาเรียกอะไรดีนะครับเป็นโรคหัวใจตาเออนะไปหาหมอที่โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์นั่นแหละนะครับจะไปทำหัวใจจะไปสวนหัวใจก็คงเป็นสั้ง 3-4 เส้นคงไม่ไหวเนาะท่านก็ช็อกไปแล้วก็ตอนนี้ศพตั้งอยู่ที่วัดพังบัววัดบุญธริการามนะครับก็สวดศพก็ไปจนถึงวันพฤหัสเผาชาปนกิจนะครับแล้วก็คืนนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ก็ยังอีก2คืน3คืนนะก็ทางเจ้าภาพนะครับไม่ว่าพี่สุนะครับเป็นพี่สุจีพี่สุชาดานะเป็นสามีเป็นภรรยาและน้องๆแล้วก็พี่ๆอาจารย์ชาลงอาจารย์ชาลีพี่อิ้งพี่อะไรต่างๆนะรวมไปถึงพี่สุธรรมนะก็เรียนเชิญและขอบคุณทุกๆคนนะครับเพราะหลายคนนะครับหลายคนนะครับที่นับถือแล้วก็รู้จักนาจีนาจีเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะที่ชื่อว่าสบายสบายสไตล์นาจีคนดีคนเดิมนะครับเอาละครับเพลงนี้นะครับพี่จรูนขอบคุณมากเลยนะครับบอกว่าน้องหนูอยากฟังเพลงน้องเดียวนะก็เพลงนี้ก็ต้องช่วยกันรักษาปากใต้บ้านเรานะครับขอบคุณคุณพี่

ริษัทมูลทองคำจำกัดรับเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูลดูดส้วมดูดกากตะกอนไขมันน้ำทิ้งน้ำเสียในเขตพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเป็นเอกชนรายเดียวที่ได้รับการอนุญาตจาก

0: เทศบาลนครเกาะสมุยโดยถูกต้องตามกฎหมายดำเนินงานโดยนายหัวเด่นและทีมงานติดต่อโทร095-097-9888 087-362-3888ร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสรับซ่อมรถยนต์ทุกชนิดเปลี่ยนแทนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้ายซ่อมช่วงล่างเบรกครัชมียางรถยนต์ล้อแม็กให้บริการร้านโอมออโต้ไทยเซอร์วิสมี4สาขาในเกาะสมุยสาขาในพื้นที่นอกเกาะสมุยอีก4สาขาสาขาสี่แยกกาญจนดิษฐ์ทุ่งสงกระทุ่มแบนและสาขาพระรามสองติดต่อรับบริการได้ที่คุณโอมโทร089-590-4109และคุณปัทมา089-646-2354
1: ครับก็ต้องขอบคุณน้องโอมนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับน้องโอมเนี่ยเขาไปเปิดร้านบริการรถนะครับไม่ว่าช่วงล่างไม่ว่าซ่อมรถเครื่องเปลี่ยนยางนะครับเปลี่ยนยางหรือว่าล้อแม็กเลอะไรต่างๆทุกอย่างทุกสาขาทั้ง8สาขาน้องโอมบอกว่าผมทำเหมือนกันหมดพี่หนูร้านเล็กร้านใหญ่ก็อยู่ที่แอเรียอย่างที่หน้าทอนสาขาหน้าทอนที่เกาะสมุยสาขาแม่น้ำสาขาเฉวยนี่ใหญ่หน่อยแต่พอสาขาละไมเนี่ยผมมีที่เล็กนิดหนึ่งแต่ว่าทุกอย่างทำเหมือนกันหมดนะครับไม่ทำสองอย่างก็คือล้างกับทำสีนะครับถ้าล้างกับทำมาถ้าล้างกับทำสีให้ไปที่สมุยทีมคาแคร์แอนด์สวิทห้างบิ๊กซีนะครับที่เกาะสมุยส่วนสาขาที่กาญจนดิษฐ์นะครับถ้าฟังอยู่นะครับพี่สายันฟังอยู่นะครับถ้ามารถมีปัญหาก็มาที่สาขาการดิษฐ์อยู่ตรงสี่แยกการดิษฐ์นะครับแล้วก็สาขาทุ่งสงไปทุ่งสงใกล้กว่าไหมนะครับหรือว่ากระทุ่มแบนนั่นก็ไกลพระรามสองก็ไกลนะสองสาขานี้ไปได้เลยไปหาน้องๆบอกฟังรายการดีเจหนูเขาจะมีส่วนลดให้ทันทีนะครับถ้ายางร่วงบะฟรีนะครับหรือว่าโทรไปหาน้องโอม0895904109 0895904109นะครับนั่นก็คือร้านโอมออโต้ไทยนะครับส่วนถ้ามาบนสมุยใครญาติพี่น้องอยู่บนเกาะสมุยหรือว่าถ้าใครฟังอยู่ 101.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับก็อยู่บนเกาะสมุยถ้าท่านต้องมีปัญหาเรื่องการดูดซ่วมตรงซ่วมเต็มนะครับท่านก็ไปโทรไปหาบริษัทมูลทองคำหรือถ้าต้องไปพักผ่อนตกปรงตกปลาทองคำฟิชชิงปาร์คแต่ถ้าใครสายมูนะครับสายมูก็ไปไหว้องค์ท้าวเวสสุวรรณที่แม่น้ำซอย7นะครับน้องนิติกรเด่นบอกว่าพี่หนูไปได้เลยอ่ะเบอร์ผมเนี่ยพี่หนูก็อย่างที่บอกแล้วนะครับคนที่ฝากให้ผมรำพันเนี่ยพี่หนูไม่ต้องพูดทุกอย่างหรอกต้องพูดทุกอย่าง3ชั่วโมงก็ไม่หมดธุรกิจพวกผมเยอะมากนะแต่ว่าจดเบอร์ผมมานะครับแล้วถามว่าบริษัทมูลทองคำทำอะไรบ้างนะครับทองคำฟิชชิงปาร์คอยู่ตรงไหนแล้วก็ตกปลาอย่างไรแล้วกติกาอย่างไรก็ว่ากันไปโทรที่0950979888 0950979888นะครับขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะครับและขอบคุณคุณพี่สายันด้วยนะครับเอาละครับคุณพี่สายันครับที่ขอเพลงมาบอกว่าจากที่เธอรักฉันไม่ใช่คนที่เธอรักอะไรเนี่ย

0: ฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่0779658889 0779658889เพราะคุณคือคนสำคัญของเรา
1: สิ่งแวดล้อมกุ้งหอยปูปลาเราช่วยได้บริษัทเอ็นโรเอเชียจำกัดเป็นผู้ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ของญี่ปุ่นแท้ 100% เป็นต้นตำรับของศาสตราจารย์ดร.เทรุโอะฮิงะสนใจนำไปใช้หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย EM ติดต่อได้ที่บริษัทเอ็นโรเอเชียจำกัดโทร090-622-7177และ086-386-2302หรือ www.emroasia.com
2: ครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่า emroasia.com เนี่ยไอ้บริษัท emroasia เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพนะครับใครทำประมงนะครับไม่ว่าเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งนะครับฉะนั้นท่านลองเอานวัตกรรมนะเทคโนโลยีของ EM จากอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.เทรุโอะฮิงะนะครับที่ผู้คิดค้นEM นะครับได้รับรางวัลเยอะแยะไปหมดเลยแล้วขายไปถึง127ประเทศด้วยทั่วโลกนะครับที่ประเทศไทยเราที่สุราษฎร์เรานะครับมีร้านสุราษฎร์แลบมีร้านเกษตรปัญชยามีร้านดอนเกลี้ยงที่อยู่ดอนสักด้วยแล้วก็ที่ทั่วประเทศเนี่ยที่มีนะจังหวัดอื่นเต็มไปหมดเลยแต่ผมก็บอกว่าทั่วประเทศก็ที่ไปหาซื้อได้ก็คือที่ห้างโฮมโปรนะครับโดยเฉพาะโฮมโปรสมุยทั้ง2สาขาได้โฮมโปรสุราษฎร์ก็ได้ไปเลยนะครับท่านเอาขวดเดียวนะครับในราคาแค่100บาทหรือ99บาทในที่ข้างขวดนะข้าง1เป็น1ลิตร5 1ลิตร5ลิตร6อะไรต่างๆเนี่ยเอา1ลิตรก่อนนะฮะแล้วก็เอาไปผสมอย่างไรแต่ถ้าท่านทำเกษตรกุ้งอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ต้องใช้เยอะฉะนั้นก็ลองโทรไปที่บริษัทเอ็มโรเอเชียคุณพระดอน0906227177 0906227177นะครับนะแต่ถ้าถามผมว่าเลี้ยงกุ้งเป็นอย่างไรใส่บ่อปลาอย่างไรอย่าง EM 20ลิตรอย่างนะครับ EM 20ลิตรใส่น้ำ 2,000 ลิตร200ลิตรอย่างเนี้ยต่อ1ไร่ฉีดบ่อกุ้งอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ต้องถามคุณพระดอนแหละนะเดี๋ยวผมใส่แล้วกุ้งตายปลาตายยุ่งเลยนะครับแต่ว่าพี่นะครับพี่จรูนพี่จรูนเขาก็ซื้อเอียมบอนไปโยนในบ่อกบเลยนะโยนตูมาวันนั้นโดนหัวกบตาย คิดถึงน้องหนูบอกว่าจะแกงส้มกบให้หน่อยนะครับเพราะว่าน้องหนูถ้าอยู่ใกล้ๆนะเดี๋ยวเอาไปให้แล้วแต่มันอยู่ไกลชัยยากับขุนทะเลเนี่ยมันอยู่ไกลแต่ว่างๆบอกน้องหนูมาเลยเดี๋ยวผัดเผ็ดกบให้ โอเคขอบคุณมากเลยพี่นะครับแล้วก็ต้องมีอะไรเย็นๆด้วยนะนะครับแต่ว่าเย็นๆที่กินแล้วเมามีอะไรเปล่านะทุกอย่างนะผมไม่รู้ว่าอะไรเมาแต่ถ้า3อย่างผสมกัน1อย่างที่ผสมแล้วเมาก็คือน้ำแข็ง นะครับฉะนั้นอื่นใส่ผมไม่รู้แต่ถ้าคุณกินกับผสม 3-4 อย่างนั้นแหละทุกอย่างเลยนะครับโซดงโซดาอะไรต่างๆนะแต่ถ้าไม่ใส่น้ำแข็งจะไม่เมา ขอบคุณมากนะครับต้องเพลงนี้นะครับน้องแพรวนะครับที่อยู่ละแมนะครับบอกว่าโอ้ยพี่หนูเนี่ยรอคุณแม่อยู่คุณแม่ไปซื้อขนมมาให้ นะครับนะลูกสาวนะครับน้องน่าจะเรียนอยู่ที่โรงเรียนละแมวิทยาแล้วก็มานั่งอยู่บ้านเพื่อนก็ ็น่ารักว่านะครับฟังรายการของดีเจหนูทุกวันเลยนะครับเพราะไม่ฟังตอนอยากจะฟังบ่ายสองก็ไม่ได้เพราะเรียนหนังสือนะครับเพราะว่าพอตอนเลิกเรียนมันสี่โมงพอดีสี่โมงพอดีมันก็ต้องฟังแต่น้องแพรวจะฟังรายการของใครว่าน้องแพรวรถน้องแพรวเนี่ยคุณพ่อบอกฟังได้อย่างเดียวคลื่น 102.0 ฟังตั้งแต่พี่กะเพราพี่สายหมอกนะครับเดี๋ยวพอฟังจากของผมถ้ามันยังไม่ถึงบ้านนะไปฟังของพี่อะไรนะอีกคนหนึ่งรอนะรอกับพี่หนูด้วยคือน้องดีเจเดียนะครับก็ต่อจากพี่หนูก็แล้วกันแต่ตอนนี้น้องแพรวบอกว่าอยากรู้ใจจังนะครับพิเศษให้กับทุกๆคนโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่พี่หนูนะครับพี่แคนนอนนะครับแล้วก็ดีเจในคลื่นนะครับอสมททุกคนนะครับรวมพี่สยันด้วยนะอยู่ที่ตะกั่วป่านะครับ

ครับเพลงนี้อยากรู้ใจจังนะครับขอบคุณนักร้องชื่อน้องแพรวเหมือนกันนะแต่ว่าน้องแพรวรัตนพรอาสยามนะครับแต่คนที่ขอคือน้องแพรวครองโสดนะครับ

0: ทุกเช้าคุณเริ่มต้นวันด้วยอะไรลองเปลี่ยนมาเป็นกาแฟสุขภาพเพชรสยามกาแฟอาราบิก้าแท้ผสานคุณค่าจากธรรมชาติเห็ดทางเช่าโสมเห็ดหลินจือแปะกล้วยสารสกัดโกจิเบอร์รี่และอีกมากมายช่วยเติมพลังพร้อมดูแลสุขภาพในทุกวันไม่มีน้ำตาลใช้สารให้ความหวานจากสตีเวียหอมนุ่มดื่มง่ายไม่ต้องกังวลเพียงวันละ1ซองก็พร้อมลุยทุกภารกิจเพชรสยามกาแฟสุขภาพเลือกสิ่งที่ดีกว่าให้ตัวคุณขนาด15ซองราคาเพียง350บาทหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์สมุยทีมทีวีออนไลน์โทร0979514529หรือสมาชิกตัวแทนการขาย
1: โรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเปิดให้บริการแล้วโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเราพร้อมให้บริการทางการแพทย์อย่างครบวงจรด้วยทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยครอบคลุมทุกสาขาเพื่อการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสอบถามข้อมูลและบริการเพิ่มเติมได้ที่077-965-889 077965889
2: ครับนั่นคือโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยนะครับซึ่งโรงพยาบาลวัฒนแพทย์เนี่ยเรามีอยู่ทั้งหมด3โรงตอนนี้นะครับอยู่ที่เมืองตรังแล้วก็อยู่ที่อ่าวนางด้วยนะครับการโรงพยาบาลวัฒนแพทย์เนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยเรามีหมอครบทุกสาขานะครับพยาบาลเนี่ยมีแน่นอนนะครับแล้วแต่ว่าที่เกาะสมุยนะผมไปตอนที่เปิดโรงพยาบาลโอ้โหเหมือนกับโรงแรมเลยนะครับแล้วมีทุกสาขาโดยเฉพาะนะไม่ว่า emergency แน่นอนนะครับใคร trauma มาใคร factor อะไรมาไปได้เลยนะครับแล้วก็สูตินารีแผนกเด็กแผนกห้องคลอดโอ้ยทุกอย่างหมดและที่สำคัญนะที่ผมรู้นะแผนกหัวใจนะหัวใจเนี่ยใครเป็นโรคหัวใจเรามีหมอเรามีตั้งแต่หมอศัลยกรรมหัวใจมีหมออายุกรรมหัวใจนะครับเขาเรียกว่าcardiologist นะครับซึ่งถ้าคุณสงสัยว่าคุณเป็นโรคหัวใจอย่างที่คุณเจ็บๆแน่นๆตื้อๆคุณเป็นเบาหวานคุณเป็นไขมันคุณไปตรวจสุขภาพได้เลยเขาจะมีโปรแกรมตรวจสุขภาพด้วยนะน้องลิซ่ากับน้องอันบอกว่าพี่หนูอย่าให้ไม่สบายนะไปก่อนเลยอย่างพี่หนูเนี่ยไปก่อนเลย เพื่อนพี่หนูไปกันหลายคนแล้วไปไหน น่ะไปเมนแต่พี่หนูก็ไปโรงพยาบาลก็แล้วกันนะไปตรวจสุขภาพพี่หนูเพราะพี่หนูร่างกายแข็งแรงนะครับขอบคุณมากน้องลิซ่าน้องอันนี้ที่อวยพรพี่หนูนะไปเลยนะครับถ้าตรวจแล้วนะพี่หนูจะตรวจหัวใจเนี่ยพี่หนูก็ไปทำ EKG นะแล้วไปทำ Echo ไปทำ Exercise ได้หมดเลยให้หมอบอกว่าจะทำอย่างไรและถ้าเขาคิดว่าพี่หนูเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบเรายังมีเครื่องสวนหัวใจด้วยเขาเรียกว่าแคทแล็บนะครับน้องแพรวเรียนเลยเป็นหมอนะเป็นหมอหัวใจนี่แหละแต่อย่าเป็นเลยน้องแพรวพี่หนูเป็นเทคนิคเชียนจบด้านเกี่ยวกับเทคนิคการแพทย์พี่หนูดูแลเครื่องพวกนี้นั่นเหนื่อยจริงๆกลางค่ำกลางคืนคุณใกล้เป็นโรคหัวใจโอ้ก็เรียกออนคอนโอ้โหต้องไปตีสามตีสี่นะครับก็นั่นคือเราเขาเรียกว่าหมอนะนะครับต้องเป็นทีมนะมีหมอมีพยาบาลมีเทคนิคการแพทย์ก็ต้องเข้าไปทำงานนะครับแต่ว่าพอตอนนี้แล้วอยู่บ้านดีกว่าเลี้ยงสวนเลี้ยงปลาเลี้ยงปูเหมือนกับพี่จรูนดีกว่าเนาะโอเคนะครับตอนนี้พอมองเวลาแล้วโอ้โหแป๊บเดียวจริงๆนะครับน้องแพรบอกว่าฟังเพลงเพราะๆนะพี่หนูนะนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะที่ขอเพลงมาที่ร่วมกันทำกิจกรรมนะครับไม่งั้นผมก็เปิดเพลงไม่ถูก

ดีเจหนูเนี่ยไม่ใช่รู้เรื่องเพลงเลยเออนะครับก็จัดไปอย่างนั้นแหละเออนะครับท่านผอ.กี้บอกว่าจัดไปเถอะพี่หนูเออนะก็จัดผิดจัดถูกอย่าไปด่าเขาก็แล้วกันเออนะด่าผมอย่างเดียวนี่ด่าผอ.กี้นี่เออนะครับน้องแซมน้องหนุ่มอย่าไปด่าเขาอย่าไปด่าเดี๋ยวก็ตัดสัญญาณพี่หนูนะแต่น้องนะครับคนอื่นอย่าด่ายกเว้นผมเออนะครับเออด่าไปเลยว่าผอ.กี้ไปอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นนะแล้วแต่ว่าผอ.กี้นะผมไปนะเขาคนอื่นเขาไม่เลี้ยงข้าวผมเลยนะเขาคนเดียวนี่แหละเลี้ยงข้าวแล้วมีขนมนมเนยมาให้กินแล้วผมจะด่าได้อย่างไรอ่ะแม้แต่น้องกะเพราเนี่ยไปก็ยังส่งเอาน้ำให้น้องสายหมอกนะพอผมมาจัดรายการเนี่ยโอ้ยเตรียมไว้เพราะว่าน้องสายหมอกเขาแฟนคลับเขาเอามาให้เต็มไปหมดก่อนที่ผมแล้วก็กินที่ว่าเขาเอามาให้ผมเพราะอะไรหรือเปล่า น้องหนุ่มบอกว่าเออพี่หนูที่เอามาให้พี่หนูเนี่ยเพราะว่าน้องพี่สายหมอกเขาเรียกพี่นะเออพี่สายหมอกเขากินไม่หมดเลยให้พี่หนูโอเคอ่ะเดี๋ยวเอาไปให้พี่จรูนน้องแพรหรือว่าพี่สายยันก็แล้วกันนะว่าผมต้องลาไปแล้วล่ะเออนะครับเดี๋ยวถ้าผมลาช้านะครับเดี๋ยวสาวๆนะที่ฟังผมอยู่ไม่รู้ว่าผู้ที่สมรู้ในการของผมเป็นใคร

บริษัทเอ็มโรเอเชียนะครับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยเมืองตรังแล้วก็อ่าวนางนะครับขอบคุณสมุยทีมคาแคร์แอนด์สวีนั่งบิ๊กซีนะครับกาแฟสุขภาพเพชรสยามนะครับแล้วก็เรือสมุยซีเวย์นะครับเดี๋ยววันที่5กันยายนนี้จะเพิ่มมาอีก2เที่ยวนะครับไอ้2ลำนะครับเอาละครับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากเลยขอบคุณทุกคนที่ขอเพลงผมมานะครับขอบคุณพ่ออ็อกกี้นะครับคุณปฏิพลขอบคุณน้องหนุ่มน้องแซมนะแล้วก็พี่ๆน้องๆในคลื่นทุกคนนะครับไม่ว่าน้องกระเพราน้องสายหมอกเบาตู้น้องเดียนะครับแล้วน้องแคนนอนด้วยสำหรับวันศุกร์นะครับผมจะดำเนินการอย่างนี้ทุกวันจันทร์อังคารพุธพระฤหัสนะครับส่วนวันศุกร์น้องแคนนอนนะครับเสาร์อาทิตย์ขอพักผ่อนนะผมไปจัดที่อำเภอเกาะสมุยสวท.เกาะสมุยนะครับวันเสาร์อาทิตย์นะครับรายการเรื่องเล่าชาวสมุยแต่อย่าลืมนะครับวันนั้นต้องขอขอบคุณท่านนะขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็รองผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยที่ไปกับท่านมต.2นะท่านปฏิพลท่านพลพีนะครับสุวรรณชวีไปช่วยปราบนอมินีแล้วผมได้สัมภาษณ์ด้วยแล้วท่านก็บอกว่าโอเคดีเจหนูมีอะไรก็ฝากมาตอนนี้ผมฝากถนนนะบางรักด้วยนะให้โยธาทำให้ดีหน่อยหนึ่งนะครับรายละเอียดโทรมาหาผมได้หรือโทรไปหาพี่เบาตู้ก็แล้วกันเนาะวันนี้ผมลาไปก่อนขอทุกคนโชคดีผมขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

ขณะนี้เวลา 17:00 น. Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองพลพีกำชับจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนยื่นอุทธรณ์บัตรคนจนให้ทันสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการสำรวจผู้ตกหล่นที่เข้าเกณฑ์การรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าสำหรับประชาชนที่ขอยื่นอุทธรณ์สามารถมาใช้บริการที่ศูนย์ One Stop Service ในแต่ละจังหวัดได้ซึ่งขณะนี้พบว่ามีประชาชนบางส่วนที่เข้ามายื่นขออุทธรณ์เนื่องจากตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองแล้วพบว่าไม่ได้รับสิทธิ์จึงไม่ขอเข้ามายื่นอุทธรณ์เพราะรู้ตัวว่าในบางหัวข้อไม่เข้าข่ายหรือไม่รู้ว่าจะต้องไปยื่นอุทธรณ์ที่ไหนจึงได้สั่งการกรมการปกครองและผู้นำท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ลงพื้นที่ไปหาประชาชนถึงบ้านและหากติดปัญหาอุปสรรคในเงื่อนไขของยานพาหนะก็สามารถให้เจ้าหน้าที่ช่วยหรือว่าสภาพใช้ได้หรือไม่รวมถึงให้เจ้าหน้าที่กรมการปกครองเก็บข้อมูลหลักฐานเพื่อเป็นพยานให้กับประชาชนในการยื่นอุทธรณ์ส่วนใครที่มีบัญชีม้าบ้านม้าหรือมีรายได้เพิ่มเติมก็จะประสานให้กระทรวงการคลังหรือกระทรวงพาณิชย์เช็คเพิ่มเติมโดยได้เน้นย้ำให้กรมการปกครองลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนขณะที่ยอดการยื่นอุทธรณ์ไม่เคลื่อนไหวรวมถึงมีเสียงเรียกร้องว่าการเดินทางไปยังอำเภอยุ่งยากกรณีนี้ผู้ใหญ่บ้านมีอำนาจมากแค่ไหนนายพลพีกล่าวว่าได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพราะควรมีการบูรณาการในจังหวัดการให้ประชาชนมาที่อำเภอเพียงแห่งเดียวบางทีประชาชนต้องเดินทางไปกลับเกือบ60กิโลเมตรซึ่งมีความลำบากดังนั้นนายอำเภอก็สามารถใช้กำนันผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ไปสำรวจที่ทันทีซึ่งเน้นย้ำไปแล้วและคิดว่าจะมีผู้เข้ายื่นอุทธรณ์เพิ่มขึ้นก่อนที่จะหมดเขตในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้จุลพันธ์เผยครม.ไฟเขียวกฎหมายแรงงาน4ฉบับยกระดับสวัสดิการคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านลูกจ้างรัฐวิสาหกิจกลุ่มสมรสเท่าเทียมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมาย2ฉบับและหลักเกณฑ์ด้านแรงงานรวม4ฉบับตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่ออุดช่องว่างทางกฎหมายและขยายสิทธิความคุ้มครองให้ครอบคลุมแรงงานหลายกลุ่มทั้งกลุ่มคนประจำเรือผู้รับงานไปทำที่บ้านและกลุ่มลูกจ้างรัฐวิสาหกิจกลุ่มสมรสเท่าเทียมโดยแบ่งสาระสำคัญออกเป็น3กลุ่มหลักได้แก่1ยกระดับระบบสวัสดิการคนประจำเรือผ่านการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลฉบับที่พ.ศ.โดยมีสาระสำคัญคือกำหนดให้นายจ้างต้องนำคนประจำเรือเข้าสู่ระบบประกันสังคมและเงินทดแทนโดยตรงเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์2ขยายความคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านผ่านการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้านให้ครอบคลุมรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิตอลเช่นการรับงานผ่านระบบออนไลน์รวมทั้งขยายประเภทที่ได้รับความคุ้มครองทั้งงานอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมเกษตรกรรมและบริการ3รับรองสิทธิคู่สมรสลูกจ้างรัฐวิสาหกิจตามหลักสมรสเท่าเทียมผ่านร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เพื่อปรับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายสมรสเท่าเทียมทำให้คู่สมรสตามกฎหมายทุกเพศได้รับสิทธิค่ารักษาพยาบาลเงินทดแทนและค่าทำศพอย่างเท่าเทียมผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแถลงผลปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองนครได้อาวุธปืนเกือบร้อยกระบอกรวมถึงอาวุธสงครามด้วยนุจจรีแรกรุ่นแรงครับ
1: นายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันแถลงข่าวปฏิบัติการฟ้าสางกลางเมืองนครโดยผลการกวาดล้างอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดในช่วงวันที่1ถึง18สิงหาคมนี้สามารถจับกุมอาวุธปืนได้ถึง78รายเป็นอาวุธปืนสงคราม1กระบอกอาวุธปืนทั่วไป118กระบอกเป็นปืนที่มีทะเบียน34กระบอกไม่มีทะเบียน84กระบอกและกระสุนอีกจำนวนหนึ่งรวมถึงยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าสามารถยึดของกลางได้ถึง 360,000 กว่าเม็ดและยาไอซ์อีกจำนวนหนึ่งโดยการแถลงของผู้ว่าราชการจังหวัดระบุว่าการจับกุมในรอบเดือนนี้มีจำนวนที่เพิ่มขึ้นทั้งจำนวนของผู้ที่ถูกจับและจำนวนของอาวุธปืนและยาเสพติดโดยจะมีการกวาดล้างอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของรัฐบาลต่อไปนุจจรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
4: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พระเมตตาจรัสแจ้งดุจแสงแขร่มเย็นแท้เปรียบร่มโพล่วงกาลสมัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของปวงไทยถวายอาลัยเสด็จสู่ทิพยวิมานข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุเครือข่ายบมจ.อสมท.
9: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยล็อกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอลล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
10: สถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชัยเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชัยเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วย

0: ลำไยชัยเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาร์ตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการ

0: และสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อย่าปล่อยให้โอกาสทางธุรกิจผ่านไปพบทุกคำตอบของโลกโลจิสติกในงานไทยหลอกโลจิสติกส์งานแสดงสินค้าและบริการโลจิสติกนานาชาติรวมเทคโนโลยีโลจิสติกส์คลังสินค้าการลำเลียงการบรรจุสินค้าโลจิสติกไอทีและผู้ให้บริการชั้นนำรวมจับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรจากทั่วโลก 19-21 สิงหาคมนี้ไบเทคฮอล์98โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ RX ไบเทค02-686-7222
2: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
3: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
2: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลายสิบบาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Mcot Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: 论饭，
1: 酷狗论饭
0: ，Music Time，Music Time， 为了 TDT 是 Coco 超饭 Play by DJ D。

0: ำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้า
0: ว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dear คุณกำลังฟัง
1: คุณกำลังฟัง
0: Music Time
1: ว้า
0: ว Music Time เวลาที่ดีที่สุดของคนชอบฟังเพลง by DJ Dearหากคุณกำลังเหงาน
2: ี่คือเหงานี่แหละเหงาก
0: ำลังเศร้า
2: ที่เธอแห่งแค่ฝน

0: ที่นี่ Mcord Radio Network 102สุราษฎร์ธานี
1: เริ่มต้นเอ๊ะทำไมเสียงไมโครโฟนไม่ดังนะน้องแซมแกล้งดีเจเดียนะฮะวันนี้นะครับทักทายสวัสดีทุกท่านนะครับผ่านทาง Mcord Radio Network อสมท102จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะเจอกันที่นี่นะฮะฟังกันได้ทุกช่องทางกันเลยนะครับวันนี้ไลฟ์สดกันผ่านทาง Facebook Fanpage อสมทสุราษฎร์ธานีแล้วก็ TikTok ดีเจเดียกันด้วยนะฮะอย่าลืมนะครับติดตามดีเจเดียผ่านทาง TikTok กันได้ใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันนะฮะก็ฝากกดหัวแม่มือกันสักนิดนึงนะฮะใน TikTok นะครับมาทักทาย TikTok กันสักนิดนึงสวัสดีพี่ติ๊กด้วยบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจเดียสุดหล่อสวัสดีจ้าสวัสดีนะฮะทักทายกันใน TikTok ดีเจเดียแล้วก็ Facebook อสมทด้วยแล้วก็ Facebook ดีเจเดียวัชรพันธ์นะฮะทุกช่องทางกันเลยนะครับสวัสดีพี่อ้อยนะฮะส่งมินิฮาร์ทเข้ามาสวัสดีน้องตั้มขอเพลงคิดถึงคนบนฟ้าให้ผมหน่อยนี่ได้เลยเดี๋ยวพี่เดียจะเปิดให้ฟังวันนี้เนี่ยจะเปิดเพลงแนวแบบเพื่อชีวิตเนาะเพื่อชีวิตที่คุณสามารถร้องตามได้นะครับหลายคนเนี่ยไม่เคยได้ฟังเพลงแบบนี้มานานมากแล้วนะฮะวันนี้ดีเจเดียจะหยิบยกมาให้คุณได้ฟังกันนะครับทุกช่องทางที่ติดตามกันเลยขึ้นเหนือล่องใต้ตอนนี้นะครับ 17:23 นะฮะบางคนบอกว่าฟังอยู่ในรถฟังอยู่ที่บ้านฟังอยู่ที่ทำงานนะครับขอให้มีความสุขกันทุกคนกับเพลงที่ได้ส่งให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะเป็นเพลงที่ร้องตามได้อย่างแน่นอนนี่แหละคือเสน่ห์ของการจัดรายการวิทยุนะครับบางคนบอกว่ายุคนี้เนี่ยอยากฟังเพลงเนี่ยง่ายนิดเดียวนะฮะก็สามารถที่จะเปิด YouTube ฟังได้ใช่ไหมครับได้เหมือนกันเนาะแต่บางทีเนี่ยเพลงที่เราคิดถึงนะครับคุณผู้ฟังครับเพลงที่เรานึกถึงในอดีตหรือว่าเพลงที่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันอยู่ในความทรงจำของเราเพลงนั้นเนี่ยมันคือเพลงอะไรนะฮะเพลงนั้นมันร้องยังไงแล้วเนาะบางทีแบบคิดไม่ออกจริงๆแต่พอได้ฟังในรายการวิทยุเนี่ยมันนึกได้ทันทีเลยนะเอาเพลงนี้อีกเหมือนกันนี่คือว่างเปล่าพี่ทักษ์ครับ

นี่คือว่างเปล่านะครับงานเพลงของพี่ทักษ์นั่นเองดีใจมากๆเลยนะครับสวัสดีพี่สาวของดีเจเดียนะฮะหลายคนเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักสาวคนนี้อย่างแน่นอนนะครับเมื่อประมาณสักจะต้องบอกว่าประมาณสัก10ปีได้ไหมพี่ทักทายพี่สุภาวีด้วยนะครับดีเจสุภาวีหีบทิมนะฮะใครที่แบบได้ฟังรายการที่สวพ.นะครับสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์นะครับก็จะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีกับพี่สุภาวีหีบทิมนะฮะน้องเดียคิดถึงพี่มากๆเลยอยากเจอพี่สุภาวีนะครับอยากจะได้ยินเสียงพี่สุภาวีสักครั้งหนึ่งนะฮะมีโอกาสเนี่ยอยากจะได้แบบจัดรายการคู่กันแต่ไม่เป็นไรตอนนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงเนาะพี่สุภาวีเนาะเดี๋ยวน้องเดียจะเอากล้องเนี่ยไปจัดรายการคู่กับพี่ดีกว่าเดี๋ยววันไหนเราจะมาจัดรายการผ่านทาง TikTok DJ เดียนะฮะยุคนั้นเนี่ยก็จะมี DJ สุภาวีหีบทีมทุกคนผมว่าไม่มีใครไม่รู้จักเอาไหนใครรู้จักพี่สุภาวีบ้างพี่สุภาวีเนี่ยจัดรายการอยู่ที่สวพ.สุราษฎร์ธานีใครที่แบบรู้จักคุ้นเคยกับพี่สุภาวีกด1หรือกดหัวใจมาให้ DJ เดียหน่อยใน TikTok ก็ได้ TikTok DJ เดียนะฮะโอ้โหแบบคิดถึงพี่มากมีวีรกรรมกันด้วยนะพี่สุภาวีกับ DJ เดียเนี่ยเราเคยไปร้องคาราโอเกะกันตั้งแต่เราไปตั้งแต่ประมาณสัก4ทุ่มอ่ะแล้วเราก็ร้องเสร็จประมาณตี5ทุกคนอันนี้เรื่องจริงนะอันนี้เรื่องจริงเลยนะ ยุคนั้นเนี่ยจะมีดีเจเดียดีเจสุภาวีแล้วก็ดีเจเมสายสุนีนะ3คนเนี่ยนะฮะ3คนเนี่ยสมัยนั้นเราไปร้องคาราโอเกะกันนะในเป็นห้อง VIP ที่ไหนสักแห่งเนี่ยผมจำไม่ได้ละแล้วเดี๋ยวผมจะมาแบบจัดรายการร่วมกันสักครั้งนึงมีพี่สุภาวีทีมมีดีเจเดียแล้วก็มีดีเจเมสายสุนีอีกคนนึงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นยุคโบราณมากๆนะพี่เจี๊ยบเนาะสวัสดีพี่เจี๊ยบเบญจพรด้วยนะครับพี่เจี๊ยบเบญจพรอาสยามนะฮะพี่เจี๊ยบนี่ก็น่ารักพี่สาวดีเจเดียยุคนั้นเนี่ยสนุกมากๆเลยแล้วก็รวมถึงพี่ทักษ์อย่างเงี้ยฮะพี่เดวิดอินทีนะฮะนะฮะฝรั่งบนหลังควายสมัยยุคนั้นดีเจเดียมีโอกาสได้คุยกับพี่เดวิดแล้วก็มีทำงานร่วมกันนะครับสวัสดีนะแดงนะฮะขนมจีนหม้อดินด้วยสวัสดีทุกคนเลย FC จ้าสวัสดีครับนะฮะเป็นดีเจในยุค80-90อีกท่านหนึ่งสวัสดีพี่พรทิพย์มากๆเลยนะฮะพี่สาวที่น่ารักของดีเจเดียนะครับอยากเจอเหมือนกันเนี่ยนะฮะถ้าพูดถึงการอบรมเรื่องของสุขภาพเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพจิตเนี่ยพี่สาวคนนี้นะฮะน่ารักมากๆเลย อ้าวส่งเพลงนี้ให้ดีกว่าเพลงนี้จริงๆแล้วพี่สุภาวีอยากจะให้เปิดให้น้องเดียฟังใช่ไหมเพลงนี้ทนเหงาทำไม ทนเหงาเพราะว่าไม่มีใครเอาน่ะพี่คือก็เลยต้องทนเหงานะฮะทนเหงาทำไมของพี่เดวิดอินทีเนาะคือแบบว่าหลายคนเนี่ยรู้จักพี่เดวิดนะฮะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าพี่เดวิดทำอะไรอยู่สวัสดีทุกคนเลยนะครับใน TikTok DJ เดียครับเปิดเพลงยุค80-90ให้คุณได้ฟังกันนะฮะพี่สุภาวีอย่าลืมกดติดตาม TikTok น้องเดียด้วย DJ เดียนะครับเป็นภาษาไทยเพลงนี้พี่สุภวีขอมาโอ้โหรุ่นอาจารย์ขอเพลงมาเนี่ยแบบต้องเปิดให้เลย

0: อันนี้พี่สุภาวีน่าจะถามดีเจเดียแน่ๆเลยว่าดีเจเดียทนเหงาทำไม ต้องบอกว่าไม่มีใครเอาพี่สุไม่มีใครเอาดีเจเดียนี่โย่เป็นโชดนะโย่กับหมดกันควยอยู่ตอนนี้นะให้ไหนดูอย่างแรงเฮ hey, เห็นไหมพอจัดรายการแนวนี้นะทุกคนนะเดี๋ยวจะบอกเลยว่าก็จะมีพี่ดีเจนะอีกคนนึงเนี่ยพี่บ๊อบบี้นะฮะพี่บ๊อบบี้ก็เป็นดีเจในสมัยยุคโบราณเหมือนกันเฮ้เหมือนอีเกลียดไม่รู้นะเฮ้ hey, แรงว่าเป็นคนโบราณในพี่สุนะพี่สุภาวีเนี่ยพี่บ๊อบบี้นะฮะก็เป็นดีเจในยุคสมัยก่อนรุ่นกับดีเจเดียแหละทุกคนนะฮะสวัสดีค่ายไก่บ้านนาด้วยบอกว่าติดตามดีเจเดียมา20กว่าปีเฮ้ hey.อย่าไปบอกก็แต่บัจจี้ไทยดีเจเดียเป็นดีเจมาตั้งแต่อายุ19ปีอะทุกคนสอบใบผู้ประกาศตอนนั้นได้ก็อายุประมาณ19ปีนะเหมือนกับว่าตัวเองจะแก่นะตอนเนี้ย
1: Mcon Radio Network 102สุราษฎร์ธานี by ดีเจเดีย
2: by ดีเจเดีย
0: นี่ไงไม่มีคนยอมรับไง พี่บ๊อบบี้บอกว่าฉันยังไม่แก่นะโอเคพี่อนุญาตโอเคอนุญาตให้ไม่แก่ได้ใช่แต่พอถามว่าเมื่อกี้กินข้าวได้ยังเออยังไม่ได้กินแต่เพิ่งกินมาหยกๆแสดงว่าไม่แก่นะพี่นะทักทายทุกคนด้วยนะครับตั้งแต่ปั๊มบางจากอุ๊ยถ่ายแล้วดิแฟนคลับพี่บ๊อบบี้แฟนคลับดีเจดีจริงๆนะ20ปีนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยเดียก็เป็นผู้ประกาศอยู่หลายสถานีมากๆนะสมัยนั้นเนาะเป็นยุคที่แบบว่าวิทยุเนี่ยเยอะมากๆเลยนะฮะเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวก็จัดรายการมาตั้งแต่กรุงเทพมหานครมีแฟนรายการเป็นแท็กซี่เยอะมากยุคนั้น งานยุ่งไม่ว่างแก่จ้าพี่บ๊อบบี้จ๋างานยุ่งไม่ว่างแก่ดีเจเดียก็เหมือนกันนะฮะเอาละเรื่องราวดีๆวันนี้เปิดเพลงให้คุณได้ฟังกันใครที่กำลังขับรถอยู่นะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยด้วยแล้วก็ไม่ต้องรีบถึงบ้านนะฟังรายการดีเจเดียไปเรื่อยๆนะครับอยู่เป็นเพื่อนคุณตลอดการเดินทางเลยไม่ว่าคุณจะขึ้นเหนือล่องใต้ไปไหนก็แล้วแต่อสมทสุราษฎร์ธานีนะฮะสัญญาณคมชัดทุกพื้นที่อย่างแน่นอนนะครับจะเปิดเพลงฟังสบายๆอีกเพลงหนึ่งนะฮะเพลงนี้ร้องตามได้เหมือนกันน้ำตาลาไซจำได้ไหมใครจำได้ขอหัวใจหน่อยเร็วหัวใจทั้งใน Facebook อสมท Facebook DJ Dia และ TikTok DJ Dia ครับ

0: อบคุณทุกคนเลยนะครับบอกว่าเพลงนี้นึกไม่ออกจริงๆนะฮะหลายคนบอกว่าฟังนานมากๆเลยลูกคอไทยคุณไทยชนาวุฒินั่นเองนะครับดีเจเปิดเพลงอะไรควังไม่ออกเลยเฉียงว่าเฮ้เมื่อก่อนเธอเปิดตึกวันนี้ฉันเห็นอยู่นี่นะเมื่อก่อนรายการของพี่บ๊อบบี้ก็เปิดเพลงแนวนี้ไม่ใช่หรอนะครับวันนี้ทักทายทุกคนสวัสดีน้องเฟิร์สด้วยนะครับขอบคุณทุกคนใน TikTok DJ เดียด้วยกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับสวัสดีนะครับพี่จูสวัสดีครับสวัสดีพี่จูด้วยนะครับน้องดีเจเดียสวัสดีค่ะเพลงเพราะจังเลยวันนี้เปิดเพลงแบบฟังสบายค่ะพี่จูครับเอาแบบว่าฟังแล้วเย็นเยือกเข้าหัวใจมีความสุขนั่งรถไปนี่แบบว่ารถติดก็ไม่โมโหใครปาดหน้าก็ไม่โมโหนะฮะตอนนี้ฟังแล้วบายอกบายใจอะไรแบบนี้นะฮะอยากให้ทุกคนมีความสุขหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำงานมาทั้งวันนะครับเราเจอกับมลภาวะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานชีวิตครอบครัวหรือว่าปัญหาอะไรต่างๆเยอะแยะจริงๆนะครับแต่อยากจะให้1ชั่วโมงตรงนี้เป็น1ชั่วโมงแห่งความสุขของคุณที่สุดกับ DJ เดีย Music Time ความสุขที่ทำให้คุณยิ้มได้ครับ
1: ความสุขที่ทำให้คุณยิ้มได้ by DJ เดีย Mcord Radio Network 102สุราษฎร์ธานี
0: ส่งกำลังใจนะครับส่งความสุขให้กับทุกๆคนกันเลยความสุขที่ทำให้คุณยิ้มได้ขายของกันสักนิดนึงนะคุณผู้ฟังนะวันนี้เรื่องราวดีๆกับศูนย์การค้าโคลิเซียมสุราษฎร์ธานีเมื่อครู่เนี่ยเห็นคอมเมนต์จากพี่สุภาวีบอกว่าไปเที่ยวโคลิเซียมมาสินค้าราคาสุดพิเศษมากๆเลยใครที่ต้องการอยากจะได้เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเครื่องสำอางเดี๋ยวแนะนำเลยนะครับไปที่ศูนย์การค้าโคลิเซียมสุราษฎร์ธานีวันพรุ่งนี้19สิงหาคมจนถึงวันที่3กันยายน2569นะครับเจอกับลีนะฮะก็แรงเลอร์ลด 70% นะครับเสื้อยืดราคาพิเศษ371บาทนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นจาก 2,590 บาทเหลือแค่777เท่านั้นเองนะฮะก็ไปกันได้และนอกจากนี้แม็กยีนลดสูงสุดถึง 50% นะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกง2ชิ้นราคาพิเศษ995บาทครับและนอกจากนี้นะฮะยังมีเสื้อผ้าสตรีจากซาซ่าลดพิเศษนะครับ2ชิ้นเหลือแค่800บาทกางเกง1ชิ้น590แต่ถ้าซื้อ2ตัวจ่ายแค่พันเดียวเวอร์มาร์คครับลดพิเศษถึง 15% โปรโมชั่นนี้เริ่มตั้งแต่วันที่19สิงหาคมจนถึงวันที่3กันยายน2569เท่านั้นนะครับไปกันได้เลยที่ศูนย์การค้าโคลิเซียมสุราษฎร์ธานีรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณอีกเพลงนึงบรรยากาศสบายๆเย็นๆแบบนี้ขับรถไปด้วยแล้วก็มองถนนด้วยนะฮะแต่ถ้าติดไฟแดงฟังเพลงนี้แล้วก็มองฟ้ามองนกบินกลับรังมีความสุขที่สุดเลยครับ

0: วันนี้ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ติดตามผ่านทาง TikTok DJ Dear ด้วยนะครับน่ารักมากๆเลยเนี่ยมีหลายๆท่านนะครับที่ไม่ได้เจอกันนะฮะแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยกันแต่วันนี้เนี่ยแบบได้มาเจอกันนะครับทักทายพี่รุธนะฮะพี่รุธแห่งอำเภอบ้านนาเดิมด้วยทักทายเพื่อนแมนด้วยนะฮะเพื่อนที่ให้กำลังใจกันเสมอๆเลยกิ๊บเก๋ชอบสวัสดีจ้าน้องเก๋ไปเต้นเบาวีอยู่เหลาไม่ได้เต้นนะ ดูแต่มือคอมโบนะฮะเขาสนุกสนานมากๆเลยโอ้โหอลังการมากไปดูในโพสต์ TikTok ของ DJ Dear ได้นะครับจะเห็นเลยว่าหัวการให้จังหวะของวงบ่าววีเนี่ยสุดยอดมากเลยนะฮะสนุกสนานกันจริงๆนะครับสำหรับงานนี้เป็นมหากรรมอาหารแล้วก็ดนตรีนะครับที่อำเภอเวียงสาที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยนะครับเรื่องราวดีๆนะฮะความสุขความหวังและกำลังใจส่งให้กับทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีพี่ภูวเนตรด้วยนะครับบอกว่าสุดยอดมากปวดขาชั่วโมงครึ่งเอาที่สบายใจจริงๆพี่ปวดขาเลยจริงคือผมเองเนี่ยแบบอยู่ข้างเวทีก็แบบสนุกมากเดี๋ยวก็พยายามถ่ายแอคคลูซีฟด้านหลังเวทีจริงๆเนี่ยมันจะมีคลิปของพี่ตูนที่เขาเวลามีบูมมีอะไรด้วยเนาะไม่ได้ลงเดี๋ยวค่อยลงใน TikTok อีกครั้งนึงนะฮะสวัสดีเพื่อนแมนเพื่อนแมนบอกวันนี้เสื้อสวยวันนี้ไปงานโรตารี่มาเพื่อนที่วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมเซฟโรดเซฟไลฟ์บายโรตารี่นะครับก็เป็นการแจกหมวกกันน็อกให้กับน้องๆ นะฮะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเยอะมากๆวันนี้ก็แบบมีกิจกรรมแห่รอบเมืองในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีด้วยปีหน้าจัดอีกแน่นอนใช่แล้วครับปีหน้าจัดอีกแน่นอนป้าโสบอกว่าปีหน้าจัดใหญ่อลังการมากกว่านี้รอบนี้3วันแบบคือต้องบอกว่าสุดจริงๆต้องพูดคำนี้เลยเพราะว่าเมื่อวานแอบคุยกับเพื่อนอยู่คุยกับเพื่อนแมนบอกว่าโอ้โหปีนี้ทำถึงมากแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคนมาทั่วทุกสารทิศนะฮะโดยเฉพาะคือเวียงสะเนี่ยเป็นเมืองที่เป็นจุดศูนย์กลางเนาะเป็นเมืองรองของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยนอกจากอำเภอเมืองแล้วเนี่ยก็จะมีอำเภอเวียงสะนะครับอำเภอเวียงสะเนี่ยก็จะมีพระแสงชัยบุรีนะครับทุ่งสงทุ่งใหญ่แล้วก็ยังมีอะไรนะแถวๆพิปูนจันดีอะไรมาหมดนะฮะมาหมดเลยก็ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางที่ทำกิจกรรมแล้วเนี่ยทำให้ทุกคนมาแบบทั่วทุกสารทิศจริง
1: ๆความสุขที่ทำให้คุณยิ้มได้ by DJ Dear Mcon Radio Network 102สุราษฎร์ธานี
0: เนี่ยน้องสาว DJ Dear มาแล้วนะฮะน้องกะเพรานะฮะน้องกะเพราสาวสวยว้ายน้องพราบอกว่าพี่เดียออกกล้องแล้วแม่โว้ยค่ะพี่น้องเจ้าปีวันนี้ไม่รู้ใครจุดทูบน้องมาเร็วมาเร็วนะฮะทักทายกันนะฮะน้องดีเจน้องกะเพราน้องเพรานี่เดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์กันทุกคนวันนี้เพิ่งคุยกับหัวหน้าดำไปนะน้องเพรานะเดี๋ยวเราจะมีเขาเรียกว่าเป็นโปรเจกต์พิเศษ นะบ่าววีร้องเต็มชั่วโมงครึ่งหลายเพลงยาวๆพี่ภูวเนตรจะบอกว่าจริงๆนะบ่าววียังไม่จบนะยังมีเพลงอีกนะบ่าววีถูกบอกว่าไม่ได้แหละเบานักเนียนแล้ววันนี้น่ารักมากนี่ไงฮะมาแล้วทุกคนดีเจเมสายสุนีนี่แหละคนนี้แหละครับทุกคนปรมาจารย์แห่งดีเจอีกคนนึงเมื่อสักครู่เนี่ยพูดถึงพี่สุภาวีหีบทิมที่เข้ามาชมรายการนะฮะแล้วก็มีพี่เมสายสุนีนะฮะนี่แล้วก็รุ่นพวกเราก็จะเป็นน้องกะเพราและดีเจเดียนะครับทุกคนครับมาแล้วเดี๋ยวเราจัดแอคคลูซีฟกันฝนแล้งเลยน้องเพราใช่แล้ววันนี้พี่เดียมาฝนแล้งเลยนะฮะสวัสดีไปยังพี่นรพงศ์ด้วยนะครับสวัสดีจ้ะพี่จ๋าเฮ้ลำนึกทุกคนเลยนะวันนี้กดไลค์กดแชร์กดหัวแม่มือให้ดีเจเดียหิตนึงนะแล้วก็ใครก็ยังไม่ได้ติดตามดีเจเดียจนกดทิมให้กันทิมติ๊กต็อกให้ดีเจเดียกันนะทิมสักคิดสักอุ้ยอยากคิดไร่มาร์กนะครับนะทำมือปึ้งเข้าไปเลยแล้วก็กดติดตามถึงกดหัวใจจัดนะอย่าให้เลื่อนทุกโพสเลยกดหัวใจให้หมดเลยนะฮะขอบคุณทุกคนเลยนะครับสวัสดีพี่พวันทรยังน่ารักตลอดน้องดีหอยนะยังดูบิ๊กไอ้เนี่ยคนไม่มีแคว้นเยอะนะคนไม่มีแคว้นไม่ไว้ตำปรือนะพอไม่มีแคว้นทุกอย่างมันก็แฮปปี้นะเฮ้นี่ท่านหลวงเดียมีแคว้นปาเนียนตันวาเก้กรักๆเร็วนะไม่รู้เกี้ยวไหมเรื่องนี้นะแต่หลวงเดียวาเกี้ยวนะแน่นอนนะครับนะสวัสดีไปยังFacebook อสมทด้วยนะครับสวัสดี Facebook อสมท Facebook DJ Dear ด้วยสวัสดีครับน้องดีสวัสดีพี่เบียร์นะฮะพี่เบียร์เฮตล่ออย่างเร่งรบนี่นะรูปนี้หล่อมากๆเลยนะพี่เบียร์นะสวัสดีพี่สาวด้วยนะฮะพี่สาวพุนพินนะฮะพี่สาวน่ารักมากเดี๋ยว DJ Dear ขออนุญาต TikTok นิดนึงนะเดี๋ยวขอแยงแบตเตอรี่ก่อน เฮ่เหลียวเจิ้งกามไม่รวยร่อยนะบางทีก็คือแบบพยายามที่จะทำเองทุกอย่างแต่ตอนนี้ก็คือแบบทำไม่ค่อยเป็นบ้างเหมือนกันนะเห็นไหมตอนนี้ใน TikTok ก็แข็งเหี้ยงอยู่แล้วนะฮะตอนนี้นะครับก็ตั้งเดี๋ยวมันก็จะคว่ำเมาลงมาหลาวดีเจเดียหายทำบางสิ่งบางอย่างก็ด้วยวัยเนาะด้วยวัยบางครั้งก็แบบว่าไม่ค่อยจะถนัดเรื่องราวของเทคโนโลยีมากเท่าไหร่ไม่ได้แก่นะฮะแต่ว่าไม่ค่อยถนัดแค่นั้นเองเอาเพลงนี้ทุกคนร้องได้หลาวเพลงนี้เขียดใครร้องได้แสดงว่าคุณอายุเกิน40แน่นอนเพลงนี้ครับ

0: แน่นอนนะครับว่าเพลงนี้ถ้าเกิดใครร้องได้เนี่ยลองนับอายุดูนะฮะน่าจะประมาณ40ขึ้นนะน่าจะรุ่นแบบดีเจดีอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณทุกคนใน TikTok DJ Dia ด้วยนะครับเวลาหมดแล้วเนาะ 17:56 นาทีขอบคุณสำหรับการติดตามทุกช่องทางด้วยแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับศูนย์การค้าโคลอสเซียมสุราษฎร์ธานีใครต้องการอยากจะได้เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเครื่องสำอางนะครับไปที่นี่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษโปรโมชั่นสุดคุ้มให้กับทุกท่านกันด้วยใครอยากจะผ่อนโทรศัพท์มือถือนะฮะที่นี่มีช็อปเจมาร์ทด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับอยากได้โทรศัพท์มือถือแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะฮะไม่ต้องมีบัตรเครดิตก็สามารถที่จะไปยื่นได้เลยนะฮะสำหรับโปรโมชั่นพิเศษนะฮะที่เจมาร์ทศูนย์การค้าโคลอสเซียมสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญไปมากกว่านั้นอีกหนึ่งเรื่องนะฮะต้องบอกเลยนะครับทุกคนครับสำหรับโปรโมชั่นพิเศษที่วัดสันทุกคนครับวัดสันที่ศูนย์การค้าโคลอสเซียมสุราษฎร์ธานีนะฮะวันนี้มีโปรโมชั่น1บาทด้วยนะทุกคนจ๋ารีบไปได้เลยนะครับที่วัดสันศูนย์การค้าโคลอสเซียมสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะฮะเวลาหมดแล้วพี่เบียร์ขอบคุณครับไว้ดีลงานกันนะครับแบรนด์ใหม่ยินดีมากๆเลยจ้ะพี่จ๋าส่งท้ายกับเพลงนี้เราปักหมุดรอเลยนะปักหมุดรอกันเลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมาเจอกันใหม่นะฮะพรุ่งนี้วันอะไรน้องแซม
1: พรุ่งนี้วันพ
0: ุธ ต้องแอบถามคนข้างๆก่อนตอนนี้ทำงานแบบลืมวันลืมเดือนและลืมปีสวัสดีดีเจเดียด้วยครับผมสวัสดีครับน้องกุ๊กสวัสดีครับผมเดี๋ยวนะดูน้องกุ๊กก่อนสิตัวเล็กๆอ้าวสุดหล่อสวัสดีจ้าสวัสดีด้วยนะครับทุกคนเลยเดย์มาแล้วอย่าลืมกดติดตามพวกเมื่อให้ปีเดียกันนะส่วนใครที่ขับรถขับราอยู่คุณติดไว้เลยบางคนแบบว่าเลิกงานใช่ไหมน้องแซมคือแบบว่าเลิกงานประมาณสัก 4-5 โมงอะไรแบบเนี้ยคุณก็กดอะไรนะเขาเรียกล็อกกันล็อกวิดโยอันนะล็อกวิดโยไว้เลยอะไรนะนุ่งล็อกคลื่นนะล็อกคลื่นไว้เลยพอ5โมงปังนะพอ5โมงปุ๊บทุกคนก็เปิดดีเจเดียเรามาโหยกันเรามาหนุกเรามาควังเพลงเรามาร้องเพลงเรามาแหลงหลกเราทำให้บายใจเรามาเล่านิทานนะฮะให้มีความสุขกันช่วง5โมงก่อนกลับบ้านบางคนพอไปเจอผัวเดี๋ยวหน้าไม่ดีแล้ว ด่าน้องแซมน่ะบางคนแบบบางทีแบบเฮ้กลับไปถึงบ้านแล้วไม่มีความสุขบางคนแบบว่าอยู่ที่ทำงานแล้วมีความสุขจังเลยกลับไปถึงบ้านน่างอนแน่นอนเพราะฉะนั้นเปลี่ยนฮะเราจะใช้ชั่วโมงนี้แหละชั่วโมง17:00 น.ถึง18:00 น.ก่อนกลับบ้านนี่แหละเปลี่ยนความสุขก่อนพอไปถึงเจอสามีเจอภรรยาปุ๊บสวัสดีสามีที่รักสวัสดีจ้ะภรรยาที่รักเฮ้ยมีความสุขเฉยเลยเพราะอะไรฮะเพราะได้ฟังรายการดีเจเดียก่อนกลับบ้านนั่นเองทุกคนจะแฮปปี้หลั่นล้าปาจิงโกะมากทักทายพี่เทสุยาจากประเทศญี่ปุ่นด้วยนะจ๊ะสวัสดีจ้ะพี่จ๋าเวลาหมดแล้วทุกคนเออไปแล้วนะเฮ้ต่อเช้ามาจ้วนกันนะสัญญาแล้วถ้าโสดทำไมล่ะครับคุยกับดีเจเดียเลยดีเจเดียก็โสดดีเจเดียนี่คุยกับขวาผนังทุกวันแค่บ้านไม่ใช่ยังเคยบางทีก็แหลงกับอะไรบ้างอ่ะแหลงกับกำแพงเรือนเฮ้ไปแล้วนะต่อเช้ามาเวลาก็หมดแล้วสวัสดีครับ

ัง MCOT Radio Network 102 อสมท.สุราษฎร์ธานีออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร 077-405-444

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Mcord Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสองมุมข่าวนะครับวันนี้พบกันวันอังคารที่18สิงหาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
3: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ
2: ครับก็มาคุยกันครับสองชั่วโมงครับพี่ไพศาลวันนี้ผมมาแทนพี่อันพี่อันมีภารกิจสำคัญวันนี้ครับก็เลยขอเปลี่ยนกันจัดหน่อยเดี๋ยววันศุกร์ครับพี่อันมาแทนผมครับ
3: ครับ
2: ก็วันนี้หลายเรื่องครับถ้าเรื่องต่างประเทศนะคนไทยในอิสราเอลโอ้โหพี่เพศานเจ็บอีกแล้ว
3: แรงงานใช่ไหมแรงงาน
2: เป็นแรงงานนะฮะถูกระเบิดเป็นระเบิดเก่าที่ฝังอยู่ในฟาร์มครับอาจจะลักษณะคล้ายๆกับตามแนวชายแดนหรือเปล่าที่มันไม่ระเบิดมันไม่ทำงาน
3: ยิงมาแล้วมันมา
2: ด้าน
3: ยังไม่ทำงานมันด้านอยู
2: ่ครับ
3: มันคงไม่ด้านเนี่ยมันแบบมันยังไม่จุดระเบิด
2: ใช่ครับก็พอมันระเบิดขึ้นมาเจ็บไป6เลยนะฮะ
3: เออแล้วก็ปล่อยให้เข้าไปทำงานได้ยังไงนะ
2: มันน่าจะมีการตรวจด้วยนะ
3: มันเป็นเขตที่เคยสู้รบเคยอะไร
2: โอ้เป็นเหมือนลัดกันชนหรือเปล่าพี่เบสารเพราะว่าอย่างไอ้ตรงแถวๆฮามาสที่อิสราเอลไปถล่มเนี่ยไอ้ก่อนจะถึงกันชนฮามาสเนี่ยมันเป็นย่านเกษตรกรรมที่ให้แรงงานต่างชาติไปทำงานนะตอนที่ฮามาสเขาบุกเข้ามาเนี่ยก็เจอแรงงานไทยก่อนเลยไม่ใช่เหรอครับวิ่งหนีกันกระเจิดกระเจิงนะฮะ
3: เพราะอยู่ติดๆกันนะมีกำแพงกั้น
2: ใช่ไหมล่ะครับ
3: ครับแล้วก็พวกปาเลสไตน์เขาก็ขุดเป็นวง
2: ครับ
3: ข้ามฝั่งมาทางฝั่งอิสราเอล
2: ครับ
3: ก็เป็นทั้งเมืองเป็นทั้งพื้นที่เกษตร
2: ครับ
3: ถ้าพื้นที่เกษตรนี่ก็จะมีแรงงานชาติมาทำงานเยอะเลยเพราะแรงงานไทยนะ
2: ครับ
3: แต่เห็นว่าอันนี้มันอยู่ทางภาคเหนือก็ติดกับเลบานอน
2: ครับ
3: ซึ่งมีการสู้รบกับฮิสบอลเล
2: า
3: ะเป็นกองกำลังติดอาวุธ
2: ครับ
3: ในเลบานอนนะกลุ่มฮิสบอลเลาะ
2: ครับ
3: เป็นมุสลิมชีอะห์ก็ชื่อเมืองอะไรนะเมตูล่า
2: ครับ
3: ชื่อเมืองเมตูล่าแล้วก็คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์เขาก็โพสต์ใน Facebook เลยว่าเชื่อว่าเป็นระเบิดตกค้างในพื้นที่เกษตรแล้วก็เบื้องต้นได้รับรายงานจากฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเทลอาวีฟว่ามีแรงงานไทยภาคการเกษตรได้รับบาดเจ็บ6ราย
2: ครับ
3: 2คนบาดเจ็บสาหัสอยู่ระหว่างการผ่าตัด
2: ครับ
3: รักษาตัวที่โรงพยาบาลช่วย4ขณะนี้ปลอดภัยแล้วนะฮะ
2: ครับ
3: ก็บอกว่าทันทีที่ทราบเรื่องก็ได้สั่งการด่วนไปยังฝ่ายแรงงานณกรุงเทลอาวีฟให้ติดตามอาการผู้บาดเจ็บอย่างใกล้ชิดประสานงานกับทางโรงพยาบาลและหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อดูแลการรักษาพยาบาลพี่น้องแรงงานเต็มที่พร้อมทั้งเร่งตรวจสอบสิทธิและให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ
2: ครับ
3: เพื่อเยียวยาแรงงานและครอบครัวโดยเร็วที่สุดความปลอดภัยและความเป็นอยู่พี่น้องแรงงานไทยทุกคนในต่างแดนคือสิ่งสำคัญที่สุดขอให้พี่น้องที่ได้รับบาดเจ็บปลอดภัยและหายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วครับ หรือคุณจุลพันธ์นวมิวัฒน์เข้าใจว่าติดตามนายกไปที่ออสเตรเลีย
2: ด้วย
3: ก็เลยต้องใช้โพสต์ทาง Facebook มา
2: ครับก็ถ้าอยู่ในเมืองไทยอาจารย์ยศชนันนะฮะซึ่งดูแลในส่วนของกระทรวงที่พรรคเพื่อไทยเขาควบคุมอยู่ครับก็อธิบายบอกว่าจากเหตุระเบิดในเมืองเมทูล่านะฮะทางตอนเหนือของอิสราเอลก็ได้รับทราบว่ามีคนงานไทยได้รับบาดเจ็บไป6คนตอนนี้ประสานกับคุณจุลพันธ์เรียบร้อยแล้วนะครับเร่งประสานให้ความช่วยเหลือนะฮะในนามของรัฐบาลก็ขอแสดงความเสียใจแล้วก็ยืนยันว่าจะดูแลแรงงานไทยอย่างเต็มที่ครับพยายามจะเข้าไปดูรายชื่อนะสำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บว่ามีการเปิดเผยมาหรือยังตอนนี้ยังเลยครับพี่เบสานะก็อย่างที่บอกว่าเจ็บสาหัสเนี่ย2รายอยู่ระหว่างผ่าตัดตอนนี้ปลอดภัยแล้วก็คือ4รายนะฮะจากระเบิดเก่าตกค้างอยู่ใต้ดินมันเกิดปะทุขึ้นในพื้นที่เกษตรกรรมไม่แน่ใจว่าไปขุดไปยกล่องยกแรงอะไรมาหรือเปล่ามันเลยตูมตามขึ้นมาเนี่ยครับ
3: ครับ
2: แล้วผมก็ชอบดูนะคลิปที่แรงงานไทยในอิสราเอลเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยพี่ไพศาลตอนวันหยุดหรือว่าเลิกงานตอนเย็นๆปั่นจักรยานขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามไร่นะฮะแล้วเขาเก็บมันฝรั่งอย่างเงี้ยนะเขาเก็บก็คือข้างๆขอบๆเขาไม่เก็บคนไทยก็โอ้โหไปเก็บเอามาแล้วก็ผลไม้หลากหลายชนิดพี่เพชร
3: อ๋อที่มันตกค้างอยู่ใช่ไหม
2: ใช่ฮะเขาทิ้งเลย
3: เขาขุดไปแล้วเขาเอาเฉพาะที่เขาได้แล้วที่เหลือเขาก็ทิ้ง
2: เพราะว่าเขาไม่ได้ใช้คนเก็บไงฮะเพราะฉะนั้นมัน
3: ใช้เครื่อง
2: เออใช้เครื่องเก็บใช่ครับโอ้โหมันเหลือตกค้างเขาบอกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับแรงงานไทยไปได้เยอะมากๆเลยฮะ
3: หมายถึงว่าค่าอาหารหรือไง
2: ค่าอาหารครับ
3: โอ้โหเก็บมา
2: ก็ไปเก็บผักไปเก็บผลไม้แตงโมนี่บอกกินกันไม่หวัดไม่ไหวเลยนะเพราะว่าบางลูกถ้าไม่สมบูรณ์ก็ทิ้งเลยคนไทยบอกว่าทิ้งทำไมแล้วลูกมันยังโอ้โหมันแค่ขนาดมันไม่ได้เลยนั่นเองใช่ครับไม่ได้เกลียดเขาก็ทิ้งเลยฮะ
3: ครับผมเคยไปเยี่ยมนะทางตอนเหนือเนี่ยแต่ว่าคงไม่ใช่ที่ไม่แน่ใจว่าเมืองนี้หรือเปล่าแต่ขึ้นไปทางเหนือ
2: ครับ
3: ไปเยี่ยมคนไทยที่เป็นแรงงานอันนี้ก็นานมากแล้วนะ20-30 ปีละ
2: ครับ
3: ปรากฏว่าเขาทำสวนอะโวคาโดปลูกต้นอะโวคาโดอย่างนึกว่าต้นมะม่วงเลย
2: ครับ
3: มันต้นมันก็สูงกว่าหัวขึ้นไปนะ
2: ครับ
3: แต่ว่ามันก็ต่ำๆเหมือนกับมะม่วงรุ่นใหม่อ่
2: ะ
3: เขาจะไม่ให้ต้นสูงมากมันเก็บยากไงถ้าต้นสูงมากใช่ไหม
2: ครับ
3: เขาก็จะตัดทาบกงทาบกิ่งทำอะไรบางอย่าง
2: เขาตัดหรือตะตอเลยฮะแล้วก็มาทาบกิ่งเอา
3: แล้วก็มาทาบกิ่งให้มันต้นมันไม่สูง

0: เป็นอะโวคาโด
1: ครับ
0: เป็นอะโวคาโดแล้วโอ้โหรู้ว่าคนไทยเราไปเยี่ยมนะเยี่ยมดีใจมากพอจะกลับขึ้นรถพวกเรานะเอาอะโวคาโดใส่กระป๋องมาให้

0: อ่าส่งยาวไปกินเนี่ยโอ้ยน่าจะ20-30ลูกอ่ะ
1: ครับ
0: ให้มา
1: ให้ต่อคนนะ
0: ให้ให้มาเต็มมาป๋องเลยเก็บมาลูกเขียวๆอยู่เขียวๆยังเขียวอยู่เลยยังไม่ชงยังกินไม่ได้อ่ะ
1: ครับ
0: อะโวคาโด
1: มาจริงๆเนี่ยฝีมือเกษตรเราเนี่ยแรงงานโดยเฉพาะที่ไปทำงานเนี่ยนายจ้างเขาชอบมากนะหนึ่งขยันไม่บ่นเลยนะฮะแล้วก็เรื่องโอทงโอทีไม่ต้องมาขอร้องให้ทำงานคนไทยพร้อมทำอยู่แล้วครับพี่ภิสารและอย่างมะม่วงไอ้ลูกใหญ่ๆของเขาที่เขาตัดเลยแต่ตอเลยนะฮะแล้วก็เอาทาบกิ่งเอาแล้วก็ออกลูกดกมากเลยเนี่ยเอาวิทยาการเกษตรอย่างเนี้ยน่าจะให้ภาคแรงงานของเราเอามาต่อยอดในเมืองไทยเรานะ
0: อย่างว่าก็เราก็ไปทำงานใช้แรงงานอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่ได้ไปเรียนรู้อบรมก็ได้มาบ้างสำหรับคนที่ขยันรู้จักจดจำแล้วก็ใฝ่รู้นะแต่พอมาถึงเมืองไทยก็ไม่มีทุนรอนก็ทำอะไรไม่ได้
1: ใช่ใช
0: ่มันก็มีปัจจัยประกอบ
1: ก็
0: อยู่หลายอย่าง
1: สื่อเขาเคยลงเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐีที่ดินนะพี่เพศานโดยเฉพาะที่นาที่ไร่อะนะมันเหลืออยู่กับชาวนาไม่เท่าไหร่เองฮะนอกนั้นอยู่ในตระกูลใหญ่ๆหมดแล้วถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยที่บอกว่าทำนากันผืนใหญ่ผืนใหญ่เช่าหมดนะฮะเดี๋ยวนี้ครับ
0: ครับ
1: ไม่มีที่เป็นของตัวเองฮะอ่ะเดี๋ยวพักกันครู่นึงพี่เพศานเดี๋ยวมาคุยเรื่องอื่นกันต่อครับ
0: ได้ครับได้ครับ

0: 02-201-6512หรือ089-499-0909 M-Cot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Cot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cot Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดตัวนาฬิกา13 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
6: เรื่องคนไทยไปทำงานที่อิสราเอลเนี่ยก็ไปกันก็เยอะนะ
5: ครับ
6: เป็นหมื่นหมื่นคนไปทั้งที่ที่ถูกต้องแล้วก็
5: ไปเป็นผีน้อยนะ
6: ไปเป็นที่ที่แบบเคยสัญญาหมดแล้วก็นายจ้างยังรักใคร่ก็ยังทำงานกันต่อก็เห็นว่าก็มาก
5: ครับ
6: มันก็เป็นช่องทางของเขานะเพราะว่ารายได้ก็สูงกว่าการทำงานในประเทศไทยนี่มันชัดเจน
5: หลายเท่าตัวเลยแหละครับ
6: นะฮะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยมันก็น่าแปลกนะว่าเราคนไทยก็ไปขวนขวายหาทำงานต่างประเทศที่รายได้ดีกว่า
5: ครับ
6: แต่ในขณะที่เพื่อนบ้านอย่างตอนแต่ก่อนก็มีกัมพูชาด้วยตอนนี้ก็ไม่ค่อยกล้าเข้ามา
5: ครับ
6: เพราะฉะนั้นก็จะเป็นสปป.ลาวกับทางเมียนมาม
5: ีเยอะๆนะพี่เบสารที่เห็นกันหนาตานะลาวพม่าเวียดนามยังเข้ามาเลยครับ
6: เวียดนามก็มีบ้าง
5: ครับ
6: นะในบางอาชีพนะ
5: ครับ
6: แต่ว่าที่เยอะมากเนี่ยคือพม่าแล้วดูแล้วพม่าเนี่ยจำนวนมากทีเดียวนะมาเนี่ยไม่ใช่หวังแบบมาขายแรงงานแล้วก็กลับจะกลับบ้านไปนะ
5: ครับ
6: มา

0: แล้วมาตั้งใจลงหลักปักฐานเลย
1: ข
0: อบลูกขอบหลานมาสร้างครอบครัวกันมีลูกมีเต้ากันในประเทศ
1: ครับ
0: แล้วก็หาช่องทางดิ้นรนทำให้ได้สัญชาติ
1: ครับ
0: เนี่ยวันนี้มันก็มีเรื่องที่เห็นว่าตำรวจกับทางมหาไทยเขาก็ร่วมกันไปทลายเป็นกระบวนการอยู่เหมือนกันนะ
1: เขาใช้ชื่อว่ากวาดบ้านกลางกรุง
0: มันก็ผมดูจับกลุ่มมามันดูมันแบบประซิวประซ้อยมันก้มอยู่นั่นแหละ มันน่าจะต้องมีอะไรที่มันใหญ่กว่านั้นนะ
1: ใช่ครับ
0: ม
1: ัน
0: เป็นปรากฏว่ารวบทั้งหมดนี่เท่าไหร่นะ7คนใช่ไหม
1: ครับ
0: 7คนเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของเขตเนี่ย
1: ครับ
0: 3คน
1: สำนักงานเขตดินแดงครับ
0: สำนักงานเขตที่ตกลงเป็นดินแดงใช่ไหม
1: ครับครับ
0: 3คนแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเจ้าบ้านเป็นนายหน้า
1: ครับ
0: อีก4คนรวมเป็น7คน
1: ครับ
0: ก็โอเคล่ะดูจากรูปการแล้วก็น่าจะทำมาหากินรับเงินรับทองอันนี้มันชัดเจนล่ะ
1: ก็กว่าจะได้บัตรสินชมพูมาคงจ่ายไปเยอะฮะเข้าไปค้น3ห้องนะครับพี่เพศาลฮะมีคนที่เอาชื่อมาเป็นผู้อยู่อาศัยเนี่ย3ห้องของแฟลตดินแดงเนี่ย140คนฮะแล้วไปเช็คทั้งอาคารแฟลตดินแดงเนี่ยนะครับเจอเด็กต่างด้าว 1,300 คนครับที่เข้ามาพัก
0: 44ห้อง
1: ครับ
0: อันนี้แฟลตดินแดงล้วนๆเลย
1: แฟลตดินแดงล้วนๆเลยฮะ
0: แฟลตในย่านดินแดงในที่เรียกแฟลตดินแดงซึ่งมันมีอยู่หลายแฟลตนะ
1: ครับครับครับก็ห้องนึงเนี่ยที่อยู่กันแออัดที่สุดก็คือ16คนแต่จริงๆไม่ได้อยู่แล้วฮะเอาชื่อมาเข้ามาใส่เท่านั้นเองฮะเพราะว่า มีพี่ชายของผู้ที่เขาตกอยู่ในเหมือนกับเป็นเหยื่อของขบวนการเหล่านี้นะฮะเขาเล่าให้ฟังนะครับบอกว่าน้องสาวของเขาเนี่ยถูกในหน้ามาแอบอ้างบอกว่าเดี๋ยวจะขอเอาคนเข้ามาพักอยู่ในบ้านสัก2คนได้ไหมนะฮะแล้วก็จะมีอะไรเป็นสิ่งตอบแทนอะไรประมาณนั้นฮะให้เซ็นเอกสารไปครับแต่ปรากฏว่าโอ้โหเขาไปทำเหมือนกับลายเซ็นเพิ่มขึ้นมาอีกอยู่ต้องเป็น10คนนะพี่ไพศาล
0: ไม่ได้มาอยู่อาศัยจริงอะเอาชื่อมาใส่
1: ใช่มันทะเบียนบ้านใช่ครับเวลาเขาจะไปทำอะไรที่เขตเนี่ยเอาชื่อญาติของเขามาเพิ่มอะปรากฏว่าพอไปเช็คดูว่าเอ้าทำไมบ้านของตัวเองไอ้ทะเบียนของตัวเองคนมาอยู่กันเต็มไปหมดขนาดนั้นนะเขาก็เลยต้องไปร้องไงฮะและที่สำคัญก็คือพอไปร้องเสร็จเนี่ยตำรวจบอกว่าก็เขาก็ให้ผลตอบแทนคุณจะไปร้องอีกทำไมล่ะนี่พี่เพศาลคิดดูสิฮะไปแจ้งความนะเสร็จอ่ะไม่เป็นไรผมขอไปร้องหน่วยงานอื่นแล้วกันพอไปร้องหน่วยงานพี่เพศาลเขากลับมาถึงแฟลตดินแดงมีคนมาขู่เขาว่าไปแจ้งความใช่ไหมไปร้องหน่วยงานอื่นมาใช่ไหมเขาบอกว่าไอสิ่งที่ไปร้องกับเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยกลายเป็นทุกคนรู้หมดเลยครับเขาก็ถามว่ามันคืออะไรเนี่ย
0: ครับ
1: นั่นแหละฮะ
0: คราวนี้ดูผมดูแล้วที่มาที่ไปเนี่ยที่มันโป๊ะแตกก็คือตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน69เนี่ยนะ
1: ครับ
0: เมษาพฤษภามิถุนาประมาณ3เดือนเนี่ยคณะทำงานที่เรียกว่า DOPA ผมจะอ่านว่าโดป้าแล้วกันนะ
1: ครับ
0: โดป้า NICEเขาได้ไปตรวจสอบสำนักงานเขตดินแดงเขาเรียกไอโดป้านี่คืออะไร DOPA หรือโดป้า NICE เนี่ยย่อมาจาก National Identity Crime Enforcement นะ NICE ย่อมาจาก National Identity Crime Enforcement หรือชื่อภาษาไทยก็คือคณะทำงานและศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจต่อต้านภัยความมั่นคงทางทะเบียนของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย
1: ครับครับ
0: ไอ้ DOPA เนี่ยคือกรมการปกครอง
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่าหน่วยงานเนี้ยคณะทำงานเนี้ยเขาไปตรวจสอบเฉพาะสำนักงานเขตดินแดงเขตเดียวนะแต่จริงๆผมทราบว่าเขาตรวจทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: นะแต่เฉพาะเขตดินแดงเขตเดียวเนี่ยพบความผิดปกติในการย้ายบุคคลจำนวนมากเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพียงไม่กี่แห่งจึงขยายผลตรวจสอบแฟลตดินแดงท ทั้งหมด 5,726 ห้องพบเด็กต่างด้าว 5-15 ปีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1,366 คน
1: ครับ
0: นอกจากนี้ยังพบห้องพักต้องสงสัย44ห้องที่มีเด็กต่างด้าวตั้งแต่16คนขึ้นไปถูกย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านโดยตรวจสอบเบื้องต้น3ห้องพบเด็กต่างด้าวรวม140คนอันนี้คือบุกไปวันนี้3ห้อง
1: ครับ
0: แต่โดยข้อมูลเนี่ยเขาพบว่ามันมีทั้งหมด44ห้อง 1,366
1: ครับ
0: นะ
1: ก็ชื่อมาแอบอยู่ในทะเบียนบ้านนะประมาณนี้ครับ
0: ครับก็ตรวจสอบพยานหลักฐานก็พบว่ามีผู้เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด7รายประกอบด้วยเจ้าหน้าที่เขต3รายชื่อนายพิธานายสุขและนางสาวนีนายวงเล็บเจ้าบ้านคนกลางและนายหน้า3รายคือนางสาวนาซึ่งเป็นเจ้าบ้านนางสีคนกลางและนางสาวยานายหน้าแล้วมีพยานรับรองอีก1รายชื่อนางสาวแพรจากปฏิบัติการครั้งนี้สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้ครบทั้ง7รายก่อนนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งขยายผลหาผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
1: ครับ
0: คราวนี้พฤติกรรมเป็นอย่างไรเขาบอกว่าบุคคลต่างด้าวที่ถูกนำชื่อเข้ามาในทะเบียนบ้านในแฟลตดินแดงเนี้ยจะได้รับบัตรชมพูหมายเลข7ซึ่งทำให้สามารถใช้ชีวิตและทำธุรกรรมในประเทศไทยได้ตามสิทธิ์ที่กฎหมายกำหนดทั้งนี้การเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานการรักษาพยาบาลและสิทธิ์ในการทำธุรกรรมต่างๆอาทิการเปิดบัญชีธนาคารซึ่งจะเกี่ยวโยงไปถึงบัญชีม้าสแกมเมอร์หรือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติคราวนี้ในข้อกฎหมายจริงๆเนี่ยไอ้การที่เอาชื่อเข้ามาในทะเบียนบ้านเนี่ยนะ
1: ครับ
0: มันให้เข้าได้คือมันได้เฉพาะว่าเด็กเนี่ยเกิดในประเทศไทยแล้วพ่อแม่เนี่ยมีบัตรชมพู
1: ครับ
0: หมายถึงว่ามีเอกสารที่สามารถทำงานได้ในประเทศไทยแล้วมาทั้งสามีภรรยาแล้วเกิดมีลูกขึ้นมา
1: ครับ
0: เขาก็จะมาดูว่าเอาพ่อแม่เนี่ยถือบัตรชมพูอยู่แล้ว
1: อ่าฮะ
0: จะโดยวีซ่าทำงานหรือจะโดยมาตามข้อตกลง MOU อะไรเนี่ยมันจะมีหลายกลุ่มนะฮะเขาจะให้เด็กที่เกิดนั่นอะเอาสูติบัตรที่ออกให้สำหรับเด็กต่างด้าวนะโรงพยาบาลจะออกสูติบัตรเฉพาะให้เด็กต่างด้าวนะมันแยกจากที่พ่อแม่เป็นคนไทยสูติบัตรก็จะเป็นอีกอันหนึ่งอันนี้เป็นสูติบัตรสำหรับคนต่างด้าว
1: เพื่อจะแยกเฉพาะ
0: ให้เอาสูติบัตรนั้นเนี่ยเอามาเข้าทะเบียนบ้านที่พ่อกับแม่อยู
1: ่ครับ
0: นะแล้วเขาก็จะรวมว่าเด็กที่เกิดเนี่ยอยู่ในฐานะผู้ติดตามคนต่างด้าวก็จะได้บัตรชมพูสีชมพูจริงแต่อยู่ในฐานะผู้ติดตาม
1: ค
0: นต่างด้าวเขาจะต้องมาอยู่ในทะเบียนบ้านกับพ่อและแม่ที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยนะซึ่งได้รับอนุญาตนะคราวนี้ประเด็นอย่างเนี้ยก็หมายความว่าแหกระเบียบเลยนะเอามาใส่ทะเบียนบ้านเฉยๆเลยไม่รู้ว่าเกิดหรือไม่เกิดอ
1: ่
0: ะไม่รู้ว่าต้องเอาสูติบัตรมายืนยันไหมอะไรไหม
1: เขาบอกว่ามันมีในหน้าชาวเมียนมาเนี่ยจะเป็นผู้รวบรวมเอกสารทั้งหมดเลยใครอยากจะเข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของคนไทยเนี่ยแล้วก็ส่งไอ้เนี้ยพี่เบสารให้กับในหน้าคนไทยไปประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐประจำสำนักงานเขต
0: ม
1: ัน
0: จะต้องม
1: ี
0: เจ้าหน้าที่รัฐที่โมเมแล้วก็ไปออกบัตรสีชมพู
1: ใช่ใช่แล้วก็ไปหาเจ้าบ้านฮะจะไปให้เงินให้ทองหรือว่าผลประโยชน์อื่นใดเนี่ยให้เขาเซ็นรับรองฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็ทำให้ก็คือเอาชื่อไปใส่ในทะเบียนบ้านเขาเลยครับ
0: แต่ตามมติครม.นี่ไม่ได้เด็กถ้าเกิดอย่างเงี้ยเข้ามาเนี่ย
1: ครับ
0: เขาจะต้องเอาไปอยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกับพ่อแม
1: ่ครับ
0: มีบางคนเขาบอกว่าถ้าเป็นข้อตกลงเนี่ยเขาจะแยกเป็นอะไรนะทะเบียนไม่ใช่ตัวทะเบียนบ้านสีน้ำเงินด้วยนะเขาจะเป็นทะเบียนบ้านสีเหลือง
1: ครับ
0: ออกให้เฉพาะคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทยโดยซ้ำไปแต่ครั้งนี้มันก็แสดงว่ามันจะต้องมีเจ้าหน้าที่อ่ะรู้เห็นเป็นใจแล้วก็ทำเอกสารปลอมแปลงขึ้นมาแล้ว
1: เช่นเดียวกับกรณีพ่อทิพย์แม่ทิพย์เลยนะครับ
0: บัตรชมพู
1: ครับ
0: เขาเรียกบัตรชมพูหมายเลข7เนี่ยนะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็ถ้าเป็นเด็กถึงวัยเข้าเรียนก็เอาบัตรนี้ไปยื่น
1: เข้าเรียนได้เลย
0: แล้วก็ถ้าจะต้องรักษาพยาบาลก็เอาบัตรนี้ไปยื่นรักษาพยาบาลได้เท่ากับสิทธิบัตรทองนั่นน่ะ
1: ครับโอ้โหจริงๆนะเราก็นึกว่าจะมีเฉพาะในพื้นที่ที่เขามีแรงงานเมียนมาทำงานกันเยอะๆนะบางจังหวัดที่เขาจะมีมากกว่าประชากรของจังหวัดนั้นอีกอ่ะพี่ไพศาลอย่างนั้นน่ะน่าจะมีปัญหานี้เยอะนะเพราะว่า1โรงเรียนก็มีใช่มั้ยแล้วก็ที่อยู่อาศัยของเขาเนี่ยโอ้โหแทบจะกลืนไปมากกว่าคนท้องถิ่นที่เขาเคยอยู่เดิมอ่ะเวลากิจกรรมกีฬาของเขาแต่ละทีโอ้โหเขาไปกันเป็นร้อยเป็นพันอย่างเงี้ยพี่เวสาร มันน่าจะมีพื้นที่เหล่านั้นนะครับแต่ปรากฏว่ามาอยู่กลางกรุงเทพมหานครเลยนี่ฮะดินแดงตรงนี้นี่เองนะ
0: ใช่แล้วเดี๋ยวนี้คนเมียนมาก็อย่างเราไปซื้อของในตลาดสดเนี่ยแผงอะไรต่างๆที่เป็นของคนเมียนมาเลยก็มี
1: ครับครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่ใช่ว่าเฉพาะเขายืนขายแล้วเขาพูดกับเราแล้วเรารู้ว่าเขาเป็นต่างด้าวนะ
1: ครับ
0: ซึ่งก็เดาสำเนียงแล้วก็น่าจะเป็นเมียนมานะ
1: ครับ
0: คุณสังเกตดูไหมว่าร้านที่ไม่รับ60 40อ่ะนั่นแหละอยู่ในแผงอยู่ในตลาดสดขายกับข้าวบ้างขายนู่นขายนี่บ้างของกินของบริโภคอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ขนมนมเนยอะไรเงี้ยเขารับกันทุกแผงอ่ะให้แผงนี่ไม่รับ
1: คุณบัตเทิงบอกว่าเชิญมาตรวจสอบที่ลำลูกกาสามโคกบ้างสิครับ
0: เยอะมาก
1: ที่ผมจะบอกเนี่ยก็คือที่ลำลูกกาเนี่ยผมยังเคยเป็นลูกค้าเขาเลยครับเป็นร้านโชว์หวยเลยพี่เบสารเจ้าของเนี่ยก็คือคนเมียนมาเลยครับ
0: เขามาเซ้งมาซื้อไปหมดแล้ว
1: มาเซ้งมาซื้อไปหมดแล้วครับ
0: แล้วเนี่ยถึงก็ต้องบอกว่าเอาลูกหลานมาไงบางทีเด็กทำไมเข้าบ้านแล้วอายุถึง15อ๋อแสดงนั่นน่ะตามพ่อแม่มาพ่อแม่เริ่มลงหลักปักฐานได้ก็จะเอาลูกย้ายลูกเข้ามา
1: ครับ
0: จะย้ายมาเด็กมันต้องเรียนหนังสืออ่ะ
1: ฮะ
0: มันก็ต้องมาหาคนที่วิ่งเต้นเพื่อที่จะเอาเด็กให้ได้บัตรชมพูอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ฮะ
0: แล้วก็จะได้เข้าเรียนได้จะได้อยู่ได
1: ้ครับ
0: อยู่ได้แบบคนที่ถือว่าพำนักอยู่ในประเทศไทยได้เป็นคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทยได้
1: คือถามว่าแรงงานประเทศเพื่อนบ้านคนไทยยังต้องการไหมผู้ประกอบการยังต้องการสูงมากนะพี่พิสารแต่ว่าเนี่ยถ้ามันมีทุจริตลักษณะนี้ก็คือเข้ามาเอาสิทธิประโยชน์ด้วยเนี่ยนะฮะอันนี้มันก็เป็นปัญหาม
0: ันอยู่มาเป็น10ปีแล้วส่วนใหญ่นะ
1: ครับ
0: เนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่งจะย้ายมาเป็นยังขายแรงงานอยู่อันนี้ก็มีอยู
1: ่ครับ
0: มากันตลอดนะ
1: ครับ
0: บ้างผิดบ้างใช่ไหมฮะยิ่งช่วงหลังๆเนี่ยตอนสถานการณ์มันเกิดการสู้รบมาอะไรต่างๆเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วมันไม่ต้องแปลกใจหรอกเขามาแล้วอยู่ได้ยาวเขาอยู
1: ่ครับ
0: เพราะว่ามันไม่ใช่ว่ากลับไปแล้วมันไปทำอะไรทำมาหากินอะไรได้มันทำไม่รู้จะทำไปไงบางพื้นที่ที่มามันก็ยังสู้รบอยู่มันยังไม่สามารถที่จะไปฟื้นฟูเศรษฐกิจอะไรได้เลย
1: แล้วมาย
0: ังเว้นแต่ว่าในเขตเมืองในเขตที่อยู่ภายใต้อำนาจที่ชัดเจนของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วนั่นก็ว่าไป
1: ครับคือมาเนี่ยนอกเหนือจากบรรดาแรงงานที่เนี่ยอย่างไปจับอย่างวันนี้นะพี่เบสารเข้ามากันหลายกลุ่มนะฮะกลุ่มที่มีฐานะก็มาซื้อที่พักอาศัยมาซื้อคอนโดมิเนียมก็มีนะจำข่าวย้อนไปได้ไหมฮะที่มีแฟนกับคนไทยแล้วก็ถูกหลอกไปสิบกว่าล้านนะฮะ
0: มีพอมีจะทุ่งกระตังไม่ใช่แบบ
1: ใช่ครับ
0: คนมาขายแรงงานคนที่แบบมีฐานะก็พยายามจะคือมาอยู่ใกล้ๆบ้านหน่อยแล้วก็เป็นชาวพุทธด้วยกันนะ
1: ครับ
0: พุทธนิกายเดียวกันด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็โอเคก็ดูแล้วมันก็สบายใจกว่า
1: ครับแล้วก็อยู่เมืองไทยก็วิถีชีวิตก็ไม่ได้แปลกแตกต่างจากบ้านเขาฮะทุกอย่าง
0: เหมือนกันหมดการกินก็พอไปกันได้
1: เหมือนกันหมดที่อร่อยที่สุดเนี่ยตรงพระขนงครับพี่เบสารอาหารพม่าอยู่ในตลาดสดครับก็จะมีอยู่ร้านหนึ่งดังในโลกโซเชียลมากต้องไปกินนะแล้วก็อีกที่หนึ่งที่เป็นตลาดสดเลยนะพี่เพศานก็คืออยู่ตรงหน้ามหาวิทยาลัยชื่อดังย่านรังสิตฮะฝั่งตรงข้ามที่จะมีโรงงานอุตสาหกรรมเยอะแล้วย่านนั้นน่ะพี่เพศานทั้งอพาร์ตเมนต์เป็นร้อยร้อยหลังอพาร์ตเมนต์เลยนะก่อนจะถึงคลองหลวงนะก่อนจะถึงตลาดไทยเนี่ย
0: ยังไม่ถึงธรรมศาสตร์นะ
1: ครับยังไม่ถึงธรรมศาสตร์ครับ
0: ก่อนธรรมศาสตร์นะ
1: ครับเช้าและเย็นจะมีตลาดสดแล้วก็คนที่เดินออกมาซื้อกันเป็นพันๆคนเนี่ย ไม่มีคนไทยเลยฮะ
0: เนี่ยมันก็เป็นคราวนี้มันคือถ้าเขาเข้ามาอย่างถูกต้องทำถูกต้องมันก็โอเคแหละ
1: ครับ
0: นะเพราะว่าเขาก็มาทำสัมมาชีพกันนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็ช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็ไม่ว่ากัน
1: ครับ
0: แต่ว่าอย่าไปทำอาชีพที่คนไทยก็สงวนกันแล้วกัน
1: ฮะ
0: ถ้าก็ที่ไปอาชีพคนไทยก็สงวนเนี่ยมันก็เท่ากับมาเบียดเบียน
1: มาเบียดเบียนแย่งอาชีพคนไทย
0: แล้วที่สำคัญเลยก็คือว่าถ้ามาช่อชนเนี่ยจ่ายเงินจ่ายทองให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทุจริตเพื่อที่จะได้สิทธิ์อะไรต่างๆมาอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้อง
1: ครับ
0: ไม่เป็นเรื่องที่ที่ควรจะทำ
1: ครับกทม.ทำยังไงบ้างวันนี้ท่านผู้ว่าชัดชาติสั่งมาแล้วนะรวมทั้งคณะผู้บริหารสั่งมาตรการเด็ดขาดทันทีก็คือทั้ง3นายเนี่ยนะฮะให้ออกจากราชการไว้ก่อนทันทีเพื่อเข้าสู่กระบวนการทางวินัยใช่ฮะแล้วก็อาญาไม่มีการละเว้นครับแล้วกทม.เขาบอกว่าเขาจะตรวจปูพรมทุกตารางนิ้วเลยนะครับสั่งผู้อำนวยการเขตดินแดงเข้าตรวจสอบห้องพักและระบบทะเบียนในพื้นที่อย่างละเอียดหากพบข้าราชการระดับใดเกี่ยวข้องเพิ่มเติมฟันไม่เลี้ยงครับ140คนใน3ห้องที่ไปตรวจวันนี้นะฮะก็พิสูจน์แล้วว่ามันผิดปกติก็จะทำการเรียกเจ้าบ้านมาสอบสวนสั่งเพิกถอนบัตรสีชมพูแล้วก็ย้ายชื่อเข้าสู่ทะเบียนกลางทันทีนะครับแล้วก็สั่งตรวจสอบระบบการทะเบียนในเขตอื่นๆด้วยที่มีแนวโน้มความเสี่ยงว่าพบสัญญาณการแจ้งย้ายชื่อบุคคลต่างด้าวจำนวนมากผิดปกติจริงๆเนี่ยกรมการปกครองเขาลันดูได้นะพี่ไพศาลทะเบียนบ้านฉบับหนึ่งเนี่ยอยู่กัน30คน40คนเนี่ยมันก็ไม่น่าจะปกติแล้วนะครับ
0: ใช่แต่มันก็ต้องแบบมีคนคอยดูคอยสแกน
1: ครับใช่ครับ
0: เพราะบางทีมันก็เอาเข้ามา1เคสมันก็ไม่ได้ไปดูภาพรวม
1: ครับ
0: หรือว่าไอ้คนที่ดูจริงๆมันก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่รับตังค์ไปแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ไอ้คนอื่นไม่ได้ดูก็ไม่ได้เห็น
1: ก็คือลักษณะคล้ายเลยวิธีการเปลี่ยนเท่านั้นเองนะฮะไอ้พ่อทิพย์แม่ทิพย์ก็เจ้าหน้าที่เขตให้รู้เห็นเป็นใจเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งรู้เห็นเป็นใจมันก็เข้าขบวนการไปทั้งหมดเลยมันง่ายดายมากลักษณะนี้ก็เดียวกันนะฮะก็คือในหน้าชาวเมียนมาเอาเอกสารมาให้กับในหน้าชาวไทยไปประสานกับเจ้าหน้าที่เขตจบเลยแค่ไปหาเจ้าบ้านเซ็นรับรองเท่านั้นเองก็เรียบร้อยแล้วครับ
0: ตอนนี้เขตเนี่ยมันเฉพาะเด็กๆ3คนเนี่ยมันประหลาดนะ
1: ครับ
0: โอ้โหแล้วผู้ใหญ่ต้องเซ็นลงเซ็นรับมันยังไงถูกเด็กมันหลอกหรือว่ายังไง
1: ครับ
0: นะท่านผู้ว่าชาติก็ควรจะตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้วนะ อีกทั้งมันมีเจ้าของบ้านคนหนึ่งนะบอกไม่ทราบว่าถูกว่าผิดกฎหมายแล้วก็ทราบว่าเขาทำกันอีกหลายเขต
1: ครับ
0: นะก็ลองไปดูก
1: ็
0: ต้องไปสอดส่องไปสอดส่องหลายๆเขตดู
1: ครับก็อย่างวันเนี้ยที่อีสานจังหวัดหนึ่งอ่ะพี่เพศานผมอ่านข่าวตอนเช้าอ่ะฮะก็มท.4เขาลงไปเรื่องของทุนจีนที่เป็นทุนสีเทาแล้วก็มาตั้งบริษัทลักษณะโนมินีอ่ะลักษณะเดียวกันเลยครับไปเอาในหน้าตระเวนหาผู้เฒ่าผู้แก่ครับเดี๋ยวจะเปิดค้าขายออนไลน์ขอเอกสารหน่อยได้ไหมนะฮะให้คนละพันก็ขอสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะฮะเอามาแล้วตั้งบริษัทไปตั้งกี่35 36บริษัทพี่เพศานซึ่งคนเฒ่าคนแก่เป็นเจ้าของธุรกิจทั้งนั้นเลยฮะ
0: ครับ
1: เนี่ยก็เป็นลักษณะนี้ครับ
0: คือผมเองบางทีก็ตั้งคำถามเหมือนกันนะว่าปฏิบัติการนี้มันก็ไปจับเอาปลายแถวปลาซิวปลาส้อยเนี่ย
1: ครับ
0: จริงๆแล้วความสามารถแล้วก็สิ่งที่ควรจะแสดงออกเนี่ยมันควรจะคือไอ้อย่างเนี้ยมันถ้ามันไม่มีใครที่คอยปิดตาข้างหนึ่งหรือว่ามีส่วนร่วมอะไรเงี้ยไม่
1: ทำไม่ได้หรอกใช่ครับ
0: มันต้องมีคนที่ใหญ่กว่านั้นเยอะแล้วก็ถ้าไม่สามารถที่จะลื้อได้ทั้งโครงสร้างนะ
1: ครับ
0: ลื้อจุดที่เป็นหัวใจสำคัญที่ไปเอื้อให้มันเกิดไอ้การทุจริตแบบเนี้ยนะคุณก็ไล่จับกันไม่จบหรอก
1: ครับ
0: ไล่จับกันไม่จบไม่สิ้นเอาปลาซิวปลาสร้อยเข้าคุกไป
1: เดี๋ยวก็มีทีใหม่เกิดขึ้นมาม
0: ันก็ถ้าหัวโจมันยังอยู่มันก
1: ็ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: มันก็เอาเงินไปจ่ายให้กับไอ้ คนตัวเล็กตัวน้อยอื่นๆที่มันจะยอมเสี่ยงเข้ามาทำต่อ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันถึงได้เต็มไปหมดเลยไงใช
1: ่
0: ไห
1: มครับโอ้ก็เหมือนสอบท้องถิ่นเนี่ยใครเชื่อบ้างกับว่าเพิ่งทำครั้งแรกขบวนการใหญ่ซะขนาดนี้ใช่ไหมล่ะครับ
0: ที่มันของเรามันเป็นคือจับแล้วก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวใหญ่โตมากกว่า
1: ครับ
0: แทนที่ว่ามันจะต้องไปทำกันแบบแล้วไปลื้อกันแบบดูซิไอ้มัน
1: สังขยาน
0: าแค่นี้มันจะเป็นยังได้ยังไงไม่ต้องไปตั้งโต๊ะตีปี๊บไปเลยมากหรอกเอาให้จับตัวใหญ่ได้แล้วก็แถลงดีกว่า
1: ครับครับ
0: ใช่ไหม
1: เดี๋ยวพักกันครู่นึงพี่เมษาเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา37นาทีครับพี่เพศานครับเดี๋ยวก่อนจะมาคุยข่าวกันต่อผมขอประชาสัมพันธ์สักสองเรื่องฮะ
0: ครับ
1: เมื่อสักครู่นี้ที่คุณภูเบศได้อธิบายไปผ่านสปอตไปนี่นะฮะเหลือ10ที่นั่งแล้วนะครับสำหรับ MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ครับพี่เพศานครับเปิดรับสมัครตามคำเรียกร้องครับรุ่นนี้เรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มก็คือตั้งแต่วันที่2กันยายนจนถึง9ธันวาคม2569ครับจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้ครับรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจครับสหรัฐและจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจเชิงรุกด้วยจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียนนะครับ 59,000 บาทรับสมัครจนถึง25สิงหาคมนี้ครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0944803076 0944803034 0943966649นะครับรีบสมัครด่วนตอนนี้เหลือ10ที่นั่งสุดท้ายแล้วครับอีกเรื่องนึงนะครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.ครับร่วมออกบูธจัดเวิร์กช็อปให้ความรู้ด้านพลังงานในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2569ครับจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึง23สิงหาคมนี้ณอาคาร11ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยบูธของกฟผ.ครับจัดภายใต้แนวคิด Innovate Power Solution for a Better Lifeหรือว่านวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมพลังงานสู่เยาวชนและประชาชนที่สนใจด้านพลังงานผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ8กลุ่มผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นหลากหลายมิติครับทั้งนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดโครงการฉลากประหยัดไฟเบอร์5 EV Charging Station นำเข้าในการนำเท่าลอยจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าครับมาพัฒนาเป็นวัสดุก่อสร้างทางเลือกและก็อื่นๆอีกมากมายชวนน้องๆหนูๆครับมาร่วมเล่นกิจกรรมนะครับอินเตอร์แอคทีฟแล้วก็เวิร์กช็อปเกือบ10กิจกรรมอาทินะครับบิงโกพลังงานเกมถามตอบเรื่องของคอฟผไฟฉายจิ๋วจากไม้ไอติมที่ชวนให้เรียนรู้หลักการของวงจรไฟฟ้าพร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดน่ารักนะครับจาก Engie Shop แล้วก็ลุ้นรับของที่ระลึกสุดน่ารักจาก Engie Shop นะครับงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569จะมีไปจนถึง23สิงหาคมนี้ครับณศูนย์แสดงสินค้าแล้วก็การประชุม Impact เมืองทองธานีโดยบูธของกฟผ.อยู่ที่อาคาร11ครับคุยข่าวกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
0: ครับไอ้เรื่องเล่าตานี่ก็ยังเป็นเรื่องที่ราชทัณฑ์ก็ทัวลงหนักนะ
1: เขาเอามาเปรียบเทียบกันไงฮะกับนักร้องดังอ่ะพี่ไพศาล
0: อะไร power pack อะไร
1: ฮะ
0: คนนั้นเท่าไหร่นะ
1: คนนั้น
0: ติดคุก50ปี
1: 50ปีโดนไปจริงๆตั้ง17ปี18ปีเต็มเกือบเต็มแม็กอะครับ
0: แต่ว่าเล่าตานี่
1: ประหารชีวิตแล้วก็ลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตติดจริงเนี่ยแหละฮะประมาณ
0: 10ปี
1: 7-8 ปีเนี่ยครับ
0: ก็แล้วมันเป็นแบบนี้นะ
1: ครับ
0: ก็คือว่าตอนพิจารณาไปไม่มีใครเอ๊ะเลยนะ
1: ครับ
0: แต่พอเสร็จสิ้นไปแล้วเนี่ยประชาชนเขาเอ้าหรือคนนู้นคนนี้ตำรวจที่เขาเคยจับนะ
1: ครับ
0: หรือผมว่าเผลอๆท่านอาจจะไม่เป็นทางการแต่ท่านก็คงจะพูดอะไรคอยเข้าหูอย่างศาลที่ท่านตัดสินไป
1: ครับ
0: โอ้โหท่านตัดสินไป
1: ท่านก็ลงเต็ม
0: แม็กซ์ตลอดชีวิต
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้โหแล้วคุณทำอย่างนี้อันนี้คงจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะ
1: ครับ
0: ก็จะมาทุกรอบเลยก็จะเป็นอย่างนี้ทำตามระเบียบทุกอย่างแล้วถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปทบทวนดูระเบียบคือจะมาสูตรนี้ตลอด
1: ก็อย่างนี้พี่เบสานตอนอยู่ข้างนอกเนี่ยโอ้โหเปิดประวัติดูนะคุณงานความดีไม่มีแม้แต่บรรทัดเดียวเลยฮะ
0: ไปเข้าคุกปั๊บนี่นะโอ้โห
1: ช
0: ั้นกลายเป็นนักโทษ
1: ชั้นเยี่ยมชั้นเลิศเลยฮะ
0: แบบวิ่งขึ้นชั้นสูงสุดอย่างรวดเร็วเลยนะ
1: ครับ
0: จากชั้นกลางเป็นชั้นอะไรนะเขามีชั้นเยี่ยมชั้นอะไรของเขาเนี่ยนะ
1: ครับใช่ครับ
0: ทันทีเลยวันนี้มีอดีตรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์คนในเลยนะชื่อคุณกฤตกระแสทิพย์ได้โพสต์ใน Facebook ของตัวคุณกฤตเขาเองเขาบอกว่าอย่างนี้บอกในเมื่อราชทัณฑ์ออกมาแถลงว่าจะรีบพิจารณาปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การบริหารการบังคับโทษก็คือการออกมายอมรับว่าที่ผ่านมาหลายยุคหลายสมัยหลายสิบปีนั้นหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่เดิมมีปัญหาต้องยอมรับว่าที่ผ่านมานั้นราชทัณฑ์ไม่ได้ดูเจตนารมณ์ของอัตราโทษตามคำพิพากษาการที่ศาลพิจารณาตัดสินลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแปลว่าความผิดที่จำเลยก่อเนี่ยมีความร้ายแรงดังนั้นศาลจึงเห็นสมควรที่จะควบคุมจำเลยไว้ในเรือนจำเป็นการกำจัดจำเลยออกจากสังคมอย่างถาวรวิธีหนึ่งซึ่งไม่ใช่วิธีการประหารชีวิตนับว่าได้รับความเมตตาจากศาลมาชั้นหนึ่งแล้วราชทัณฑ์ไม่ได้ทำผิดในการบริหารโทษซึ่งเป็นไปตามกฎหมายราชทัณฑ์เพียงแต่ระบบการเลื่อนชั้นนักโทษเด็ดขาดของราชทัณฑ์นั้นยังมีปัญหาเพราะมันมีผลไปถึงประโยชน์ที่ผู้ต้องขังจะได้รับไม่ว่าจากการได้รับพระราชทานอภัยโทษก็ดีการพักโทษก็ดีการลดวันต้องโทษก็ดีการคัดไปอยู่เรือนจำชั่วคราวก็ดีทุกอย่างพันอยู่กับชั้นของนักโทษยิ่งชั้นสูงยิ่งได้รับประโยชน์มากแต่ระบบการเลื่อนชั้นของเรือนจำที่เป็นอยู่เหมือนการเลื่อนแบบอัตโนมัติตามวงรอบระยะเวลาและวิธีการประเมินพฤติกรรมหรือความก้าวหน้าในการศึกษาเล่าเรียนในการอบรมศีลธรรมจรรยาก็ไม่ได้ดูอะไรมากหากไม่ได้ทำผิดวินัยหากเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เรือนจำจัดให้เพียงหลักสูตร2หลักสูตรชั้นก็ไหลไปแล้ว6เดือนจำได้ว่าสมัยเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยเคยเป็นกรรมการเลื่อนชั้นผู้ต้องหายังมีการเรียกผู้ต้องขังมาสอบรายบุคคลต่อหน้ากรรมการข้อสอบก็มีแค่ให้ท่องศีล5ทำ5 ให้ท่องคำปริญาณก่อนกินข้าวเป็นพวกต่างด้าวก็ให้ร้องเพลงชาติไทยเพียงไม่นานได้ครองชั้นเยี่ยมถ้าสอบเลื่อนชั้นง่ายๆด้วยวิธีนี้ก็เป็นภาระและใช้เวลามากมายเรือนจำใหญ
1: ่ครับ
0: เรือนจำใหญ่ๆมีผู้ต้องขังหลายพันคนก็ต้องใช้กับเจ้าหน้าที่หลายคนที่จริงแล้วราชทัณฑ์เองก็อยากให้มีมาตรฐานในการเลื่อนชั้นที่สูงกว่านี้
1: ทำไมข้อสอบมันยากขนาดนั้นล่ะพี่ภิสาร
0: นั่นน่ะสิมีสมุดบันทึกประจำตัวผู้ต้องขังการให้คะแนนความประพฤติการตัดคะแนนความประพฤติแต่ปัญหาคือคนมันล้นคุกจริงๆเอาแค่ควบคุมอย่างเดียวก็ต้องทำให้ดีเสียก่อนถ้าคุมไม่อยู่ก็จะเป็นเรื่องใหญ
1: ่
0: อย่าว่าแต่การเลื่อนชั้นอย่างมีคุณภาพเลยและที่สำคัญเป็นสิ่งที่สังคมภายนอกไม่ทราบคือรายใดที่ไม่ได้รับการเลื่อนชั้นโดยไม่มีเหตุสมควรรับรองว่าโดนฟ้องแน่
1: เอาเหรอฮะสิทธิเขาฟ้องราชทัณฑ์เลยเหรอฮะ
0: รองอธิบดีก็ว่าอย่างนั้น
1: โอ้โห
0: ดังนั้นเมื่อชั้นได้มาง่ายพอว่าโลกาสำคัญก็มีการพระราชทานอภัยโทษนักโทษเด็ดขาดที่มีชั้นสูงก็จะได้รับอัตราส่วนการลดโทษเยอะไปด้วยโดยอัตโนมัติ
1: ก็อย่างเล่าตากี่รอบอะพี่พิสารหกรอบใช่ไหมฮะปล่อยตัวเลย
0: ได้รับการอภัยโทษลดโทษหกรอบบางปีเนี่ยสองบางปีส่วนใหญ่แล้วปีละสองรอบ
1: ครับ
0: คดีความเห็นส่วนตัวความเห็นส่วนตัวของอดีตรองอธิบดีราชทัณฑ์ท่านนี้นะ
1: ครับ
0: กรณีผู้ต้องขังรายใดที่ต้องโทษอัตราสูงควรแยกออกมาพิจารณาเป็นการเฉพาะต้องนำโทษตามคำพิพากษามาเป็นตัวตั้งก่อนแล้วมาคิดกันว่าอัตราโทษขนาดนี้ควรต้องอยู่ภายในเรือนจำจำนวนเท่าใดจากนั้นจึงนำไปสู่การบริหารการเลื่อนชั้นเฉพาะรายเพื่อไม่ให้นักโทษรายดังกล่าวได้เลื่อนชั้นขึ้นไปครองชั้นเยี่ยมเร็วเกินไป
1: อ๋อลักษณะ
0: ซึ่งตรงนี้สมควรอย่างยิ่งต้องทบทวน
1: เหมือนกับว่าคุณตลอดชีวิตแล้วเนี่ยคุณจะได้รับการเลื่อนชั้นเนี่ยเอาสัก10ปีก่อนเป็นฐานหลังจาก10ปีค่อยมาว่ากันว่าพฤติกรรมคุณเป็นยังไงใช่ไหมไม่ใช่ว่าเข้าไป3เดือนแรกเป็นชั้นเลิศชั้นเยี่ยมเลยไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหม
0: เป็นข้อเสนอแนะส่วนตัวแสดงว่ายังไม่เคยมีการทำ
1: อ๋อ
0: ไอตอนท่านเป็นรองที่บดีท่านก็ไม่ได้เอ๊ะแต่ว่าออกมาแล้วมาเห็นเรื่องนี้แล้วก็ขอเอ๊ะหน่อย
1: นาย
0: ก็เลยขอแสดงความเห็นส่วนตัว
1: นายตำรวจที่ไปจับเขาก็เสนอลักษณะนี้เหมือนกันว่ามันควรจะมีมาตรฐานกลางนะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าจะมีการลดโทษเอาสัก10ปีเป็นฐานก่อนได้ไหมแล้วหลังจาก10ปีค่อยมาว่ากัน
0: มันไม่ใช่เฉพาะเล่าตาหลอกมันมีครั้งแล้วครั้งเล่า
1: ครับ
0: นักการเมืองติดกันโดนนั้น40-30 ปีแล้วติดกันจริงก็ไม่ถึงใช่ไหมติดกันกี่ปี
1: ใช่ครับ
0: อย่างเงี้ยแล้วออกมาก็มีการวิพากษ์วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์ว่าเดี๋ยวจะปรับปรุงเกณฑ์คือเป็นสูตรสำเร็จของราชทัณฑ์อ่ะ
1: เอาไอ้คดีหลอกลวงเงินคนไปเยอะๆเทรดที่มันเทรดไม่มีการเทรดจริงๆเนี่ยพี่ไพศาลทุกอย่างมันปลอมแปลงมาหมดเนี่ยติดกันเป็นหมื่นปีเนี่ยโทษสูงสุดคดีนี้คือ20 ปี 20 ปีคุณติดมาแล้วเท่าไหร่
0: ก็น่าจะ5 ปี
1: คุณติดมาแล้ว5 ปี 6 ปีแล้วสู้ชั้นอุทธรณ์สู้ชั้นฎีกาไม่แน่ถ้าเกิดว่าจบฎีกานี้อาจจะถูกปล่อยตัวออกมาเลยนะฮะ
0: เป็นไม่ได
1: ้ครับ
0: เป็นไม่ได้คือก็อาจจะพอฎีกาเสร็จเรียบร้อยจัดชงจัดชั้นอ้าวเลยซะละ
1: เลยซะได้รับการปล่อยตัวเลย
0: ใช่ไหม
1: ครับเดี๋ยวขยายความต่อพี่พิสารขอพักตัดเครือข่ายภูมิภาคสักครู่หนึ่งครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดตัวรายการ49 นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
3: ครับคือมันกลายเป็นคือมันจะมีเรื่องอย่างเงี้ย
2: อ่าฮะ

0: ถูกตัดสินโอ้โหโทษแบบคือเป็นคดีที่คึกโครมอยู่ในความสนใจนะแล้วก็โทษสูง
1: ครับ
0: แต่พอติดจริงแล้วมันติดแป๊บเดียวแล้วก็ออกเนี่ยมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์นะตอนนี้กรมราชทัณฑ์เนี่ยเขาจะมีสูตรสำเร็จอย่างนี้ก็คือจะชี้แจงเลยว่าทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนเขาก็จะไล่มาเหมือนในกรณีล่าสุดแสเล่าตาเนี่ย
1: ครับ
0: เขาก็จะบอกเลยว่ารับติดคุกมาเมื่อไรได้จัดชั้นครั้งแรกเป็นเท่าไรแล้วต่อมาเป็นนักโทษขึ้นมาเป็นนักโทษชั้นดีขึ้นมายังไงแล้วก็ในวาระครบรอบอะไรต่างๆเนี่ยได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษ
1: เขา
0: จ
1: ะไล่มาตามระเบียบ
0: ตามระเบียบทุกอย่างแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ทราบดีว่าก็ประชาชนก็จะรู้สึกไม่สบายใจอะไรต่างๆเหล่านี้กรมราชทัณฑ์เราก็คิดว่าจำเป็นอาจจะต้องทบทวนเรื่องหลักเกณฑ์ระเบียบต่างๆเพื่อที่จะทำให้มีความรัดกุมมากขึ้นต่อไปสูตรสำเร็จมีแค่นี้หมดครับ ทุกเรื่องทุกครั้งที่มันมีกรณีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นะว่าโอ้โหทำไมมันติดคุกไปเท่าไหร่ออกมาแล้วเหรอ
1: คือไอ้เรื่องนี้สังคมเขาไปเปรียบเทียบกันไงฮะคดีเดียวกันเนี่ยแต่ว่ายาน้อยกว่าอีกต่างหากนักร้องแพทพาวเวอร์แพทเนี่ยนะฮะที่โดนคดีไป50ปีเนี่ยอู๋น้องเขาติดจริงๆตั้ง17ปี18ปีกับเล่าตาเนี่ยหนักมากเพราะว่ายาเสพติดมหาศาลท่านเลวัตบอกว่ากว่าจะจับได้เนี่ยโอ้โหต้องระดมสมองสรรพกำลังกันกว่าจะเอาเครือข่ายนี้เข้าเรือนจำให้ได้8ปีออกแล้วอะฮะนี่คือโทษประหารนะครับพี่เมษานแต่เอาจริง8ปีเนี่ยเขาเลยมาเปรียบเทียบกันครับว่าเอ้าแล้วมันแตกต่างกันยังไงอะเล่าตาบอกว่าอยู่ในเรือนจำประพฤติตนดีมากจนจัดลำดับชั้นเลื่อนชั้นได้แก่ชั้นเยี่ยมชั้นดีมากชั้นดีชั้นกลางชั้นต้องปรับปรุงอะไรเงี้ยเขาเลื่อนขึ้นมาจนเป็นชั้นเยี่ยมอะเอาแล้ว power pad นะน้องเขาก็ปฏิบัติตัวดีทำกิจกรรมให้กับเรือนจำเอาไม่ได้เลื่อนด้วยเหรอแล้วก็ไม่ได้ลดหย่อนผลโทษออกมาลักษณะเดียวกันมันเปรียบเทียบกันยากครับเพราะว่าการไปอยู่ในเรือนจำมันโอ้โหมันนานกว่ากันเป็น10ปีอะครับพี่ไพศาล
0: อืม
1: ใช่ไหม
0: อ
1: ื
0: ม
1: ไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้คนเขาเปรียบเทียบแล้วก็ทางรถจัดชันจะทำยังไงต่อในเมื่อมาตรฐานในแต่ละคนมันไม่เท่ากันทั้งที่คดีมันคือแบบเดียวกันนะ
0: อืม
1: วันนี้เขาก็เลยไปถามรัฐมนตรียุติธรรมจะต้องมีการปรับปรุงอะไรยังไงหรือไม่สังคชนาอะไรหรือเปล่าเพราะว่ากระบวนการยุติธรรมมันไม่ได้สิ้นสุดที่ศาลพิพากษาไงพี่เบสานมันกลับกลายเป็นไปสิ้นสุดที่ราชทัณฑ์จะบังคับโทษยังไงอยู่ตรงนั้นมากกว่าไงฮะทางคุณรุทธพลมาเลยก็บอกว่าอ่ะเบื้องต้นก็รู้และทราบแล้วนะครับว่าสังคมวิพากษ์วิจารณ์กรณีของเล่าตากันเยอะมากนะแต่ส่วนตัวท่านรัฐมนตรีบอกว่าผมก็เชื่อว่าเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติตามระเบียบนั่นแหละแต่เมื่อตรวจสอบพบว่าระเบียบมันมีข้อบกพร่องเนี่ยก็ต้องมีการแก้ไขปรับปรุงตอนนี้ผมสั่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาแล้วครับ จะมาพิจารณานะฮะ ว่าจะมีการแก้ไขปรับปรุงระเบียบให้มันรัดกุมหรือว่ามันจะทำอย่างไรต่อจากนี้ได้บ้างนะฮะแต่ว่าจะเอากรณีของเล่าตามาพิจารณาโทษใหม่ได้หรือไม่เนี่ยท่านบอกโอ้ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นการพิจารณาผ่านไปแล้วแต่คณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นมาเนี่ยก็คือจะนำไปแก้ไขคดีในวันข้างหน้าครับว่าจะต้องทำกันยังไงครับ
0: ก็สูตรนี้หมดอะ
1: ครับ
0: มาก็ต้องไปกันอย่างนั้น
1: ครับ
0: ไม่อย่างนั้นก็ลดกระแสไม่ลงเสียงวิพากษ์วิจารณ์ก็เยอะ
1: ครับ
0: แต่ว่าพอเอาเข้าจริงแล้วพอผ่านกระแสมันผ่านไปเรื่องใหม
1: ่
0: มันเวียนเข้ามาอยู่ในความสนใจ
1: เรื่องนี้ก็ซาไปเลย
0: เรื่องนี้ก็ซาไป
1: จนกว่ามันจะมี
0: แล้วมันก็จะมีเชื้อต่อไปแล้วก็จะเราก็จะถึงบางอ๋อระเบียบก็ยังไม่เปลี่ยนเหมือนเดิม
1: เพราะก่อนคดีของเล่าตาครับพี่เปสารก็มีคดีหมอใหญ่อยู่คนหนึ่งนั่นก็โดนโทษประหารชีวิตด้วยเหมือนกันฮะแล้วติด
0: ประหารศพเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็ติดจริงก็8ปีเหมือนกันฮะ
0: ตอนนั้นออกมาใช้ชีวิตอยู
1: ่ครับ
0: เป็นปกติหลายปีแล้วล่ะ
1: ใช่ฮะใช่ครับก็วันนี้สื่อก็พยายามไปถามเล่าตาก็บอกเขาขออยู่กับครอบครัวตอนนี้ก็กลับไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดกันละนะฮะไม่
0: ก็บ้านช่องก็ใหญ่โตนะมีฐานะนี่นะ
1: ครับ
0: เล่าตาแสนลี่เนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะผู้กว้างขวางแห่งพื้นที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านห้วยซ่านแล้วก็เป็นกำนันตำบลท่าตอน
1: ครับ
0: แสดงว่าจากผู้ใหญ่บ้านก็ขึ้นมาเป็นกำนันด้วยนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถูกสั่งปลดจากตำแหน่งเมื่อปี2540เนื่องจากฝ่ายปกครองรายงานว่าพบพฤติการเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติทั้งยังถูกระบุว่ามีความใกล้ชิดกับขุนสาอดีตขุมกำลังค้ายาเสพติดแห่งสามเหลี่ยมทองคำนะฮะเส้นทางคดีความของเล่าตาถูกจารึกไว้ผ่านไทม์ไลน์สำคัญ4ยุคก็คือปี2546ถูกตำรวจบุกจับกุมในคดียาเสพติดและอาวุธปืนทว่าในเวลาต่อมาเมื่อปี2550ศาลฎีกามีคำพิพากษายกฟ้อง
1: ครับ
0: เนื่องจากพยานหลักฐานยังมีข้อสงสัย
1: โดยไปแล้วรอบนึง
0: ทำให้รอดพ้นคุกและกลับมาใช้ชีวิตเปิดธุรกิจปั๊มน้ำมันและร้านกาแฟบางหน้าในพื้นที่เดิม
1: ครับ
0: 11ตุลาคม2559กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนำโดยพลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการปส.ในขณะนั้นซ้อนแผนส่งสายลับเข้าล่อซื้อยาไอ20กิโลกรัมมูลค่า11ล้านบาทนำไปสู่การบุกจับกลุ่มเล่าตาในวัยขณะนั้น77ปีพร้อมภรรยาและลูกชายคาปั๊มน้ำมันของครอบครัวที่ตำบลท่าตอน13ธันวาคม2560อีก1ปีศาลตัดสินพิพากษาจำคุกเล่าตาตลอดชีวิตแต่เนื่องจากเจ้าตัวให้การรับสารภาพศาลจึงลดโทษเหลือจำคุก25ปีปรับ 2.5 ล้านบาท14สิงหาคมวันพ้นโทษตลอดระยะเวลาการคุมขังเล่าตาได้รับการลดโทษตามพระราชกิจติกาพระราชทานอภัยโทษรวม6ครั้งประกอบกับเป็นผู้ต้องขังสูงวัยสรุปเวลารับโทษจริง8ปี3เดือน28วันก่อนได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำกลางบางขวางอย่างเป็นทางการ
1: ครับ
0: พ้นโทษก็วัย86ปีครับ
1: ครับก็ประเด็นนี้นะฮะสื่อก็ไปถามท่านเรวัชเหมือนกันอดีตผู้บัญชาการปส.ก็เป็นทีมจับเล่าตาด้วยเหมือนกันเนี่ยนะฮะแสดงความไม่พอใจครับพี่ไพศาลหลังทราบข่าวเล่าตาแสนลี่เนี่ยนะฮะที่ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่ารับโทษจริง8ปี3เดือนแล้วก็ได้รับอิสรภาพไปแล้วก้าวขาออกมาจากเรือนจำกลางบางขวางแล้วนะฮะในมุมของตำรวจที่ทำคดีเล่าตาเนี่ยท่านก็สงสัยว่าทำไมติดคุกน้อยเกินไปทั้งที่เป็นตัวการใหญ่ระดับประเทศเลยแล้วก็การจะขึ้นไปจับเขาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยนะครับระดับนี้พลตำรวจโทเรวัตบอกว่าต้องตายในคุกสถานเดียวนะนะฮะก็คือประเด็นเนี้ยนะครับทางคุณเรวัตบอกว่าคิดดูนะฮะเอารถหุ้มกรอกขึ้นไปสำรวจบ้านเล่าตามีโอกาสที่พูดคุยกันก่อนที่พลตำรวจโทเรวัตจะเตือนบอกให้เลิกขายยาถ้าไม่เลิกเจอกันวางแผนจ้างคนที่เอาไปเป็นสายลับเนี่ยนะ
0: เป็นนกต่อ
1: เป็นนกต่อเนี่ยนะครับโอ้เสียอะไรต่างๆไปเยอะแยะเลยนะฮะกว่าจะได้ข่าวที่จะนำไปสู่เรื่องของการขอศาลออกหมายจับเนี่ยนะแล้วก็จับได้ตั้งแต่สิงหาคม59เนี่ยแต่ก็มันทำอะไรไม่ได้อะตอนนั้นนะครับเพราะว่าท่านกำลังจะเกษียณแล้วก็ปล่อยกันว่าไปตามคดีนะฮะแต่ที่สำคัญพอออกมาแล้วนี่สิฮะท่านเรวัชทิ้งท้ายเลยนะครับคิดดูสิเขาติดไม่ถึง8ปีกว่าๆออกมาแล้วเนี่ยส่วนผมเนี่ยเป็นผู้ไปจับกุมดำเนินคดีเนี่ยทุกวันนี้ทำไงได้อะอาวุธปืนก็ยังพกไม่ได้แล้วฮะใบพกปืนเขาไม่เสร็จแล้วไอ้ป.12เนี่ยครับก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าเขามีความคิดที่จะเอาคืนหรือว่าล้างแค้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมเนี่ยมันก็มีปัญหามันเกิดความสุ่มเสี่ยงได้ฮะพี่ไพศาลครับเพราะระยะเวลามันไม่นานเลยอ่ะ
0: ครับนี่มีรายงานข่าวล่าสุดว่าครอบครัวญาติพี่น้องรวมทั้งชาวบ้านแห่งตำบลแห่ง หมู่บ้านห้วยซ่า

0: ครับ
1: ที่ตำบลท่าตอนเนี่ยพากันออกมากันไม่ให้สื่อเข้าไปในพื้นที่ซึ่งมีการทำพิธีมัดมือ
0: ครับ
1: สู่ขวัญเล่าตาแสนลี่หลังพ้นคุกจากคดียาเสพติดโดยบอกว่าต้องการให้เล่าตาอยู่กับครอบครัวขณะที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอส.ทหารตั้งด่านตรวจอาวุธอยู่นอกหมู่บ้านตามปกติเนี่ยดูคนก็มาร่วมแสดงความยินดีกันอาจจะยกหมู่บ้านนะมั้งเพราะว่าเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านเก่า
0: ครับ
1: อ่ะ
0: ก็กว้างขวางพอสมควรฮะพักกันครู่นึงครับ
1: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-COT News โทร02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับพี่เบสานครับแม่ผมอ่านของคุณเลวัตนะฮะโอ้ยิ้มเลยนะฮะโอ้ท่านพูดได้สะใจจริงๆนะฮะลองฟังเช็คนิดนึงพี่เบสาน
2: คนตรวจโทเลวัตเน
1: ี่
2: ยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับโอ้โห
2: ปัจจุบันก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะ
1: ชื่อดังด้วยนะฮะแล้วก็คดีใหญ่ๆเรื่องราวที่เป็นกระแสสังคมเนี่ยท่านก็ให้ทัศนะตลอดนะครับคือเรื่องเล่าตาเนี่ยท่านบอกว่าตำรวจทำงานเต็มที่นะตนนี่แหละเสียแต่น้องๆก็เหนื่อยเสี่ยงชีวิตพนักงานสอบสวนอัยการศาลทำหน้าที่เต็มที่เลยแต่จุดด้อยอยู่ตรงราชทัณฑ์ครับมีคณะทำงานที่จะพิจารณาเล่าตาเป็นเทวดาเหรอจากนักโทษชั้นเลวเป็นชั้นดีเยี่ยมได้สิทธิ์ลดโทษเยอะมีปัจจัยอะไรแฝงหรือมีข้อบกพร่องอะไรหรือไม่เรื่องยาเสพติดเป็นคดีนโยบายควรจะเขียนหลักเกณฑ์ว่าใครต้องโทษคดียาเสพติดห้ามเข้าหลักเกณฑ์ถวายฎีกานี่แหละครับคือราชายาเสพติดติดคุก8ปีเนี่ยตนคิดว่าเล่าตาคงเสียชีวิตในคุกแต่ว่าที่ไหนได้ไปพิจารณาอะไรกันยังไงเนี่ยนะครับราชทัณฑ์อย่าไปตั้งทงว่าจะต้องระบายนักโทษออกจากคุกถ้าตนเป็นคนรวยไปติดคุกไม่ลำบากหรอกแอบไปติดต่อลูกคุณไปเรียนต่ออังกฤษหรือจะสร้างบ้านตรงไหนเดี๋ยวผมจัดการให้อันนี้เห็นไหมก็คือก็มีการปรามาสพอสมควรนะครับแล้วก็พูดในฐานะรุ่นพี่นะฮะสำหรับพลตำรวจโทเรวัตบอกว่าขอให้ไปแก้หลักเกณฑ์กันหน่อยอย่าให้ลดเร็วเกินไปจะลดคนที่หน้าลดก็ไม่เป็นไรแต่เรื่องยาเสพติดขอเถอะนะไปเขียนหลักเกณฑ์ว่าไม่ให้ลดสงสัยทำไมเลื่อนชั้นให้เล่าตาเร็วเหลือเกินยึดทรัพย์ได้พันล้านเนี่ยเพราะเขาขายมานานนะครับกรมราชทัณฑ์ต้องมาชี้แจงครับค้ายาเสพติดจะต้องตายในคุกตนเรียกร้องมาตลอดยาเสพติดรายใหญ่โทษประหารชีวิตทำไมไม่เอาออกมาประหารไปขังรอทำไมประหารให้เป็นเยี่ยงอย่างนี่ตนขอพูดประชดอันนี้พูดประชดนะฮะประชดยังไงครับพี่เบสานค้ายาไปเลย50ล้านเม็ดที่จับได้ในอำเภอทองผาภูมิกาญจนบุรีเมื่อปี66เนี่ยเขาค้าครั้งละ50ล้านเม็ดทำมาแล้ว50ครั้งกำไรเป็นแสนล้านเวลาถูกจับรับสารภาพไปเลยและเอาเงินที่มีอยู่เนี่ยแอบวิ่งเต้นเดี๋ยวก็ได้เป็นนักโทษชั้นเยี่ยมติดจริง8ปีออกมาเป็นราชาเศรษฐีเอาไปเลยบ้านเมืองไทยจะเป็นยังไงลองคิดเอาเองอันนี้คือประชดนะฮะไม่ใช่เป็นเรื่องจริงครับพี่เวสานะ
2: อืม
1: มุมมองถ้าเกิดมองอย่างเงี้ยจะทำยังไงล่ะ
2: ประชดทำไมแม

0: ยกซะละเอียดเลยนะประชดนี่น่าจะยกเป็นกอขอคองออะไรอย่างนี
1: ้ครับครับฮะก็ฝากถึงน้องๆครับว่าเนี่ยเห็นไหมคนไปจับทำงานเหนื่อยตอนเนี้ยอาวุธปืนก็พกไม่ได้แต่คนที่ไปจับเขาติดคุกเขาออกมาแล้วจะอยู่กันยังไงล่ะครับประมาณเนี้ย
0: ก็มันก็ไม่รู้ทำยังไงราชทัณฑ์เขามีอำนาจนะ
1: ครับ
0: ก็เสียงวิพากษ์วิจารณ์เขาก็แบ่งรับแบ่งสู้มาเดี๋ยวจะไปปรับหลักเกณฑ
1: ์ก็กระบวนการยุติธรรมสุดท้ายไม่ได้อยู่ที่ศาลฮะอย่างที่บอกฮะอยู่ที่กรมราชทัณฑ์เบื้องต้นของคดีเนี่ยก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างหนาหูเหมือนกันว่าต้องเขียนสำนวนเพื่อจะส่งอัยการให้พิจารณาไอ้ตรงเนี้ยก็เป็นชั้นต้นของกระบวนการยุติธรรมเหมือนกันจะลูกผีลูกคนก็อยู่ตรงพนักงานสอบสวนก็คือตำรวจเนี่ยพี่ไพศาลถ้าคิดจะช่วยเห็นไหมความเร็วลดจากเดิมเนี่ยคุณชนเจ้าหน้าที่กระเด็นไปตั้งเท่าไหร่ฮะร้อยกว่าเนี่ยมันลดลงมาเหลือไม่ถึง80ได้ยังไงประมาณเนี้ย
0: อ
1: ันนั้นชั้นต้นใช่ไหมครับไปถึงอัยการมันก็มีปัญหาอีกนะฮะกระบวนการยุติธรรมส่งไปที่ชั้นศาลศาลท่านก็ท่านไม่ได้ลงมาดูแล้วคดีเป็นยังไงท่านดูรายละเอียดจากสำนวนที่พนักงานสอบสวนกับอัยการเขียนมานี่แหละครับแล้วก็พิจารณาอรรถคดีไปตามตัวบทกฎหมายครับพี่ไพศาลแต่เขาไม่ได้จบแค่นี้ไงฮะไปจบอยู่ที่รัชทันครับอุตส่าห์ลงว่าตลอดชีวิตอุตส่าห์ลงว่าประหารชีวิตติดจริงๆ8ปีก็ลองคิดดูสิครับ
0: ไปดูหนังเรื่องชอแชงอะไรนะ
1: ครับ
0: ไอ้ที่เป็นคุกฝรั่งนะค
1: ุ
0: กคุกพวกอเมริกันใช่ไหม
1: เอาคาทาสอะไรประมาณนี้แหละ
0: อันนี้ชอแชงชอแชงมันมีติดจนกระทั่งแก่ละคนหนึ่งนะ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วจู่ๆเนี่ยถูกปล่อยตัวคืออยู่ในคุกเนี่ยก็มีกิจกรรมทำอะไรก็เป็นคนที่แบบถือว่าอยู่เก่าแก
1: ่ครับ
0: ก็คนก็แบบมีบทบาทคนนู้นคนนี้ก็มาคุยมาอะไรนะพอดีพอปล่อยตัวไปอายุก็คง80 90
1: ครับ
0: แล้วไปอยู่ในไอ้ช่วงของการคุมประพฤติไงเขาก็จะให้ไปราชทัณฑ์ที่คุกเขาก็จะมีห้องเช่าให้อยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็ไปทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ร้านไอ้พวกเป็นคล้ายๆเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตคอยเอาของใส่ถุงใส่อะไรให้ลูกค้าอะไรเงี้ยนะอยู่สักพักชีวิตมันก็วนเวียนอยู่เงี้ยแล้วมัน
1: เคว้งอ่ะ
0: คือสมัยอยู่ในคุกก็ยังรู้สึกเป็นคนมีหน้ามีตา มีคนมาคนนักโทษใหม่ก็ต้องมาคอย
1: ผู้มีประสบการณ
0: ์ว่าผู้มีประสบการณ์คอยอะไรเงี้ยนะเป็นที่ปรึกษาพวกนักโทษใหม่พวกอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: คือตัวเองเป็นซัมบอดี้อ่ะนะพอมานี่คล้ายมันเปลี่ยนกันไปมีครอบครัวกันเมียมันก็เลยปิดชีพตัวเองเลย
1: เออเหรอฮะ
0: ในหนังนะ
1: ในหนังในภาพยนตร์ครับครับ
0: อันนี้มันเป็นอีกเรื่อง
1: ม
0: ัน เป็นอยู่ทาหอนหนึ่ง
1: เข้าใจอารมณ์ได้เลยฮะ
0: มันไม่คิดจะออกมาอีกแล้วอ
1: ่
0: ะกะว่าจะตายในคุกอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ดันจะค่อยออก
1: ก็เคว้งสิครับเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนไปหมดแล้วครับใช่ไหมฮะ
0: ส่วนอีกคนนึงเนี่ยอันนี้เป็นตัวเอกของเรื่องเรดใช่ไหมชื่อเรดอ่ะที่เป็นเพื่อนพระเอก
1: ครับ
0: ไอ้อันนี้เนี่ยขอออกจากคุกมาขอครั้งแล้วครั้งเล่านะคณะกรรมการไม่ยอมเลยเขากลัวว่าคือมันเคยฆ่าคนตายแล้วติดคุก
1: ครับ
0: ถูกศาลสั่งจำคุกตลอดชีวิตอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ติดมาน่าจะ30 40ปีแล
1: ้
0: วล่ะก็แก่ตัวละแล้วก็แต่ก็ยังคิดว่าอยากจะกลับอยากจะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกไง
1: ครับ
0: ยังหวังว่าพยายามยื่นแบบขออะไรนะที่บังคับให้ไปควบคุมอยู่นอกคุกอ่ะใช้ติดสมัยนี้ก็เรียกติดกำไร EM ไ
1: หมครับครับ
0: ขอแล้วขอครั้งแล้วครั้งเล่าไม่อนุมัติเลยกรรมการ 4-5 คนสแตมป์ไม่อนุมัติทุกทีพยายามพูดจาโน้มน้าวปรับตัวแล้วอะไร
1: พฤติกรรมนิสัยผมเปลี่ยนไปแล้วอย่างเงี้ยนะ
0: จนกระทั่งครั้งสุดท้ายนะบอกว่าพูดแบบทำนองว่าไม่สนใจแล้วไม่เอา
1: ครับ
0: คืออยู่ในนี้จนกระทั่งก็จำไม่ได้แล้วว่าสมัยไอ้ ไอ้ความเป็นเด็กหนุ่มเลือดร้อนคนนั้นมันหายไปไหนแล้ว
1: ครับ
0: เคยแต่ว่าจำรู้อะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยมันเคยอยู่ในร่างตัวเองเนี่ยมันเคยเป็นไอ้เด็กหนุ่มสิ้นคิด
1: อ
0: ันนี้พูดจาเลยมา

0: ระบบคุกของอเมริกันอ่ะไม่ใช่อย่างนี้หรือเปล่าหรือมันจริงๆมันเป็นอย่างนั้นเราไม่ทราบนะคือกว่าจะให้ลดโทษหรือว่าปล่อยตัวได้เน
1: ี่ยครับ
0: โอ้โหดูมันยากเย็นแสนเข็ญ
1: ผมคุยกับดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนักอาชญาวิทยาพี่เวสารในโลกเนี้ยมันมีแบ่งเป็น 3-4 กลุ่มสำหรับโทษทางอาญานะประหารชีวิตมีไหมมีฮะอเมริกาก็มีประเทศจีนก็มีสิงคโปร์ก็มีประหารชีวิตยังคงโทษนี้ไว้อยู่นะแต่โทษที่มีประหารชีวิตไหมแต่ว่าไม่ได้ประหารจริงๆเนี่ยเราอยู่ในกลุ่ม2เนี่ยครับ
0: ยังมีโทษนี้อยู
1: ่ยังมีโทษนี้อยู่แต่ว่าไม่ได้บังคับใช้จริง
0: ไม่ได้ประหารนานละ
1: ใช่ครับแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงที่เขายกเลิกโทษประหารชีวิตไปเลยผมก็ถามเลยอ้าวแล้วกรณีที่มีแต่ไม่ได้ประหารชีวิตเนี่ยเขาไม่ออกไปสร้างปัญหาอีกเขาทำกันยังไงหรือเนี่ยนะฮะเพราะบ้านเราก็ยกกรณีที่ชลบุรีไงที่พอออกมาเสร็จไม่ถึงกี่วันนะไม่ถึงเดือนมั้งพี่ไพศาลที่ฆ่าไปแล้ว5คนเห็นไหมอาพฤติที่สายเขาปรับตัวยังไงล่ะแล้วต่างประเทศเขาไม่มีปัญหานี้เหรอเขาบอกว่าไม่มีฮะลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิตคุณก็ยาวครับพี่เพศานะไม่มีคำว่าลดหย่อนผ่อนโทษอีกแล้วฮะคุณอยู่ในนั้นยาวเลยครับเนี่ยแต่ว่าเขาบังคับใช้ได้จริงแต่ว่าในส่วนของเราเนี่ยมันมีเกณฑ์ตรงนี้อยู่อ่ะมันก็เลยทำให้มันต่างจากคนอื่นเยอะครับ
0: ครับโอเคเดี๋ยวพักอีกรอบ
1: นึงครับครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ก่อนจะคุยข่าวกันยาวๆพี่ไพศาลขออีกข่าวประชาสัมพันธ์สักเรื่องหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: มท.3ครับปลื้มฮะกปภ.ลดค่าติดตั้งประปาใหม่ช่วยประชาชนกว่า 27,000 ครัวเรือนเข้าถึงน้ำสะอาดครับลดค่าใช้จ่ายได้กว่า 14.8 ล้านบาทนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเปิดเผยบอกว่ากปภ.ครับได้ดำเนินมาตรการลดค่าติดตั้งมิเตอร์ประปาใหม่ 15%โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีช่วยประชาชนแล้วนะครับ 27,477 รายให้เข้าถึงน้ำสะอาดลดภาระค่าใช้จ่ายได้รวม 14,837,580 บาทเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยอย่างเป็นรูปธรรมด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.บอกว่ามาตรการดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ234สาขาทุกประเทศซึ่งกปภ.จะเดินหน้าลงทุนและก็ขยายเขตการให้บริการอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นครับเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึงทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารและข้อมูลการให้บริการของกปภ.อาทิมาตรการช่วยเหลือและก็สิทธิพิเศษพื้นที่ให้บริการน้ำประปาดื่มได้แท่นน้ำประปาดื่มได้ตลอดจนจุดบริการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชันและก็ตู้กดน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนผ่าน Facebook Page การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่หรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ท่านผู้ฟังก็ได้ดูหนังเรื่องชอแชงก็เขียนมา
1: ครับ
0: กันสนุกสนานดีนะขอบคุณนะ
1: ครับครับอธิบดีราชทัณฑ์ไทยจะทำเหมือนในหนังไหมครับอยากจะเห็นจังนะคุณสุชาติเขียนเข้ามาครับ
0: ในหนังชอแชงเหรอ
1: ครับครับ
0: ไอ้นั่นทำไมไอ้หมายถึงใครอะไรนะผอ.เรือนจำพอเรือนจำในชอแชง
1: โอ้โหแต่ของเรานี่ไงที่มีข่าวถ้าเกี่ยวข้องนะพี่ไพศาลถ้าเรื่องลบนะนอกเหนือจากเรื่องนี้ต้องจะไปแก้ไขแล้วนะนี่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังยังจำได้อยู่เลยกรณีที่นักโทษชาวจีนนะฮะที่สั่งออเดอร์ตรงมาจากแผ่นดินใหญ่เลยอะมอบริการเปิดเป็น VIP ข้างล่างอะ
0: แล้วก็สาวเอ็นมาเลย
1: โอ้ฮะแล้วก็ปรับปรุงห้องรับรองอะฮะของราชทัณฑ์

0: อันเนี่ยมาเป็นห้องจัดเลี้ยงอ่ะคิดดูสิครับโอ้โหแล้วถามว่าแล้วเดินมายังไงเดินอ้อมห้องข้างบนซึ่งเป็นห้องผู้บริหารมาได้ด้วยฮะโอ้บ้านเราทำได้พีถึงขนาดนั้นแล้วครับ
1: ใช่ก็มีเงินซะอย่างนะ
0: ครับ
1: วันนี้มีประชุมครม.นะครับโดยมีคุณพิพัฒน์รัชกิจประการทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทนนายกอนุทินทีแรกผมยังเข้าใจว่าไอ้เรื่องโผแต่งตั้งโยกย้ายจะไม่เข้านะ
0: ครับ
1: จะรอนายกอนุทินกลับมาก่อนแต่ปรากฏว่าวันนี้ครม.ไฟเขียวตำแหน่งปลัดกระทรวงการปลัดกระทรวงพลังงาน
0: ครับ
1: ก็ปรากฏว่าแต่งตั้งนายฉันทานนท์วรรณเขจรตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงพลังงานทั้งนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีกระแสข่าวว่าจะมีการโยกย้ายในนัทพลหลังสิทธิพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานแต่สุดท้ายไม่สามารถแต่งตั้งโยกย้ายได้เนื่องจากติดขั้นตอนบางอย่างก็คือพูดง่ายๆว่าย้ายคุณณัฐพลมาก็จะต้องให้คุณณัฐพลเซ็นรับรองผู้ที่จะขึ้นมาเป็นปลัดแต่คุณณัฐพลไม่ยอมเซ็น
0: อ๋อครับ
1: นะคุณณัฐพลเขาเสนอว่าควรจะมีคนอื่นไม่ใช่คนที่คุณท็อปฟลาวุฒิเขาส่งชื่อมาให้คุณณัฐพลเซ็นอ๋อ
0: ยังเห็นไม่ตรงกัน
1: คำนองเนี้ย
0: ครับ
1: นะฮะก็เลยปรากฏว่าเรื่องเลยถูกดึงออกยังไม่มีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพลังงานโดยการย้ายปลัดอุตสาหกรรมมาดำรงตำแหน่งนะฮะ
0: ครับ
1: แต่ว่าในที่สุดสัปดาห์นี้ก็ปรากฏมีการเสนอชื่อนายฉันทานนท์เป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่เรียบร้อยส่วนปลัดอุตสาหกรรมยังไม่มีการแต่งตั้งโยกย้ายครับคงจะรอนายกกลับมาจากต่างประเทศก่อนแต่ว่าปลัดณัฐพลรังสิตพลเนี่ยครบวาระ4ปีแล้ว
0: ครับ
1: ถ้าจะเป็นต่อก็ครม.ต้องมีมติให้
0: ขยายเวลาไงฮะ
1: ขยายเวลาการดำรงตำแหน่งหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยก็จะต้องโยกย้ายไปสู่ตำแหน่งอื่นแต่ไม่คงไม่ใช่ตำแหน่งปลัดพลังงานต่อไปละ
0: ครับ
1: สำหรับประวัติคุณฉันทานนท์เนี่ยอายุ55ปีดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการของการประปานครหลวงก่อนหน้านี้เคยเป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและโฆษกกระทรวงการและโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับคราวนี้ขึ้น41มาโยกมาขึ้นที่สำนักนายก
0: ครับ
1: ก็แสดงว่ายังไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของคุณพักกล้าทำ
0: ผู้กองอะฮะครับ
1: ก็เลยต้องสไลด์มาอายุ55ก็แสดงว่าก็ยังขึ้นดำรงตำแหน่งที
0: ่
1: กระทรวงพลังงานเนี่ยก็อยู่หายค่าไป
0: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าพลังงานก็ต้องดูเรื่องของสายพลังงานมาหรือว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพลังงานแต่ว่าท่านสายเกษตรไม่ใช่หรอครับเนี่ย
1: ก็เคยอยู่ก็เป็นลูกม่อกระทรวงเกษตร
0: ครับ
1: ตำแหน่งสุดท้ายก่อนจะมาขึ้น41ในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกเนี่ยเป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
0: ครับ
1: หรือว่าสสก
0: อ๋อมันมีบางช่วงเห็นไปเป็นบอร์ดของปตท.ด้วยอ่ะพี่ไพศาล
1: ใช่ไปเป็นบอร์ดเยอะไปเป็นบอร์ดไปเป็นประธานการประปานครหลวงเป็นบอร์ดที่นู่นที่นี่อะไรเยอะ
0: ครับ
1: ก็ถ้าในทางการเมืองเขาก็บอกว่าเป็นสายตรงของบุรีรัมย์เขาก็ว่ากันว่าอย่างนั้น
0: ครับ
1: เขาบอกคนเนี้ยสายตรงบุรีรัมย์เลย
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ที่น่าประหลาดใจอย่างหนึ่งเลยนะ
0: ครับ
1: ฉันทานนท์วรรณเขจรเนี่ยคือคนที่คุณณัฐพลรังสิตพลเนี่ยเขาเจรจาขอให้คนนี้ขึ้นเป็นปลัดอุตสาหกรรมต่อ

0: ขาไม่เอารองปลัดอุตสาหกรรมที่ลูกท็อปพยายามจะชงให
1: ้ครับ
0: เขาบอกว่าให้ดึงคนเนี้ยคุณฉันทานนท์วรรณเขจร
1: ไปเป็นประธานอุตสาหกรรมเดี๋ยวผมไปเป็นพลังงานเอง
0: แล้วผมจะย้ายไปอยู่พลังงานแต่คุณต้องเอาคุณฉันทานนท์เนี่ยมาขึ้นที่อุตสาหกรรม
1: ครับ
0: ถ้าไม่ใช่คุณฉันทานนท์ก็จะต้องขออีกคนหนึ่งเป็นคุณสุภาพสตรีที่เคยเป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ช่วงหนึ่งแล้วคุณสุชาติชมกลิ่นย้ายเอาเข้ามาอยู่ที่ย้ายไปอยู่ตำอยู่ที่อะไร
1: เป็นตำแหน่งเลขาอะไรสักตำแหน่งหนึ่งใช่ระดับ11เหมือนกัน
0: ระดับ11เหมือนกัน
1: ครับ
0: นะเขาบอกว่าถ้าไม่ใช่คุณฉันทานนท์ก็ให้เป็นท่านนั้น
1: อ
0: ันนี้เป็นข้อเสนอจากคุณนัทพล
1: ครับ
0: ที่อเมริกาเป็นว่าคุณฉันทานนท
1: ์ได้ขึ้น
0: ได้ไปขึ้นพลังงานแทนคุณนัทพลที่เดิมทีว่าจะไปโยกไปอยู่ที่นั่น
1: โอ้แล้วก็ครบวาระแล้วด้วยจะไปไหนต่อเนี่ยลองรอลุ้นเลยนะครับ
0: ก็แสดงว่าคุณนัทพลนี่ก็ตาถึงนะ
1: ครับ
0: มองเห็นคุณค่าในตัวคุณฉันทานนท์ไปแพ้หลายท่านเลย
1: เนี่ย
0: ไม่แพ้หลายท่าน
1: คุณเอกนัทเนี่ยก็ให้เหตุผลด้วยนะครับผู้สื่อข่าวไปถามครับในการเลือกเนี่ยนะฮะคุณเอกนัทบอกว่าผมเนี่ยดูตามความเหมาะสมแล้วก็ช่วงนี้กระทรวงพลังงานมีงานสำคัญที่ต้องทำเห็นว่าต้องใช้ผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความตั้งใจปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจึงตัดสินใจเลือกคุณฉันทานนท์เป็นปลัดเมื่อถามว่าการเสนอชื่อในวันนี้คุณเอกนัทเป็นผู้เสนอเองใช่หรือไม่คุณเอกนัทก็บอกว่ารัฐมนตรีเป็นผู้เสนออยู่แล้วต้องไปขอตัวมาจากคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกแล้วก็เสนอเข้าครม.เป็นไปตามกระบวนการยืนยันว่าไม่ได้เป็นโควต้าบ้านใหญ่ส่วนกรณีอยากได้คุณณัฐพลรังสิตพลปลัดอุตสาหกรรมมาช่วยงานนั้นเนี่ยนะตอนอยู่กระทรวงอุตสาหกรรมทำงานกันด้วยดียอมรับว่าก็เป็นทางเลือกหนึ่งเหมือนกันเพราะการตั้งปลัดสามารถเลือกปลัดจากกระทรวงอื่นหรือว่าข้าราชการระดับเทียบเท่าได้และอายุราชการที่เหลือ4ปีเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้เลือกคุณฉันทานนท์ครับคุณเอกนัทบอกว่าสนใจแต่เรื่องปัจจุบันและก็เรื่องอนาคตที่ต้องทำถ้าคุยกับใครแล้วรับและก็เข้าใจตรงกันก็ไปด้วยกันได้ก็ยอมรับให้เส้นทางที่จะเดินต่อไปในอนาคตเนี่ยไม่ได้โดยด้วยความสบายแน่นอนต้องสู้ใครพร้อมสู้กับตนมาด้วยกันแค่นั้นเองแสดงว่าคุณฉันทานนท์โดนถามแล้วบอกว่าพร้อมไปด้วยก็เลือกเลยฮะ
0: คร
1: ับโอเ
0: ควันนี้นะมติครม.นะ
1: ครับก็ยังมีประเด็นเอาขอแตะโรงเบียร์นะลาดพร้าวสักนิดถึงได้ไหมพี่เบสาน
0: อ๋อครับได
1: ้
0: มีผู้เสียชีวิตเพิ่มใช่ไหม
1: เพิ่มอีก2รายฮะจริงๆเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี่ยที่มีคอมมานโดตำรวจคอมมานโดนายหนึ่งที่เสียชีวิตไปอ่ะรายนั้นเนี่ยญาติก็บอกว่าอาการดีขึ้นแล้วนะลุกขึ้นนั่งถอดท่อช่วยหายใจอะไรหมดเรียบร้อยแล้วนะฮะลุกทานอาหารคุยได้เรียบร้อยพี่ไพศาลปรากฏว่าอยู่ๆเกิดอาการทรุดลงไปนะฮะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยพอทรุดเสร็จแล้วท่านเสียเลยอะ
0: ติด
1: เชื้อในกระแสเลือดฮะนั่นท่านเสียไปเช่นเดียวกันครับกรณีสาวอายุ31ปีเนี่ยชื่อว่าคุณทัศนัยเนี่ยนะฮะเป็นผู้เสียชีวิตรายที่40จากเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับรักษามาประมาณ1เดือนแล้วนะครับญาติบอกว่าแฟนของเขาอ่ะบอกอย่างนี้พี่ไพศาลอาการน้องเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆนะสามารถพูดคุยได้ถอดเครื่องช่วยหายใจได้ถอดสายอาหารแล้วนะฮะญาติเองก็เชื่อว่าเดี๋ยวหายแน่นอนแต่ระหว่างการรักษาครับยังต้องเข้ารับการผ่าตัดอยู่บ่อยครั้งเพื่อขูดเนื้อตายจากเหตุไฟไหม้ออกจนกระทั่งเมื่อพฤหัสบดีอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยครับเข้าห้องผ่าตัดแล้วก็พบว่ามีเลือดออกบริเวณริมฝีปากจากนั้นก็เริ่มมีอาการเจ็บคอแล้วก็เริ่มทานอาหารไม่ได้แล้วก็มีอาการหน้าบวมคอบวมแต่ก็ยังคุยได้ตามปกติแล้วก็พอถึงวันอาทิตย์ก็ถึงรอบผ่าตัดไปขูดเนื้อเยื่อออกอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ตอนเช้าก็ผ่าตัดปกติช่วงเย็นไปเยี่ยมเนี่ยนะครับแฟนเขาบอกว่าก็พบว่าอ้าวแฟนสาวของเราถูกใส่เครื่องช่วยหายใจไปแล้วนะแต่ก็ยังสื่อสารกันได้อยู่ครับจนกระทั่งกลางคืนโรงพยาบาลโทรศัพท์แจ้งมาบอกว่าแฟนของเขาเกิดภาวะติดเชื้อใน

0: กระแสเลือดแล้วก็อาการทรุดลงต้องฟอกไตโดยด่วนแล้วก็หลังจากนั้นอาการไม่ดีขึ้นเลยฮะแล้วก็เสียไปเมื่อคืนเนี้ยพี่เบญจาฮะโอ้ก็
1: เป็นรายที่42
0: เป็นรายที่40แล้วก็มีอีกท่านหนึ่งเสียชีวิตเมื่อวานนี้เหมือนกันเป็นรายที่41ฮะเป็นผู้ชายชื่อคุณเข้มมีชัยอายุ43ปี
1: รวมขนาดนี้เลยแล้วคือ41
0: 41รายครับที่เสียชีวิตไปฮะ
1: เห็นบอกว่าเจ้าของสถานที่ให้เงินแค
0: ่หมื่นเดียว
1: ช่วยเหลือแค่หมื่นเดียวนะแล้วยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมเลย
0: ไม่มีอะไรมาอีกเลย
1: ค่ารักษาพยาบาลก็ต้องดูแลกันเอง
0: ส่วนเกินนี้ญาติจ่ายหมดเลยครับและคิดดูเสียพี่ไปสารครับแผลไฟไหม้เนี่ยต้องทำแผลตลอดเวลาค่าใช้จ่ายต่อครั้งเท่าไหร่ล่ะครับ
1: ก็คงให้ไปฟ้องเอาอ่ะ
0: ครับ
1: เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เจ็บปวดนะ
0: ครับ
1: คือเกิดอะไรขึ้นแล้วมันก็ไม่มีความรับผิดชอบอะไรแบบนี
0: ้ครับ
1: ที่เราจะไปเที่ยวเราไปอะไรเงี้ยอาจจะต้องคำนึงถึงจุดเหล่านี้ไว้ด้วยใช่ไหม
0: ครับ
1: ดูแล้วถ้าดูสภาพแล้วมันเกิดเหตุแล้วมัน
0: ไม่รู้จะออกทางไหนเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่รู้จะออกทางไหนแล้วมันเวลานั้นมันเยียวยาเราไม่ได้นะ
0: ครับก็เหมือน
1: คนที่อยู่ข้างหลังก็ไม่มีใครเลี้ยงดูแลนะเพราะมันไม่มีเงินชดเชยอะไรเลยให้เลย
0: ก็ซานติก้าเนี่ยก็คดีส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อะไรเลยนะฮะเพราะว่าแม้ว่าฟ้องชนะคดีไปแล้วแต่ก็
1: ล้มละลายไป
0: เขาล้มละลายเขายอมล้มละลาย
1: ก็ไปตามยึดถามก็ไม่รู้จะมียากอ
0: ่
1: ะไม่เรื่องที่จะไปจู่ๆจะไปเขาคงไม่มานั่งเก็บเงินเก็บทองเก็บสมบัติไว้ให้คนเห็น
0: ใช่ครับ
1: แต่วันนี้ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนปราจีนบุรีนะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรส.ส.บัญชีรายชื่อและเป็นหัวหน้าพรรคประชาชนก็คือณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิก็ได้นำคณะลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตและการฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตามการร้องเรียนของคนในพื้นที่นะ
0: ครับ
1: โดยคุณณัฐพงษ์และคณะก็เดินทางไปยังบริเวณนิคมอุตสาหกรรม304บุยายใบจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อลงพื้นที่สำรวจและรับฟังปัญหาซึ่งเป็นข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับกลิ่นมลพิษและผลกระทบจากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมโดยช่วงหนึ่งก็มีชาวบ้านสะท้อนปัญหาว่าปัญหาที่พบเจอในชีวิตประจำวันมีเยอะโดยเฉพาะเรื่องกลิ่นโดยแบ่งออกเป็น5กลิ่นได้แก่1กลิ่นของเอทานอลซึ่งเป็นกลิ่นที่รุนแรงเมื่อดมไปมากๆจะทำให้เกิดอาการมึนวิงเวียนศีรษะ2กลิ่นเหม็นเน่า3กลิ่นเปรี้ยวรวมถึงหากอยู่ใต้ลมก็จะมีฝุ่นออกมา4กลิ่นขยะที่ถูกหมักหมมมาเป็นเวลานานและ5กลิ่นธรรมชาติที่ตอนนี้ไม่ค่อยมีซึ่งเป็น5กลิ่นที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบในชีวิตประจำวันแต่ที่ชาวบ้านไม่ออกมาต่อต้านและไม่กล้าออกมาร้องเรียนเพราะกลัวซึ่งก่อนหน้านี้กว่าจะได้รับการเยียวยาจากโรงงานก็มีการประท้วงอยู่หลายรอบรวมถึงมีปัญหาเกี่ยวกับแรงงานต่างชาติกว่าหมื่นคนที่เข้ามาทำงานในพื้นที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านคุณวุฒิพงษ์ทองเหลาอดีตส.ส.ปราจีนบุรีพรรคก้าวไกลในขณะนั้นก็เคยลงมาช่วยเหลือพวกเราซึ่งเราก็ดีใจมากเข้าไปแก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่งแต่ขณะนี้เมื่อหมดวาระก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกตอนนั้นเขาเข้าไปในโรงงานเพื่อคุยผู้ประกอบการเพื่อช่วยเหลือเพื่อช่วยแก้ปัญหาแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วพวกเราก็ต้องทรมานกันต่อไปจึงอยากให้คุณณัฐพงษ์ช่วยพวกเราเป็นตัวแทนชาวบ้านด้วยคุณณัฐพงษ์ก็บอกแม้ชาวบ้านบอกว่าวันนี้ไม่ค่อยเหม็นแล้วแต่ขนาดใส่หน้ากากแล้วเดินเข้ามาใกล้ก็ยังได้กลิ่นแรงโรงงานอาจจะทราบข่าวว่าวันนี้มีการมาตรวจน้ำก็อาจจะใสขึ้นแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือบริเวณนี้มีทั้งโรงเรียนชุมชนและเด็กแต่ไม่มีการต่อเมื่อมีโรงงานมาตั้งแต่ไม่มีการกับดูแลเรื่องมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมสิ่งแรกหากเราไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ได้ปัญหาอย่างอื่นก็แก้ไม่ได้เลยเพราะจะกลายเป็นว่าประชาชนในพื้นที่
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับ

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยสมศักดิ์อยู่ประพัฒและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒ
2: สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11
3: 19:30 นะกลับมาละครรอบทิศนะฮะอยู่กับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์ครับ
4: ค่ะดีเจก้วยก๋วยนะคะจันแรมสัมพันธ์นิวัฒน์ค่ะทักทายคุณผู้ฟังไปยังคุณฟังที่อยู่ทั่วประเทศด้วยนะคะฟังกันที่ไหนอย่างไรกันบ้างทักทายกันเข้ามาที่ไลฟ์สดของเราที่ FM
3: ครับ
4: FM LTM FM 95นะคะเพจ Facebook LTM FM 95นะคะตอนนี้ก็มีมาเยอะแยะเอ๊ะทำไมยังมีแต่อาจจะถ้าเกิดบอกเป็นวิทยุเสียงเบานี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ
3: ค
4: ุณสุนิสามาแล้วคุณสายสม
3: ร
4: คุณกัญญา
3: คุ
4: ณเอ๋คุณกฤษมนคุณวันนีนะคะ
3: ค
4: ุณนวพรนะคะแล้วก็คุณไพคุณไพคุณไพปฐมพร
3: ค
4: ุณโลกใบที่2นะคะคุณวารินบอกฟังจากน่านแล้วคุณคนเนี่ยบอกว่าวิทยุคลื่นที่กระสินเสียงไม่ค่อยชัดเจนเลย
3: อ
4: ันนี้มันก็ตรงทางนู้นหรือเปล่า
3: ฝั่งเจ้าที่เทคนิคหน่อย
4: ค
3: ุ
4: ณสุพจน์บอกว่าสวัสดี1คนรอ1คนสวย
3: สวัสดีครับ
4: คุณสอนนะคะคุณทรง
3: คุณฟังจากวังน้อยก็มีนะ
4: เ
3: ออให้น้องพก
4: คุณแม่บอกว่า
3: จริงแก่แล้วเอ๊ะเค้าความนี้ว่าไงนะ
4: อันไหน
3: นี่เนี่ยเป็นครั้งแรก
4: เมื่อกี้ที่บอกแล้วคุณบรรชัยเขียวรอดใช่นี่คุณปุณวัฒน์ก็มาแล้วฟังจากอุบลนะคะนี่คุณโจลายยองมาจากระยองเนี่ยมาแล้วรอบมาไหนเนี่ยมาไหนเนี่ยมากันใหญ่เลย
3: ก็มาสุนิสาเออมากันครบป้าป้าแม่แม
4: ่ค่ะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
4: อันดับ10ใช่ไหม
3: ไปดูปลาบึ้มไม่พ้นตัวที่แท้เป็นพ่อผู้ต้องหาออกมาสู้กับตำรวจแทนลูกประวัตินี้หมายจับคดียานะคุณพ่อท่านนี
4: ้
3: วันนี้นักข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเมื่อตอน7โมงเช้าวันนี้คุณผู้ฟังตำรวจที่ทางใต้ใช่ไหมโอ้ทางเหนือขออภัยฮะเจ้าที่นปสฝางกับตำรวจปสสามเนี่ยตำรวจยาเสพติดร่วมกับทหารเนี่ยนะฮะแล้วก็กองกำลังผาเมืองนำหมายค้นศาลจังหวัดฝางไปปิดล้อมคนบ้านหลังหนึ่งในตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองเชียงรายเพื่อจับกลุ่มนายศีลชัยอายุ18ปีตามหมายจับข้อหาร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดก็คือยาบ้าก็ใดๆก็ว่ากันไปเนี่ยนะแต่ว่าระหว่างเจ้าที่ปฏิบัติการเนี่ยคุณผู้ฟังฮะพบชายไม่ทราบชื่อใช้อาวุธปืนลูกซองยิงเข้าใส่ตำรวจกับทหารแล้วก็พยายามคว้าวัตถุระเบิดเข้าใส่ด้วยก่อนระเบิดเนี่ยมันจะดังบึ้มขึ้นตรงหน้าบ้านส่งผลให้ผู้ชายคนนั้นเองเนี่ยคนปาเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเจ้าที่ระหว่างการตรวจสอบตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นใครเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยส่งผลให้ร้อยตำรวจตรีตรีพงศักดิ์คลังไทยสงบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดตรงแขนซ้ายนี่เจาะเข้าตรงนั้นก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ล่าสุดตอนสายๆก็คงปิดล้อมเพื่อเอาไว้นะตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าผู้ตายเนี่ยคือนายวีรพันธ์อายุ44ปีเป็นพ่อของนายศีลชัยผู้ต้องหาตามหมายจับที่เป็นเป้าหมายของเจ้าที่ตำรวจที่ไปวันนี้ซึ่งขณะเกิดเหตุเนี่ยได้อยู่ในไม่อยู่ในบ้านหลังดังกล่าวประวัติของนายวีรพันธ์เนี่ยผู้เป็นพ่อเนี่ยก็มีหมายจับคดียาเสพติดด้วยของตำรวจภูธรแม่สวยเช่นกันตามเจ้าที่ก็ตอนนี้กำลังติดตามตัวลูกแล้วแหละเพราะว่าพ่อเนี่ยก็มีหมายจับก็จับได้แล้วพ่อตายไป
4: ค
3: ่
4: ะ
3: อายุ14เป็นคุณพ่อแล้วว่าลูก18อ่ะลบที่พี่ก๋วย44ลบ18อายุเท่าไหร
4: ่มี
3: 22มีลูกเหรอ
4: ได้4 22มีได้แล้วบางคน15ยังมีเลย15 16 17วัยรุ่นไงพวกวัยรุ่นไม่เห็นเหรอค
3: ุ
4: ณแม่วัยใสทั้งหลายมันนี่12 13มีประจำเดือนก็มีลูกแล้วเรานี่แบบว่าร
3: ุ่นใหญ
4: ่เราเนี่ย
3: มีช้าไปไม่ทันใช้เขามีทันใช้กัน
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
4: ช่วงนี้ในที่ไหนจังหวัดไหนมีฝนตกหนักๆเนี่ยเราก็ดูด้วยต้นไม้รอบบ้าน
3: อ
4: ะไรที่มันต้นที่มันแบบ
3: ต้นใหญ
4: ่ต้นใหญ่ๆเราก็รู้ว่ามีผุอะไรเงี้ยต้อง
3: จัดจุลีนี่ต้องระวังเพราะว่า
4: ก่อนเนี่ยนักท่องเที่ยวอ่ะในหมู่บ้านพี่บางทีนะตกไม่ครับไม่แรงเท่าไหร่ยังมีพวกกิ่งไม้หักเลยตามในสวนนะในสวนหมู่บ้านอ่ะยังหักเลยทุกทีเลยเนี่ยโอ้โหวันก่อนที่มีที่อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยายังมีต้นนกยูงยักษ์
3: ก็หักนกยูงใช่
4: นกยูงยักษ์อ่ะโค่นมาทับนักท่องเที่ยวเลยนะบาดเจ็บอันนี้โอ้โหนี่ทับคุณยายวัย74ปีอ่ะตายเลยอ่ะ วันนี้เลยวันนี้เลยที่ตำบลสามพรานอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเนี่ยฝนตกมีฝนตกลมแรงมากเลยยอดต้นมะพร้าวหักโค่นทับคนเสียชีวิตเลยนะคะที่เกิดเหตุนะเป็นสวนกล้วยไม้อยู่ที่ริมคันสวนพบศพนางสาวโสอายุ74ปีเป็นชาวตำบลสามพรานเป็นเจ้าของสวนนี่แหละใส่เสื้อแขนยาวสีน้ำเงินกางเกง3ส่วนสีดำนอนหงายท้องเสียชีวิตเลยนะคะใกล้ๆกันเนี่ยนะก็ไปเจอยอดต้นมะพร้าวนะคะยาวประมาณ5เมตรล้มอยู่ข้างศพแล้วก็ต้นมะพร้าวช่วงโคนต้นเนี่ยสูงอีก15เมตรต
3: ั
4: ้งอยู่รวมความสูงแล้วเนี่ย20เมตรอายุต้นประมาณ60ปีสภาพลำต้นเนี่ยมีรอยหักขาดก็สอบถามคนที่เป็นพี่ชายอายุ78ปีเนี่ยนะคะคุณสมศักดิ์นายสมศักดิ์โปรสมบูรณ์เนี่ยบอกว่าตอนก่อนเกิดเหตุเนี่ยน้องสาวเนี่ยเดินออกไปเก็บมะระขี้นกซึ่งไอ้เจ้าต้นมะระขี้นกมันอยู่ใต้ต้นมะพร้าวตอนนั้นเนี่ยลมพัดแรงแล้วฝนก็ตกทำให้ต้นไม้หักโค่นล้มฝนตกตัวเองก็มาเลยออกมาดูไปดูก็เห็นแล้วต้นมะพร้าวล้มทับน้องสาวตายแล้ว
3: โอ้
4: โหเจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุก่อนจะส่งศพชันสูตรที่โรงพยาบาลศิริราชต่อไปโอ้ต้นสูงนะรวมแล้วต้นเขาบอก20เมตรเพราะมันหักไงมีต้น5เมตรแล้วก็มีอีก15เมตรรวมแล้วต้นแล้วดูสิที่โคนต้นที่โคนต้นบอยผุ
3: โอ้โหมันเก่ามาก
4: โดนลมเจอลมแรงๆเข้าไปอ่ะไม่ไหวหรอกต้านไม่อยู่หรอกต้องระมัดระวังดูแลกันด้วยนะต้นไม้เนี่ยนั่นก็ตัดกันก่อนเลยนะอย่าให้มันล้มทับเรา
3: คือจริงๆต่อปีก็ต้องตัดที่แต่ว่าบางทีต่างจังหวัดไงพี่กล้วยก็ไม่ค่อยตัดแต่ว่าใดๆคือถ้ารู้มันต้นเก่าต้นแก่มันมีโอกาสล้มฝนตกลมแรงอย่าไปอยู่ด้านล่างแม้กระทั่งป้ายโฆษณาก็เหมือนกันในกรุงเทพนะ
4: ค่ะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
4: คุณบวยแซ่ฮอไปอยู่ที่ไหนมาเขาบอกว่าเพิ่งเคยเห็นหน้าน้องบวยครั้งแรกนี่น้อง
3: บวยจริงเปล่า
4: สวัสดีน้องบอยฟังมานานเพิ่งจะเห็นหน้าวันนี
3: ้สวัสดีครับ
4: คุณบวยเพิ่งจะเข้ามาสี่คุณบวยเพิ่งจะเข้ามา
3: คุณบวยสวัสดี
4: คุณจินดาเออนะคุณอเมซอนอยู่ชลบุรีฝนตกช่ำๆลมแรงกระจาย
3: นะฮะวันนี้คุณสมชายมรกตศรีวันอธิบดีกรมการจัดหางานก็กล่าวถึงกรณีกลุ่มคนงานประมาณ80คนไปร้องผ่านสื่อมวลชนบอกว่าถูกบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งให้บริการแนะแนวอบรมเตรียมความพร้อมและเป็นศูนย์สอบวัดทักษะวิชาชีพและภาษาเพื่อไปทำงานต่างประเทศหลอกลวงว่าสามารถจัดส่งไปทำงานเก็บผลไม้แพ็คสินค้าและงานแปรรูปอาหารในประเทศแคนาดาและฟินแลนด์โดยอ้างว่าสัญญาจ้าง2ปีรายได้สูงถึงเดือนละ 70,000 บาทคนงานและแต่ละรายก็ยอมจ่ายค่าดำเนินการไปแล้วคนละประมาณ 65,000 ถึง 85,000 นี่คือค่าดำเนินการมากกว่าเงินเดือนที่จะได้อีกแต่เมื่อถึงกำหนดกลับไม่สามารถเดินทางได้จริงส่งผลให้ผู้เสียหายจำนวนมากคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ20ล้านบาทและกลุ่มผู้เสียหายก็ไปแจ้งความที่ปคม.นะวันนี้คุณสมชายบอกว่ากรณีนี้กรมการจัดหางานประสานความร่วมมือกับทางปคม.เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยให้เจ้าที่รับเรื่องร้องทุกข์แล้วก็ให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปซึ่งกรมการจัดหางานยืนยันว่าจะเริ่มดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วก็ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายปัจจุบันในหน้าเนี่ยมีกลวิธีการสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อหลอกคนงานหลายรูปแบบท
4: ั้
3: งการโฆษณาตำแหน่งงานที่มีรายได้สูงแก่แบบอ้างเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือหรือเรียกเก็บค่าบริการค่าดำเนินการล่วงหน้าก็เลยขอเตือนนะว่าก่อนตัดสินใจโอนเงินให้สายหรือว่านายหน้าหรือผู้แทนบริษัทเนี่ยต้องตรวจสอบให้มั่นใจก่อนไม่งั้นก็จะเป็นกรณีแบบนี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาภายหลัง
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
4: อันดับ7เนาะ
3: อันด
4: ับ7นะคะอีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับที่กรณีพาดพิงที่วัดป่าอดุลยารามเนี่ยนะคะก็มีการบอกว่าเนี่ยมีข้อพี่มีข่าวบอกว่าอย่างเงี้ยเทศบาลนครขอนแก่นมีการไปเรียกเก็บภาษีที่ดินของนายเฮียงพิมพ์ศรีซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงเนี่ยแปลงที่

0: ร้างวัดป่าอนุรยารามเนี่ยนะคะจริงแล้วเนี่ยทางวันนี้ทางสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่นโดยนายกเทศมนตรีนะคะคุณประสิทธิ์ทองแท่งไทยบอกว่าไม่เป็นความจริงยืนยันเลยนะคะว่าเทศบาลไม่เคยส่งเอกสารหรือดำเนินการใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินภาษีจากที่ดินที่ไปสร้างวัดป่าอนุรยารามเลยนะคะเพราะว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยเป็นที่สาธารณะจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีนะคะนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นก็ยืนยันนะคะว่าตามเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินเลขที่61945ที่มีชื่อของนายเฮียงเนี่ยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เนี่ยนะคะจำนวน21ไร่3งาน61ตารางวาเนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ.2533ในการใช้ประโยชน์เนี่ยระบุไว้ว่าเป็นวัดป่าอนุรยารามเป็นการใช้ประโยชน์ทางพระพุทธศาสนาจึงไม่เข้าข่ายการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่นะคะแม้ต่อมาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนี่นะคะตั้งแต่ปี2562เนี่ยเทศบาลก็ไม่เคยเรียกเก็บภาษีเลยนะจากเจ้าของที่ดินเลยเนื่องจากเป็นที่ดินของวัดเป็นที่สาธารณะซึ่งถือว่าได้รับการยกเว้นอยู่แล้วด้วยนะคะก็ย้ำว่าไม่เคยมีการส่งจดหมายไปเลยถ้าเกิดใครเห็นเนี่ยขอให้เอาใบที่ไปเรียกเก็บเนี่ยมายืนยันได้เลยนะคะเพราะว่าน่าจะเป็นหลักฐานไม่น่าจะใช่ของจริงอ่ะนี่เป็นคำยืนยันเหมือนกันถ้าเกิดอย่างนี้มันก็ชัดเจนนะว่าเป็นที่วัด
1: ใช่โอ้โหพี่กุ้ยเขามีใคร
0: แล้ววันนี้อย่างในป้าดาเขาก็ไปขอคัดสำเนาอะไรจากทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอีกนะ
1: ก็ไม่ยอมเนาะต้องหาหลักฐาน
0: หาหลักฐานถึงที่สุดบอกเดี๋ยวก็รอเขาไม่ได้อะไรกับนี่เลยนะป้าดาบอกไม่ได้อะไรเลยไม่ได้คิดอะไรเลยถ้าเกิดเป็นที่วัดเนี่ยไม่คัดสำเนาออกมาเดี๋ยววันที่21ก็รู้ความจริงกันเองอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวก็รอดูกันไปนะคะเรื่องนี้ยาว
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: แต่วันนี้ก็มีเสียงไม่อ่อยกันลงบ้านแล้วมั้ยเหมือนกับว่าม
0: ีคนบอกเสียงเบา
1: หาว่าเอาก็มีอะไรแล้วเป็นหลักฐาน
0: ไม่มีแล้ว
1: ทางวัดเขามีทุกอย่าง
0: ตัวเองก็ไม่มีอะไรเลยที่ไปคัดเคิร์ดอะไรก็โดนแจ้งความแล้วไง
1: ใช่ไหมก็แต่ผมว่าคงใกล้จบเต็มที
0: ใกล้จบเต็มทีละ
1: เพราะว่าเขาพูดเข้ามาแล้ว
0: เขาก็พูดเองอะไรไงอันนี้ก็เป็นการไปแก้เนื้อไปขอคัดอะไรสำนงสำเนาที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวรอดูที่28สิงหาคมถ้าเป็นที่ว่าที่อะไรเงี้ยก็เสียงอ่อยเหมือนไม่ไหวบ้างจริงอ่ะ
1: พวกจากคุณป้าแกแบบว่าพีชีพให้เลยเนาะคือแบบว่าสู้เต็มที่อ่ะใคร
0: มีคนบอกว่าอะไรวันให้สัมภาษณ์เนี่ยโอ้ยเอาแกไม่ลงนะเนี่ย
1: สุดท้ายนี่วันนี้แผ่วแล้วนะ
0: แผ่วแล้ว
1: นะฮะเอาไปดูเหตุการณ์ที่มีชายอายุ36ปีป่วยเป็นโรคซึมเศร้าใช้อาวุธปืนที่เช่าจากสนามยิงปืนเนี่ยก่อเหตุสลดในสนามยิงปืนบางบัวทองที่จังหวัดนนทบุรีตอน 11:30 วันนี้นะครับความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ตำรวจเนี่ยแล้วก็คุณเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณอภิชัยอารามศรีไหมรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะน่าจะอารามศรีเนาะเดินทางลงพื้นที่สนามยิงปืนเพื่อตรวจสอบมาตรการในการเข้าสนามยิงปืนและหาสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้โดยคุณเจเศษก็เปิดเผยบอกว่าที่มาตรวจสอบเนี่ยก็ดูมาตรการของทางสนามว่ามีใบอนุญาตในการขอเปิดเป็นสนามยิงปืนอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุในวันนี้ก็ตรวจสอบดูแล้วก็พบว่าถูกต้องทั้งหมดซึ่งหลังจากนี้เจ้าที่ฝ่ายปกครองจะมีการตรวจสอบแบบเข้มข้นอีกครั้งสำหรับกฎระเบียบการเข้าใช้สนามเบื้องต้นก็เป็นเฉพาะแต่ละสนามซึ่งทางรัฐบาลยังไม่ได้มีการออกกฎในจุดนี้ซึ่งหลังจากนี้รัฐบาลก็จะมีการออกพรก.ตรงจุดนี้ด้วยก็จะมีการเพิ่มมาตรการในการใช้สนามยิงปืนให้รัดกุมมากขึ้นไม่ใช่ว่าใครเข้าไปใช้แล้วไปยิงปืนเช่าปืนมาแล้วมาก่อเหตุยิงตัวตายแบบนี้มันก็ไม่ถูกต้อง
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยสมศักดิ์อยู่ประพัดและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้าวๆๆๆว้าวๆๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปปเปอร์

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮโปแม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: จริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
5: หานครโรคทิพย
6: ์โดยสมศักดิ์อยู่ประพัดและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
7: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
8: มหานครรอบทิศอันดับ5
9: อันดับ5นะคะหลังจากที่เล่าตาแสนลี่อาราชายาเสพติดถูกได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำแล้วใช่ไหมก็เดินทางกลับไปที่บ้านเกิดนะที่ภูมิลำเนาที่บ้านห้วยซ่านซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนที่อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะเขาบอกว่าก็ตั้งแต่เมื่อวันที่15สิงหาคมเนี่ยก็มีคลิปเผยแพร่ออกมานะคะเป็นคลิปความยาว1นาที48วินาทีเป็นบรรยากาศที่นายเล่าตาเนี่ยกลับไปที่บ้านก็มีญาติพี่น้องเข้ามาต้อนรับอวยพรผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญแล้วก็กินข้าวนั่งจิบน้ำชาพูดคุยกันนะคะเพราะว่าถือว่าเล่าตาเนี่ยเขาก็ติดคุกตอนปี59เนาะ10ปีเอง
10: ค่ะ
9: 10ปีก็ได้ออกมาแล้วอ่ะ
10: เออก็แต่ขาใหญ
9: ่แต่ว่าทางญาติก็โอ้มันนานน่ะนานหลายปีอ่ะเขาบอกว่ามีช่วงหนึ่งที่มีการพูดคุยกันอะไรเงี้ยเป็นภาษาลีซูเล่าตาก็สั่งสอนลูกหลานบอกว่าไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดสาธุนะเออก็มีรายงานบอกว่าครอบครัวและคนในหมู่บ้านเนี่ยจะเตรียมประกอบพิธีสู่ขวัญตามประเพณีของกลุ่มชาติพันธุ์ลีซูให้แก่เล่าตาวันนี้นะคะแต่เขาบอกยังไม่ให้คนเข้าไปร่วมหมายถึงไม่ให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปด้วยคนนอกเออไม่ให้เข้าเลยไม่ให้คนนอกเข้าเลยเพราะว่าเพิ่งจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างตามปกติเขาก็มีการพูดกันเหมือนกันว่ามีการติดต่อกันนักข่าวที่นู่นก็อยากจะสัมภาษณ์แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะให้หรือเปล่านะคะ
10: เล่าตาตัวเป็น
9: จำได้ไหมว่าเล่าตาแสนลี่เนี่ยถูกตำรวจปราบปรามยาเสพติดจับกลุ่มได้เมื่อ11กรกฎาคม11ตุลาคมปี59นะคะตอนนั้นมีย าไอซ์
10: ก็ยังไม่ถึง10ปีนะ20
9: กิโลกรัม
10: ตอนนี้ยังไม่ถึงเดือนตุลาคม
9: ใช่ไม่ถึงยังไม่ถึงก็เขาบอกเลื่อนชั้นเมื่อวานเนี่ยก่อนจบไปพี่พูดว่ามีการอดีตรองที่บดีพูดถึงเลื่อนชั้นก็เลยพูดว่าจริงคนจำการปรับปรุงคือแยกโทษในการเป็นนักโทษแล้วก็เลื่อนชั้นเนี่ยคือถ้าเกิดโทษหนักเนี่ยไม่ควรเลื่อนชั้นได้ง่ายเท่ากับโทษทั่วไปควรจะแยกระหว่างคดี
10: มาตรฐานการเลื่อนชั้นควรต่างกัน
9: ถ้าเกิดว่าประหารชีวิตแล้วก็ตลอดชีวิตเนี่ยอันเนี้ยไม่ควรจะจัดมาอยู่ในการเลื่อนชั้น
10: หรือควรจะกำหนดไปเลยว่าต้องรับโทษไปแล้ว15ปีหรือว่ากึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งหรือ 80% ของจำนวนโทษที่
9: ก็ได้ข่าวว่าทางกระทรวงยุติธรรมนะจะมีการพูดคุยกันเรื่องนี้นะคะเออเพราะว่าแบบ
10: กว่าจะจับยากสงสัยคนจับ
9: ใช่ลองดูดิไม่ถึง10ปีออกแล้วว่าม
7: หานครรอบทิศ

0: ันดับ4
1: เอาวันนี้ทางลาวเขากวาดล้างเว็บพนันออนไลน์5เว็บแล้วก็มีการส่งตัวแอดมินชายหญิงคนไทย42คนกลับประเทศนะครับโดยพันตำรวจโททียานภัทรลางสิภามนกุลอุ้ยอันนี้เป็นลูกท่านศิวรามั้ย
2: เออนะศิวราร
1: องผู้กับตม.หนองคายพร้อมคณะเดินทางไปรับตัวคนไทยที่ถูกทางการลาวควบคุมตัวไว้กับประเทศที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1นครหลวงเวียงจันทน์จำนวน12คนหลังจากนั้นก็นำตัวไปขึ้นทะเบียนตรวจสอบประวัติคัดกรองร่วมกับสหวิชาชีพแล้วก็โดยไม่พบบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์นะไม่มีบุคคลตามหมายจับโดยเจ้าที่ได้เปรียบเทียบปรับตามระเบียบของกระทรวงการต่างๆที่เกี่ยวข้องทุกรายเอาแล้วปล่อยเหรอพูดอย่างนี้มันจะปล่อยเหรอ จากการสอบสวนพบว่า12คนเดินทางออกไปทำงานเว็บพนัน5เว็บเช่น Galaxy Hotspin Konic ใช่ไหมแล้วก็อะไรไปอัลฟาก็ว่าไปได้ค่าจ้างเฉลี่ยเนี่ยก็10,000 ถึง 15,000 ถึง 18,000ก็ต่อมาสุดทางการลาวกวาดล้างจับกุมแล้วก็ผลักดันกลับมาเพราะว่าหลังรับโทษแล้วต้องส่งตัวกลับเอ๊แล้วนี่เขาบอกว่าต้องดำเนินการตามกฎหมายไทยใช่ไหม
2: ค่ะ
1: แต่ว่าไม่ผมสงสัยโดยไม่พบบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ไม่มีบุคคลตามหมายจับโดยเจ้าที่เปรียบเทียบปรับเฉยๆหร
2: อ
1: ไม่ทำคุกหรอ
2: แล้วก็ผลักดันกลับมาไทย
1: นี่เป็นแก๊งสแกมเมอร์นะโอ้ my god
0: มหานครรอบทิศอันดับ3
2: บอยสมัยเราเรียนประถมเนี่ยเลิกเรียนก็มีร้านประจำของเราเนอะไป
1: ประถมใช่ไหม
2: ประถมศึกษา
1: ประถม
2: มีร้านประจำ
1: ผมยังเป็นเด็กน้อยไม่น่าจะมี
2: หรออันนี้มันมีอยู่นะอันนี้อย่างมีข่าวเนี่ยน่ารักดีอ่ะเก
1: ิ
2: ดข
1: ึ้
2: นที่ประเทศจีนที่กวางโจวที่จีนนะคะมีร้านหนึ่งดูแล้วดูสภาพเนี่ยเป็นร้านขายของชำ
1: ร้านโชห่วย
2: ร้านโชห่วยร้านขายของชำเนี่ยเขาบอกว่าเตรียมจะปิดกิจการแล้วเพราะว่าขายไม่ดีเลย
1: ทำไมล่ะ
2: มันเด็กชาย3คนเนี่ยพอรู้ข่าวเข้าเนี่ยก็รวมตัวทำแบบนี้ให้กับเจ้าของร้านเจ้าของร้านน้ำตาไหลเลยก็น้ำตาไว้ไม่อยู่เขาบอกว่าเด็กชาย3คนซึ่งก็ไปซื้อร้านของที่ร้านนี้ประจำเลย
1: เ
2: วลาร
1: ู
2: ้ว่าในเชิญที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยกำลังเตรียมปิดกิจการเพราะว่ายอดขายไม่ดีขายไม่ดีเลยเด็กๆเนี่ยก็เลยควักเงินที่มีติดตัวมาเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยเป็นเงิน10.5 หยวนคิดเป็นเงินไทยนะบอย52ล้านไอ้52บาทไม่ใช่ล้าน52บาทนำไปวางที่เคาน์เตอร์แล้วก็ให้กำลังใจกับเท่าแก่เจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าเท่าแก่ต้องสู้ต่อไปนะโอ้ยในเฉินเนี่ยก็บอกว่าไม่เอาเอาเงินเก็บไปนะแต่เด็กก็ยังยืนยันจะมอบเงินจำนวนนี้ให้นะคะแล้วก็พากันวางไว้ที่เคาน์เตอร์แล้วก็วิ่งออกไปจากร้านไปเลยในเฉินคนนี้เจ้าของร้านก็ซึ้งใจมากเลยนะกลั้นน้ำตาไม่อยู่น้ำตาไหลเลยอ่ะดูดิความคิดของเด็กๆนะใส่ซื่อแล้วก็เรียบง่ายเด็กๆคอยให้กำลังใจผมมาตลอดตอนที่นำเงินมาวางไว้ในบนโต๊ะผมก็กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่จริง
1: ๆ
2: อันนี้ก็เป็นเกิดที่เมืองกวางโจวที่จีนนะคะโอ้โหเด็กๆกันเนาะใส่เสื
1: ้
2: อก็ไม่รู้หรอกว่าคือยังไม่รู้เลยนะว่าร้านเนี่ยมันจะต้องยังไงไปซื้อยังขอยังไงแล้วทำไมต้องปิดล่ะสู้ต่อสิมีเงินอยู่แค่3คนรวมกันเป็นเงินไทย52บาท
1: ครับ
2: เดี๋ยวอุตส่าห์ให้คิดว่าเงินเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละ
1: นะ
2: ถือเป็นการช่วยอ่ะให้สู้ๆนะ
1: อย่างน้อยก็ได้แสดงน้ำใจ
2: ใช่สู้ๆนะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ2
1: เอาวันนี้ Fox News แล้วก็ BBC เขารายงานบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะขู่จะโจมตีโอมานหากโอมานเนี่ยมาขัดขวางการเจรจาระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับอิหร่านทั้งที่โอมานเป็นหนึ่งในประเทศพันธมิตรของสหรัฐในตะวันออกกลางเอ้า จะเล่นพวกกันเองแล้วนะความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่สหรัฐและโอมานต่างเจรจากับอิหร่านเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มูซอีกครั้งโดยเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเนี่ยเปิดเผยว่าบรรลุความเข้าใจเกี่ยวกับแผนที่เส้นทางการเดินเรือของโอมานแล้วและทั้งสองฝ่ายจะสรุปรายละเอียดก่อนออกแถลงการร่วมกันในเร็ววันนี้ขณะที่การเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยังไม่ชัดเจนและบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ระยะเวลา60วันกำลังจะหมดอายุลงและโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยประธานาธิบดีกล่าวว่าจะไม่ขยายเวลา MOU ฉบับนี้แล้วนายเทยิสนะฮะผู้สื่อข่าว Fox News เนี่ยบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยใช้คำหยาบคายระหว่างการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ว่าถ้าโอมานขัดขวางเราจะทิ้งระเบิดใส่พวกเขาแม่งเลยขออภัยที่เขาแบบนี้จริงๆนะคุณผู้ฟัง
2: ใช่ไงเลยนะ
1: ผู้นำสหรัฐ

0: ยังกล่าวอีกว่าถ้ามีช่องทางการติดต่อโดยตรงกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามเนี่ย IRGC ด้วยอย่างไรก็ตามโฆษกของ IRGC ปฏิเสธคำกล่าวอ้างของโดนัลด์ทรัมป์พร้อมเสริมว่าไม่มีการเจรจาใดๆเกิดขึ้นระหว่างเจ้าที่ IRGC กับอเมริกันคำโกหกนี้ของโดนัลด์ทรัมป์เป็นเพียงจินตนาการที่เกิดขึ้นความหลงผิดและความฝันร้ายที่รับความพ่ายแพ้และความสิ้นหวังในสงครามโอ้ขณะเดียวกันโอมานที่มีพรมแดนติดกับฝั่งใต้ของช่องแคบฮอร์มุสก็พยายามวางตัวเป็นกลางในความขัดแย้งยืดเยื้อครั้งนี้ได้รับผลกระทบจากการโจมตีหลายครั้งของอิหร่านซึ่งประกาศเตือนว่าจะโจมตีชาติพันธมิตรสหรัฐถ้าสหรัฐโจมตีอิหร่านโอ้ถ้ากับโอมานนี่มาฝั่งนี้แล้วใช่ไห
1: ม
0: ฝั่งอิหร่านนะ
2: มหานครรอบทิศอันดับหนึ่ง
0: ฮะอันดับหนึ่งแล้วจ้ะ
1: อันดับหนึ่งแล้วนะ
0: ไม่อยากเที่ยวหู
1: อันดับหนึ่งแล้วก็
0: วันนี้ครบปิดข่าว
1: ถือว่าตอนนี้นะคะมีฝนตกในบางพื้นที่ในหลายพื้นที่ที่ภาคเหนือภาคอีสานในศูนย์ปฏิบัติการธรณีภัยพิบัตินะคะพิบัติภัยศูนย์ธรณีพิบัติภัยนะคะของกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมของกรมทรัพยากรธรณีเนี่ยค่ะกระทรวงทรัพยากรเนี่ยก็บอกแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังอาจจะมีดินถล่มน้ำป่าไหลหลากได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็มีหลายจังหวัดที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องจะมีฝนตกสะสมเนี่ยพื้นดินอะไรก็อาจจะถล่มได้มันถึงว่าดินโคลนถล่มได้เนี่ยเตือนเลยนะคะใน7จังหวัดนี้นะคะก็มีตากใครอยู่ตากนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่7จังหวัดเนี่ยแล้วก็อยู่ในช่วงใกล้เขาเรียกอะไรใกล้ที่ลาดเชิงเขาอะไรพวกนี้ม
0: ีตาก
1: มีน่านมีเชียงใหม่พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยแล้วก็สระแก้วนะคะเพราะว่าขอให้ประชาชนระวังอันตรายฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วฝนตกที่สะสมเนี่ยอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งแล้วบางทีก็จะเกิดดินโคลนถล่มได้นะคะแต่ในส่วนนี้เนี่ยทางปภ.เองเขาก็มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องอุปกรณ์แล้วก็เซลล์บอร์ดคลาสเนี่ยก็จะมีการเตือนด้วยแต่ก่อนเตือนเนี่ยเขาบอกเขาจะต้องมีการวิเคราะห์จากหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเพราะว่าไม่อยากให้มีการแตกตื่นกันแต่ช่วงนี้ก็ระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงเรื่องต้นไม้ใหญ่ๆด้วยสำหรับ86คนบอยคุณศรีวัยกาละเก
0: ต
1: คุณชาซิมาคุณอุดมบอกสวัสดีครับเพิ่งจะเคยเข้ามาดูได้ยินแต่เสียงฝากตัวด้วยครับเข้ามาบ่อยๆนะคุณอุดมนะคะคุณจุ๊บแจงคุณสำราญคุณลำพึงนะคะคุณมาลีคุณเกษมคุณเกษมบอกว่าฟังจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนครศรีธรรมราชนะคะก็คุณคมฟังจากโพนทอง101นะคะดูเฟซไปด้วยฟังวิทยุไปด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะอ๋อเดี๋ยวเสร็จเนี้ยอย่าลืมไปเชียร์ฟุตบอลอาเซียนไทยกับสิงคโปร์คุยเรื่องอะไรกันเนี่ยสองคนเนี่ย
0: เรื่องสถีใหม
1: ่โอ้แต่ว่าเสียดายนะเขาไม่มีไอ้นี่เขามีถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีเลยนะแต่ว่าที่บ้านก็มีของทรูก็ดูได้ไม่เป็นไรก็
0: อ
1: ๋
0: ออ
1: าจจะมีนี่ก็ได้นะวิทยุคลื่น99เขาก็มีภาคสดอยู่เหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่เห็นนะคะ
0: เอออ
1: ุ้ยคุณสถีมาบอกว่าโคราชแม่แหลงใช่แหลงนะคะขอให้ฝนตกเร็วๆค่ะอ่ะไปกันแล้วสวัสดีนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยสมศักดิ์อยู่ประพัฒและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดยบำรุงราช

0: เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: เวลา20นาฬิกา

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2569คณะบุคคลและหน่วยงานได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสนับสนุนรวม10รูปเป็นพระสงฆ์จากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดมหาธาตุจุวรัตน์ลังสฤทธิ์วัดกัลยาณมิตรวัดอรุณราชวรารามวัดสะเกษวัดลาดพร้าวและวัดกุณฑีรุทธารามและวัดในจังหวัดปทุมธานีได้แก่วัดมงคลภูการามวัดทวีการะอนันต์และวัดหัตถสารเกษตรเวลา 14:30 น.จังหวัดอุทัยธานีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลชมรมสมาชิกวุฒิสภา2562บริษัทฟูคูอิคาเซอิประเทศไทยจำกัดและสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ภูมิภาคเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆสวดมาติกาและสดับประกรณ์ได้แก่วัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดพรหมวงศารามวัดบางเตยกรุงเทพมหานครวัดสุขสำราญจังหวัดสระแก้ววัดดอนกู่จังหวัดชัยภูมิและวัดบ้านโนนระเวียงวัดบ้านพระวัดโคกขอนอินเจริญธรรมวัดศรีบุญเรืองและวัดธรรมจักรเสมารามจังหวัดนครราชสีมาเวลา 17:00 น.คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตรุ่น16คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนราชวินิตมัธยมรุ่น7และคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น49เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดชุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดโคกหิรัญวัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตารามวัดวังวัดพนัญเชิงวรวิหารวัดตนุและวัดป่าโคสวดปาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูธรสำโรงใต้จังหวัดสมุทรปราการบริษัทสยามไลฟ์อินโมชั่นจำกัดบริษัทแอสซิสอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์วิสเซสจำกัดสมาคมค้าข้าวไทยและบริษัทสปีกเพรสจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีตลอดทั้งวันมีประชาชนคณะบุคคลนักเรียนนักศึกษาและผู้แทนชุมชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทิชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อยุงจังหวัดพังงาโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนชุมชนบ้านแซออจังหวัดสระแก้วและชมรมแม่ดีเด่นแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยทางนี้วันที่19สิงหาคม2569สำนักพระราชวังขอแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันเนื่องจากมีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณารูปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
0: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส.
5: เคยไหมแค่

0: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
0: โอ้
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอานะจ๊ะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์มาแล้วฮะยินดีต้อนรับครับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าฟังเพลงยาวๆครับวันนี้จนถึง4ทุ่มนะทักทายพี่ๆด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าบรรยากาศโอ้ตอนนี้มีแต่ฝนนะฮะฝนอย่างเดียวเลยนะฮะโอ้โหฝนตกกระดอกกระเดียนะทักทายพี่น้องครับสุขุสุคนเด้อพี่น้องเด้อที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมทางไลฟ์สดนะแล้วก็ทาง FM ด้วยนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายทางคอมเมนต์กันหน่อยเนาะที่รับชมกันอยู่นะฮะสวัสดีพี่ดาวนะครับผมพี่ดาวสวัสดีครับพี่ดาวสุดสวยสวัสดีจ้าพี่ดาวมาแล้วต่อไปฮะวัยรุ่นนะวัยรุ่นสวัสดีน้องอนัสการด้วยนะมาแล้ววัยรุ่นของเรานะฮะสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับสวัสดีครับน้องบอดขอเพลงกลางดาวจ้าเมื่อวานนี้ก็เปิดให้นะเมื่อวานเนี้ยเดี๋ยวจัดให้นะเดี๋ยวจัดให้นะแล้วพี่พัฒสวัสดีครับพี่พัฒพี่สวัสดีครับผมฉันก็ตกลงมาตายนี่เพลงบ้าวนะที่จบไปเนาะในช่วงของฮิตมาราธอนนั่นเองฮะ3เพลงรวดเลยนะฮะนกเจ้าของเก่งสยามครับแล้วก็ว้าวของมินตรานั่นเองแล้วก็ล่าสุดเลยนะฮะที่จบไปนะฮะเป็นของน้องแพรชนาครับคลื่นนั่นเองนะมีแต่เพลงเพราะๆทั้งนั้นเลยนะฮะที่จบลงไปขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่อรุณที่กดแชร์ให้นะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับผมพี่ขาวดอนสวัสดีครับสวัสดีพี่ขาวดอนด้วยนะทักทายพี่ขาวดอนด้วยนะครับแล้วก็พี่อุทัยครับผมพี่อุทัยบอกว่าสวัสดีน้องบอสแล้วก็ลูกทุ่งมหานคร FM 95ทุกท่านด้วยจ้ะนี่ดีมากเลยทักทายด้วยนะจ๊ะสวัสดีแอดมินด้วยนะจ๊ะวันนี้งอนแอดมินนะเพราะว่าแอดมินแกงดีเจนะฮะไม่คุยด้วยประมาณ18ล้านปีนะฮะไม่แซวๆกันหน่อยนะครับสวัสดีเช่นกันครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีจ้านะครับอยู่กันยาวๆครับวันนี้พี่ลำดวนมาแล้วเดี๋ยวช่วงนี้รอพี่ๆเข้ามารับชมรับฟังกันหน่อยนะครับพี่ลำดวนบอกว่ากดแชร์ให้แล้วนะโอ้ขอบพระคุณมากๆเลยครับพี่ลำดวนครับสวัสดีครับผมแล้วก็พี่บางออนจ้าพี่บางออนบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีเจคนเก่งสุดหล่อโอ้โหขอบพระคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ปุญญวัฒน์ด้วยนะครับผมจากอุบลอีสานบ้านเฮาอีสานบ้านเฮานะครับพี่เดินเพลนมาแล้วพี่เดินเพลนขอเพลงเข้ามาด้วยนะฮะเดี๋ยวจัดให้นะครับทุกคนฮะเดี๋ยวช่วงนี้ก็ให้ดีเจพูดสักหน่อยก่อนนะไม่ได้พูดอยากพูดเหลือเกินนะฮะสบายดีพี่น้องทั้งสปป.ลาวนำเด้อขอมาแล้วพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้นุ่มน้ำมนต์ในพี่น้องครับเป็นกำลังแรงใจให้กันและกันนะพี่น้องครับผู้ใดเหตุงานมากไม่เมื่อยมื้อนี้ฮะโอ้โหขอมาฟังเพลงครับมื้อนี้นุ่มน้ำมนต์เตรียมเพลงมวลๆให้พี่น้องได้รับชมรับฟังนะครับผมหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับผมศิลปินที่พี่ๆชื่นชอบนะฮะส่ง SMS มาเลยครับที่เบอร์4689400นะฮะอย่าลืมนะจ๊ะ4689400นะฮะและอีกที่สำคัญครับช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์ฮะโอ้โหรอรับสายหน้าไมค์เลยให้สิทธิ์สายแรกที่โทรเข้ามาขอเพลงนะช่วงหน้าพร้อมพูดคุยกันในรายการนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยครับที่เบอร์02-248-1366อย่าลืมนะจ๊ะ02-248-1366นะขอบคุณด้วยนะครับพี่บางออนขอบคุณมากครับที่กดแชร์ให้นะฮะขอบคุณมากๆฮะสวัสดียายออสด้วยนะจ๊ะยายออดมาแล้วยายออดมาแล้วตอนนี้ที่ไหนฝนตกบ้างครับตอนนี้มีไหมตอนนี้พระรามเก้านี่เริ่มแล้วนะฮะกทมบ้านเราเริ่มตกแล้วนะไม่รู้ว่าตกตลอดเลยโอ้ตกประจำเลยเปียกไปหมดเลยนะฮะพอตกมานี่ก็ตามมาด้วยแบบโอ้โหร่างกายคนที่เป็นภูมิแพ้นี่แบบจบเลยต้องกินยาลัดไปเลยโดยเฉพาะหนุ่มหน้ามนนี่แบบโอ้โหฝนตกมานี่แบบมาแล้วตันจมูกแล้วเอ้ยสู้ชีวิตมากเลยนะฮะช่วงเอาละครับผมก็ยังไงฝากด้วยนะฮะช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์ครับสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะจ๊ะให้สิทธิ์สายแรกที่โทรเข้ามาพร้อมพูดคุยกันในรายการนะครับผมอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงเพราะ
จากหนุ่มน้ำมนต์กันหน่อยครับพิเศษให้คนที่สู้งานกันในค่ำคืนนี้นะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับตอนนี้สายหน้าไม้ของเรานะครับพร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทัก

0: ทายกันหน่อยในช่วงนี้นะครับผมโครสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่ปรีชาใช่ไหมจ๊ะ
1: ครับ
0: พี่ปรีชาวันนี้โทรมาจากจังหวัดไหนครับเนี่ย
1: สงขลาครับ
0: โอ้โหสงขลาเลยนะครับพี่ปรีชาวันนี้เป็นไงบ้างฮะสงขลามีฝนไหมจ๊ะ
1: มีฝนตอนนี้ไม่มีแล
0: ้
1: ว
0: อ๋อตอนนี้
1: ไม่มี
0: อ๋อตอนนี้ไม่มีวันนี้พี่ปรีชาโทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
1: ก็เพลงบุษบาครับ
0: บุษบาของเมนทัลใช่ไหมจ๊ะ
1: คร
0: ับ พิเศษให้ใครบ้างครับพี่เพลงนี
1: ้พิเศษให้พี่เป้าแล้วก็พี่เล่นแล้วก็ขอน้องก้อย
0: ครับผม
1: น้องก้อยที่กรุงเทพ
0: ครับผมได้เลยครับประมาณ3คนใช่ไหมจ๊ะแล้วก็ทุกเสียงทุกสายเนาะ
1: คร
0: ับ อ๋อได้เลยครับ
1: ตอนนี้ทำหน่อยอากาศในห้องนี้เย็นกี่องศานี่ในห้องตรงนี
0: ้ในห้องส่งโอ้ตอนนี้ก็เย็นเย็นอยู่ครับพี่ประเด็นฝน
1: มันทุกเวลานี่อากาศเท่าเย็นเท่ากันไหมอ
0: ะไรนะจ๊ะ
1: อากาศนี่เท่ากันไหมทุกเวลานี่ที่จัดนี
0: ่โอ้ก็อากาศใช่อากาศเท่ากันพี่เพราะว่าบางมันแล้วแต่พี่ถ้าเกิดว่าวันนี้ฝนตกก็อาจจะเย็นกว่าเดิมปกติฮะ
1: โอ้ขอบคุณ
0: ได้ครับพี่เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะผลงานเพลง Mental ของบุษบาเนาะพี่เนาะ
1: ครับ
0: ผมได้ครับพี่ขอบพระคุณมากๆครับพี่ครับผมสวัสดีครับครับผมได้เลยค่ะเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะครับสวัสดีครับแล้วฮะโอ้โหพี่ปรีชานะจากสงขลาเลยนะขอเพลงเข้ามาบุษบาของ Mental นะครับโอ้โหเพลงนี้พิเศษให้พี่เป้าด้วยแล้วก็น้องหลินและทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ฟังผลงานเพลงจากสายหน้าใหม่กันหน่อยนะจ๊ะช่วงนี้ผลงานเพลงบุษบา

0: จบไปแล้วครับผลงานเพลงบุตรสบาครับช่วงนี้นะฮะหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็มีผู้หญิง2คนฮะลืมกระเป๋าบนรถแท็กซี่ครับเขียวเหลืองขึ้นที่แยกบิ๊กซีวงสว่างตอน1ทุ่มครับแล้วก็ไปลงที่ไฮไลท์คอนโดพหลโยธินซอย35แยก13ฮะลัดเข้าซอยสนามกอล์ฟฮะรบกวนแท็กซี่ด้วยนะจ๊ะติดต่อกลับด้วยนะครับเบอร์088 5962018นะฮะอย่าลืมนะจ๊ะแท็กซี่คันไหนที่รับผู้โดยสารนะฮะที่ผู้โดยสาร2คนฮะต้องบอกว่าลืมกระเป๋าบนรถแท็กซี่เขียวเหลืองฮะผู้โดยสาร2คนนี้ขึ้นที่แยกบิ๊กซีวงสว่างตอน1ทุ่มครับและไปลงไฮไลท์คอนโดพหลโยธินซอย35แยก13ลัดเข้าซอยสนามกอล์ฟครับรบกวนแท็กซี่ที่รับผู้โดยสารนะฮะที่เก็บกระเป๋าได้ฮะรบกวนติดต่อกับที่เบอร์นี้ด้วยนะครับ088 5962018จ้ะยังไงก็ฝากด้วยนะฮะแท็กซี่นะเราต้องช่วยเหลือกันเนาะเราคนไทยนะครับยังไงฝากด้วยนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำบิ๊กครับอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
2: มหานครไลฟ
1: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: อามเป็นพระเอก MV อยู่ข้างหลัง

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะครับขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลครับทักทายพี่ๆทุกคนด้วยนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังนะฮะก็ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์กันด้วยนะครับและที่สำคัญตอนนี้ฮะโอ้โห20:42นะฮะมีข่าวดีมาแจ้งให้กับพ่อค้าแม่ค้าดีกว่าที่รับฟังกันอยู่นะตอนนี้นะฮะหรือว่ารับชมทางไลฟ์สดหรือว่าทาง FM นะฮะก็วันนี้ฮะข่าวดีครับสำหรับผู้ที่กำลังมองหาเงินทุนฮะต่อยอดอาชีพหรือเงินทุนเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยหรือผู้มีรายได้ประจำลูกจ้างที่ต้องการอาชีพเสริมครับไม่ว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าฟรีแลนซ์หรือผู้รับจ้างฮะซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้และมีความสามารถในการจ่ายชำระคืนครับวันนี้จากธนาคารออมสินช่วยเสริมทุนเริ่มต้นอาชีพครับเพิ่มสภาพคล่องนะหรือต่อยอดกิจการฮะด้วยสินเชื่อออมสินสร้างอาชีพนั่นเองครับและที่สำคัญฮะวงเงินสูงสุดรายละ 50,000 บาทเลยครับโอ้โห 50,000 บาทนะทุกท่านฮะดอกเบี้ยคงที่ครับแฟตเรทนะฮะร้อยละ 0.75 ต่อเดือนครับหรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกeffective rate ร้อยละ 16.20 ต่อปีนั่นเองครับผ่อนสบายสูงสุดยาวเลยฮะจนถึง5ปีเลยครับโดยไม่ต้องใช้หลักประกันนะทุกท่านโอ้โหพ่อค้าแม่ค้านี่ต้องบอกว่าเตรียมพร้อมเลยนะสำหรับใครที่อยากจะมีเงินก้อนสักเล็กๆนึงไว้แบบทำกิจการหรือว่าผู้ประกอบการรายย่อยนี่ต้องบอกว่าพลาดไม่ได้ครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าคนไหนฮะหรือทุกคนนะที่สนใจนะฮะสามารถสมัครได้ด้วยตนเองครับผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ฮะสะดวกรวดเร็วโดยเป็นต้องบอกว่าผู้ที่มีอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับและไม่เกิน65ปีบริบูรณ์นะจ๊ะสำหรับผู้ที่สนใจครับสามารถสมัครได้แล้ววันนี้ฮะจนถึงวันที่31ธันวาคม2569นะครับสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมโทรได้เลยครับ GSB Contact Center 1115ครับหรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะจ๊ะธนาคารออมสินเติมทุนสร้างอาชีพเพื่อให้ทุกก้าวของการทำมาหากินเดินหน้าต่อได้อย่างมั่นคงครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเองครับผม

0: ต้อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอมเฮิร์บคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำ

0: ไอ้เทียนกินอะไร
1: ยำยำพี่ครับ
2: ใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำ

0: จริง
1: ทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาให้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ถึงรอบส่งดอกเบี้ยรับจำนำไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงสำนักงานแล้วแค่แวะจ่ายได้เลยที่ 7-Eleven เรารวมรองรับจำนำของรัฐไว้แล้วทั้งสถานธนานุบาลและสถานธนานุเคราะห์สะดวกง่ายใกล้บ้านพิเศษสมาชิก All Member รับเพิ่ม500คะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง23 สิงหาคมนี้เท่านั้น

0: ยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะฮะตอนนี้ก็20:49 นนะตอนนี้ก็เดินเข้ามาไม่ใช่เดินเข้ามาสิเดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกนะฮะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอย่าเพิ่งหลับกันนะจ๊ะอย่าเพิ่งหลับกันนะทุกคนรอฟังเพลงก่อนนะฮะขอเพลงได้ครับอยากฟังเพลงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาได้ครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะที่เบอร์4689400นะครับผมอย่าเพิ่งหลับกันครับวันนี้อยู่กันยาวๆแน่นอนครับหนุ่มน้ำมนต์จนถึง4ทุ่มกันเลยทีเดียวนะครับผมชอบศิลปินท่านไหนอยากฟังเพลงไหนนี่อย่าลืมเลยอย่างที่หนุ่มน้ำมนต์ได้บอกไปนะฮะส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยครับที่4689400นะครับเอาละในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับมีผลงานเพลงนึงที่อยากจะมอบให้กับคนคอเพื่อชีวิตเลยนะฮะที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้นะฮะต้องบอกว่าเพลงนี้กับบรรยากาศที่แบบฝนตกที่แบบปล่อยๆนิดๆไม่ต้องตกแรงบรรยากาศชิลๆดีโอ้โหเพลงนี้เข้ากับบรรยากาศแน่นอนนะครับผมที่สำคัญครับใน

ชั่วโมงที่2นะจ๊ะพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงครับสามารถโทรเข้ามาเลยนะฮะที่เบอร์022481366นะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคหนุ่มน้ำมนรอรับสายอยู่นะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงที่2จ้า

0: ิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใส่กระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสัสสิธรกุวังคดีโลกอนุทินแจงตั้งฉันทานนท์เป็นปลัดพลังงานเหตุเข้าใจพืชพลังงานสอดคล้องนโยบายไบโอเอเนอร์จีนายอนุทินชัน

0: วีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการตั้งนายฉันทานนท์วรรณเขจรผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ว่านายฉันทานนท์เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรด้วยเหตุผลหลักประการหนึ่งที่นำมาพิจารณาคือนโยบายการผลิตและใช้พลังงานที่เป็นไบโอเอเนอร์จีเพื่อลดการนำเข้าน้ำมันและพลังงานฟอสซิลเนื่องจากไบโอเอเนอร์จีจะลดการขาดดุลและจะเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรทำให้พืชเกษตรเช่นมันสำปะหลังอ้อยปาล์มมีสถานะเป็นพืชพลังงานและมีราคาสูงขึ้นเนื่องจากการบริโภคพลังงานมีปริมาณจำนวนมากทั้งนี้ในช่วงวิกฤตน้ำมันที่ผ่านมารัฐบาลใช้ไบโอดีเซลมาลดการนำเข้าน้ำมันในอุตสาหกรรมการบินจะต้องใช้ไบโอเจ็ตมากขึ้นจึงมีความต้องการใช้พืชพลังงานจำนวนมากโดยรัฐบาลจะส่งเสริมไบโอเอเนอร์จีและพลังงานสะอาดมากขึ้นการได้ปลัดพลังงานที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องพืชพลังงานและระบบการผลิตภาคเกษตรกรรมจึงเป็นทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยช่วยลดการนำเข้าน้ำมันลดรายจ่ายของประเทศช่วยเพิ่มความต้องการซื้อพืชพลังงานสินค้าเกษตรเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรเคลียร์ปมทรงผมนักเรียนไม่ต้องแก้พรบ.คุ้มครองเด็กโรงเรียนกำหนดได้ตามบริบทแต่ต้องเคารพสิทธิเสรีภาพเด็กร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะเรื่องทรงผมของนักเรียนตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอภายหลังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.มีข้อเสนอเกี่ยวกับการกำหนดและบังคับใช้กฎเรื่องทรงผมนักเรียนผลการพิจารณามีสาระสำคัญว่ายังไม่มีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546เพื่อกำหนดเรื่องทรงผมนักเรียนเป็นการเฉพาะอย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าเรื่องทรงผมนักเรียนจะไม่มีกรอบหรือปล่อยให้เป็นไปตามอำเภอใจเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการยังสามารถกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติภายใต้อำนาจตามกฎหมายด้านการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษานำไปกำหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละแห่งโดยต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของนักเรียนและควรรับฟังความคิดเห็นจากนักเรียนผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้หากนักเรียนหรือนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับสามารถดำเนินการทางวินัยตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดได้แต่ต้องไม่ดำเนินการในลักษณะที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในร่างกายของนักเรียนนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นยืนยันเทศบาลไม่เคยเรียกเก็บภาษีที่ดินวัดป่าอดุญญารามมาตั้งแต่ปี2533แม้ชื่อผู้ครอบครองยังเป็นชื่อนายเฮียงเนื่องจากวัดเป็นที่สาธารณะนายประสิทธิ์ทองแท่งไทยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับกรณีที่มีการกล่าวพาดพิงเทศบาลนครขอนแก่นเรียกเก็บภาษีที่ดินจากนายเฮียงเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่61945ซึ่งนายเฮียงได้บริจาคสร้างวัดป่าอดุญญารามว่าไม่เป็นความจริงยืนยันว่าเทศบาลไม่เคยส่งเอกสารหรือดำเนินการใดๆเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินภาษีจากที่ดินดังกล่าวเนื่องจากที่ดินแปลงนั้นเป็นที่สาธารณะที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นกล่าวย้ำว่าเทศบาลไม่เคยมีการส่งจดหมายหรือดำเนินการใดๆเพื่อเรียกเก็บภาษีจากทายาทของนายเฮียงมีเพียงโฉนดที่ดินเลขที่10955ระบุว่าเป็นบ้านเลขที่45/84และ45/88ที่เป็นที่ดินส่วนบุคคลที่ทางเทศบาลได้มีการเรียกเก็บภาษีไปซึ่งเป็นที่ดินของนางพิมพ์ศรีภรรยาของนายเฮียงอย่างไรก็ตามกรณีที่เทศบาลเรียกเก็บภาษีและเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้มีการชำระภาษีจะต้องได้รับใบเสร็จรับเงินกรณีกล่าวอ้างว่าเทศบาลนครขอนแก่นจัดเก็บภาษีจากทายาทของนายเฮียงยืนยันว่าไม่เป็นความจริงหากมีข้อสงสัยหรืออยากโต้แย้งสามารถนำหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินการชำระภาษีที่ดินมาเป็นหลักฐานในการโต้แย้งได้และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
3: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดย

0: บางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
2: ้
1: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนๆให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับตอนนี้21:08 นครับตอนนี้สายหน้าไมค์นะฮะอยู่ในสายกับเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะจ๊ะรถสวัสดีครับ
3: สว
2: ัสดีพี่ดาวครับผม
3: ว้า
2: พี่ดาวโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
3: ภูเก็ตค่ะ
2: โอ้โหภูเก็ตพี่ดาวอยู่อำเภอไหนจ้าภูเก็ต
3: กระทู้ค่ะ
2: กระทู้ตอนนี้กระทู้ฝนตกไหมจ้า
3: แรงมากเลยอ๋อ
2: แสดงว่าตอนนี้ตกแรงมากเลยใช่ไหมพี
3: ่ตกเลยค่ะ
2: อันนี้ตกนานยังงั้นหรือว่าเพิ่งตกครับพ
3: ี่ไม่ตกเลย
2: อ๋อไม่ตกเลยโอ้โหผมขอโทษผมได้ยินว่าตกพี่ดาววันนี้พี่ดาวโทรเข้ามาหน้าไมค์วันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
3: เอาขอเพลงโรนอนที่สวนลำไยแต่ขอเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนไม่ได้แล้วอ่ะ
2: โอ้รอบหน้าพี่ดาวรอบหน้าเลยดีกว่าผมว่าน่าจะได้รอบหน้านี่ไม่มีปัญหาเลย
3: จ
2: ้
3: า
2: ได้เลยครับคอยนวลที่สวนลำไย
3: ไปมอบไปยังหนุ่มหนุ่มลำปางแล้วก็หนุ่ม
2: ครับผม
3: ลุงอุดร
2: อุดรลำปางเอ้ยลำปางแล้วก็อุดรจ้ะ
3: จ้าแล้วก็ประจวบ
2: ประจวบด้วย
3: ให้พี่เลด้วยนะคะ
2: ได้เลยครับผม
3: เป็นเพลงทุกคนเลยค
2: ่
3: ะ
2: ได้เลยครับพี่ดาวครับก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนพี่ดาวพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะ
2: โอเคครับน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ตราพันท้ายนรสิง
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยหมดเลย
2: และไอ้ไอราอาห่า
3: ไอ้ไอราอาห่าร
2: สชาติดี
3: รสชาติดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่าย

0: จุ่มขอ
1: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอะฮ่าม
0: ีไอยาราอะฮ่า
1: โอ้โหขอบพระคุณพี่ดาวมากๆครับเดี๋ยวจัดให้นะจ๊
0: ะ
1: ครับผมขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับครับผม
0: จ้า
1: เอาละฮะสายหน้าไมค์ของเราฮะพี่ดาวครับจากภูเก็ตเลยนะฮะขอเพลงเข้ามาโอ้โหคอยนวลที่สวนลำไยนะฮะของ

บางจ้ะหนุ่มๆอุดรด้วยครับแล้วก็หนุ่มๆปราจีนด้วยนะจ๊ะเพลงนี้โอ้โหต้องบอกว่าคอยอยู่นะคอยนวลที่สวนลำไยจ้านี่นะครับแล้วก็แฟนเพลงทุกเสียงทุกสายกันเลยครับเอาละในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับวันนี้เดี๋ยวฟังเพลงยาวๆกันในช่วงนี้กันแล้วกันนะครับ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: เอาละครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยรารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วนะครับพี่น้องครับผลงานเพลงบ่มีสิทธิ์นะฮะแต่คนจึงอันมีสิ่งยังที่เธอไปดึงรั้งเธอไว้โอ้โหมวลขนาดครับพี่น้องครับผลงานเพลงบ่มีสิทธิ์นะฮะจากทีเล็กนะครับผมฟิชเชอริ่งกับหยุดสารวันนะฮะเป็นโปรเจกต์ไผ่กับไผ่ครับสังกัดเซิร์ฟมิวสิกนะคำร้องทำนองเวฟอภิรักษ์นะฮะต้องบอกว่าโอ้โหน้องเวฟอภิรักษ์นี่ต้องบอกว่าเป็นนักแต่งเพลงด้วยแล้วก็เป็นศิลปินด้วยนะจ๊ะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นนักแต่งเพลงรุ่นใหม่ที่แบบแต่งออกมาได้โดนใจวัยรุ่นสุดๆเลยนะครับแล้วก็วันนี้ก็เรียบเรียงนะฮะจากOn Boss Studio นั่นเองนะครับผลงานเพลงซิงเกิลใหม่นะฮะเป็นโปรเจกต์ไผ่กับไผ่นะจากสังกัดเซิร์ฟมิวสิกฮะบ่มีสิทธิ์นั่นเองครับผม
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละครับผมในช่วงของจอคิวฮิตนะครับขอขอบคุณแชมพูขออภัยฮะแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

เอาละครับผม 21:43 นาทีนะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับยังไม่ไปไหนเนาะยังฟังเพลงเพราะๆกันนะครับเรื่อยๆเลยนะในค่ำคืนนี้ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะขอให้รวยขอให้รวยทุกคนนะครับผมก็อยากฟังเพลงไหนขอเพลงได้นะครับผมถ้าเวลาเหลือหนุ่มน้ำมนต์เปิดให้ฟังแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะจ๊ะเอาละช่วงนี้ 21:44 นาทีนะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทออส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับผมตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังในอาทิตย์กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะขอให้รวยขอให้รวยกันทุกคนนะยังไงก็พรุ่งนี้เจอกันใหม่เนาะเวลาเก่าเลยฮะ20:00จนถึง20:00นะครับเข้ามาฟังเพลงเพาะๆกันได้เลยนะครับส่งท้ายผลงานเพลงนี้ครับขออนุญาตให้กับทุกคนเพลงนี้ฟังเพลงเพาะๆซึ้งๆในบทเพลงที่ผมกำลังจะเปิดให้ฟังนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะจ๊ะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ครับได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:00จนถึง20:00ทุกสัปดาห์นะฮะเข้ามาสนุกสนานมาฟังเพลงด้วยกันนะครับผมเอาละนะฮะขออนุญาตมอบเพลงนี้ให้กับทุกคนนอนหลับฝันดีครับคิดสิ่งไหนก็ขอสมปรารถนานะฮะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็

่นั่งเกาะรถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

นสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเจอกันเวลานี้ค่ะเวลาดีของเรานะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะจันทร์ถึงศุกร์กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะวันนี้บอกเลยว่ามาพร้อมกับเพลงหวานๆน่ารักนะคะ3ศิลปินนะคะเริ่มต้นมากับดีใจที่มีวันนี้นะคะงานของพี่เอิร์นสุรติการหรือว่าเอิร์นเดอะสตาร์นะคะแล้วก็ต่อด้วยวรรณคดีสีชมพูนะคะงานจากน้องเปาวลีพรพิมลนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะเพลงของตันเองนะคะกับพร้อมเป็นของเธอ3งานเพลงน่ารักนะคะจัดให้คุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงกับฮิตมาราธอนนั่นเองนะคะวันนี้วันอังคารเนาะที่18สิงหาคมนะคะผู้ฟังนะฮะก็เดือน8แล้วเนาะนะฮะเหลืออีก9 10 11 12อีก4เดือนนะคะยังมีเวลาคุณผู้ฟังนะคะกับปี2569นะคะหรือว่าคริสตศักราชนะคะคศ2026นะฮะหลายคนบอกว่าโอ้โหปีนี้เนี่ยนะคะเรื่องราวมากมายเหลือเกินนะคะที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านก็นะชีวิตเราก็ยังต้องเดินต่อไปก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยปีนี้ครบรอบ22ปีนะคะลูกทุ่งมหานครของเราใน FM 95นะคะกิจกรรมดีๆนะคะในปีนี้ยังไม่หมดคุณผู้ฟังนะคะไม่อยากจะสปอยเยอะแต่ว่าติดตามแล้วกันนะคะเร็วๆนี้คงจะได้นะคะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์คุณผู้ฟังด้วยนะคะฝากติดตามทุกช่องทางเลยนะคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นรายการวิทยุของเราเนี่ยนะคะทุกชั่วโมงกับหลายๆดีเจนะคะของ FM 95ที่ล้วนแล้วแต่นะหน้าตาดีทั้งนั้นเลยนะอันนี้ต้องดอกจันไว้เลย38ดอกนะนะคะแล้วก็รวมถึงทางโซเชียลมีเดียของสถานีเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้ง Facebook นะ IG TikTok YouTube ทุกช่องทางเลยคุณผู้ฟังฝากติดตามด้วยนะคะ LTM FM 95นะคะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีเลยทั่วประเทศนะคะรับฟังกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็อาจจะมีบางช่วงเนี่ยจะบอกว่า24ชั่วโมงก็ไม่ใช่สิเนาะต้องบอกอย่างนี้มีอยู่2ช่วงเวลานะคะที่เราสัญญาณของเราไปถึงคุณผู้ฟังนะคะทางวิทยุเนี่ยก็จะมีช่วงทุ่มครึ่งนะคะจนถึง7โมงเช้าแล้วก็จะมีช่วงเบรกนิดนึงต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะคะก็รับฟังได้อีกทีสำหรับMCOT Radio Network เป็นลูกทุ่งมหานคร Plus นะคะช่วง8โมงเช้าถึง6โมงเย็นแต่ที่บอกว่า24ชั่วโมงคือทางออนไลน์ได้เลยนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยเราก็มีหลายช่องทางที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเพจ Facebook ของเราเนี่ยที่ฟังไปด้วยเห็นหน้าไปด้วยอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็เข้ามาพิมพ์ข้อความทักทายแชทกันแบบสดๆได้ตรงนี้นะคะที่ Facebook Fanpage หรือว่านะคะหลายคนโหลดเอาไว้แล้วนะคะในมือถือกับแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของทางอสมทนะคะก็เพิ่งมีปีนี้แหละคุณผู้ฟังนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะ MCOT Connect นะ

COT แล้วก็ตามด้วยคำว่า connect นะคะ CONNECT นี่แหละนะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยนะคะฟังได้ทุกรายการแล้วก็ติดตามข่าวสารบ้านเมืองต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งข่าวการเมืองสังคมกีฬามากมายนะคะบันเทิงได้หมดเลยนะคะจากทางสำนักข่าวไทยนะคะก็รวมอยู่ในแอปนี้แล้ว MCOT Connect นะคะมาถึงเรื่องของเรากันดีกว่านะคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมค่ะคุณผู้ฟังนะคะตาดีจัดให้2ชั่วโมงนะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเลยวันนี้อยากฟังเพลงไหนแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์เดียวเบอร์เดิมของเรานะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะอีกสักครู่รับสายหน้าไมค์นะคะเนี่ยใครที่วันนี้อยากจะโทรเข้ามาคุยสายกับดีเจลูกตาลนะคะ คิดถึงกันก็โทรมาหน่อยนะคุณผู้ฟังนะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับไปเลยนะคะแป้งๆรอรับสายอยู่แล้วหลังใหม่นะคะนะหรือว่าจะส่งเป็น SMS ก็ได้นะคะนะคะจะแนะนำเพลงหรือว่าจะทักทายดีเจก็พิมพ์ข้อความนะคะเข้ามาที่4689400นะคะมีข้อความเข้ามาแล้วหลายข้อความเลยอุ้ยวันนี้ใครเอ่ยอันนี้นะ4ทุ่มตรงเป๊ะเพลงหวานขอเพลงสักวันหนึ่งเพลงประกอบหนังเรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักหน่อยนะคะพี่ตาลอันนี้ใครนะน่าจะเป็นน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจแน่เลยนะคะแล้วก็มีจากคุณแม่อรุณด้วยนะคะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะใครคือคนที่ใช่ของเธอสิทธิ์ของเจ้าจากพี่คนโคราชแล้วก็ล่าสุดสวัสดีค่ะน้องลูกตาลฟังอยู่จ้าจากพี่อัญชลีนครศรีธรรมราชนะคะขอบพระคุณมากๆเลยแล้วก็ตอนนี้สมาชิกของเรานะคะนะคะก็อบอุ่นเช่นเคยนะคะในเพจนะคะที่กำลังไลฟ์อยู่ตอนนี้นะคะตอนนี้สมาชิกเข้ามาเยอะเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาทักทายกันอีกทีเนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะระหว่างรอสายหน้าไมค์ค่ะจัดให้หนึ่งงานเพลงซึ้งๆก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังนะก็ความรักเป็นสิ่งสวยงามนะคะแต่ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์นะคุณผู้ฟังก็เข้าใจได้เป็นสัจธรรมของชีวิตแต่เราก็ยังอยากมีความรักอยู่ดีนะคุณผู้ฟังความรักทำให้ยิ้มได้แม้ว่าจะร้องไห้เป็นบางเวลา

0: นับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะ22:22 นโอ้โหเลขสวยมากๆนะคะช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะสายมารออยู่แล้วนะโอ้โหไม่ได้คุยกันนานเลยสวัสดีค่ะพี่หนึ่งรงก๊อก
2: ครับสวัสดีครับน้องลูกตาลคนสวยเมืองเชียงใหม
1: ่โอ้โหวันนี้เสียงสดใสนะปกติโทรมาชอบแบบว่าแอบไม่ค่อยสบายอยู่บ่อยๆนะพี่หนึ่งนะเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี
2: ้ก็ระหว่างนิดนึงครับฝนตก
1: เออฝนตกเน
2: า
1: ะนะคะ
2: ตอนนี้ที่บ้านกำลังตกอยู่ครับ
1: ตอนนี้เลยใช่ไหมคะแถวสุวรรณภูมิใช่ไหมจ๊ะ
2: สุวรรณภูมิครับ
1: นี่คุณแม่ทันวิชาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยลาดพร้าว71ก็ฝนตกด้วยนะคุณผู้ฟัง
2: นะคะมันตกไม่หนักครับ
1: ตกไม่หนักแต่ว่าก็ทำให้อากาศเย็นขึ้นมาอีกนิดนึงให้เราฟัง
2: บรรยากาศน่านอนเลยคร
1: ับ บรรยากาศน่านอนฟังเพลงเพราะขึ้นไปอีกนิดนึงด้วยนะเวลาบรรยากาศแบบนี้ใช่ไหมคะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: โอเควันนี้พี่หนึ่งบอกว่าอยากฟังโปรดมองของฟินิกซ์เหรอคะ
2: ครับผม
1: นะเพลงนี้อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมจ๊ะ
2: มอบให้น้องลูกตาแล้วก็น้องแป้งๆหลังไมค์แล้วก
1: ็จ้ะ
2: คนที่แบบเราเคยชอบเขาเงี้ยครับ
1: อ
2: ดีตแอบแบบมองเขาเงี้ยครับ
1: เออโปรดมอง
2: ไม่เกี่ยวกับภรรยาแล้วครับ
1: คุณออกตัวนะออกตัวแรงเหมือนกันนะ
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: หยอกเล่นนะพี่หนึ่งนะโอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้โปรดมองวงฟินิกซ์วันนี้ขอบคุณพี่หนึ่งมากๆรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
2: ครับน้องลูกตาลก็เช่นเดียวกันครับแล้วขอบคุณมากเลยครับ
1: ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับ
1: จัดให้เลยนะคะสายชิวฮิวใจโปรดมองวงฟินิกซ์ค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเรานะคะพี่หนึ่งรงก๊อกสุวรรณภูมินะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมโทรเข้ามาฝากเอาไว้หลังไมค์ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าอยากจะคุยสายหน้าใหม่เหมือนพี่หนึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับอีกหนึ่งสายฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับเอาไว้ให้กับแป้งๆหลังไมค์ได้เลยนะคะมาในช่วงนี้มาทักทายสมาชิกนะคะทาง Facebook Live กันบ้างดีกว่าว่ามีใครมารายงานตัวกันแล้วบ้างนะคะสวัสดีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะจ๊ะพี่คันชิดด้วยนะคะส่งหัวใจมารัวๆเลยนะคะพี่แองเจิลตุ้มนะเขาบอกสวัสดีน้องลูกตาลนะคะค่ำคืนนี้อยากฟังดอกชบาสีแดงจะได้ฟังไหมน้องนะจะบอกว่าจริงๆหลังไมค์ก็มีขอมาด้วยจากพี่อ้อมสุราแต่ว่าเมื่อต้นชั่วโมงตันเพิ่งจะเปิดเพลงตัวเองไปเดี๋ยวอาจจะต้องฝากไปทางน้องเมย์กับพี่เพชร นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับเพลงที่แนะนำเข้ามาพี่เบเบตพี่อัมพลนะจ๊ะสวัสดีค่ะพี่ณฤดีพี่ศักชัยนะคะแล้วก็แม่เกลนะคะคุณแม่อรุณนะคะทักทายอีกครั้งหนึ่งพี่นักรบแล้วก็พี่แก้วมณีด้วยนะคะพี่วิจิตพี่เดี่ยวพี่สมบูรณ์นะคะพี่เล็กยินดีนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะพี่สมหมายพี่บุญซับบอกดีเจอารมณ์ดีทุกคนเลยนะคะนะคะแล้วก็มีพี่วิจิตเดชทองจันทร์ด้วยอีกท่านหนึ่งนะคะเข้ามาเนี่ยอ๋อพี่หนุ่มกู้ภัยเหรอโอเคอ่านชื่อจริงเลยเนาะชื่อใน Facebook อะนะคะแล้วก็พี่สายชนนะคะพี่สมบูรณ์พี่จรัญด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยมีใครเพิ่มเติมพี่ศักชัยแล้วก็พี่บอลพี่บุญช่วยอ่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกๆข้อความนะคะที่ทักทายเข้ามาเดี๋ยวช่วงนี้จัดงานเพลงให้ต่อเลยดีกว่านะคะหลังไมค์เข้ามารัวๆเลยลุงเอกจากสงขลาบอกว่าอยากฟังเพลงของพี่ไมค์พี่รมพรจัดให้เลยนะคะไหนว่าจะคอย

0: นับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะกับมหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะไปเจ เพลงในเวอร์ชันอะคูสติกค่ะคุณผู้ฟังนะคะรู้สึกว่าน่าจะเข้ากับบรรยากาศตอนนี้นะคะเพราะว่าหลายพื้นที่เนี่ยฝนกำลังตกลงมาเลยนะคะงานจากพี่ตั๊กกะแตนชลดาคนของวันพรุ่งนี้ในสไตล์แบบอะคูสติกนะคะ

0: ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะคนของวันพรุ่งนี้นะคะ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: คนของวันพรุ่งนี้นะคะในแบบฟังสบายสบายแบบ easy listening แบบอะคูสติกนะคะตั๊กแตนชลดานะคะก็เป็นบันทึกการแสดงสดนะคะที่พี่ตั๊กแตนเคยมาร่วมกิจกรรมนะคะมาร้องเพลงแบบใกล้ชิดนะคะกับแฟนรายการเวลาที่เราจัดกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตหรือว่ามีทริปไปท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีศิลปินที่มาร่วมกิจกรรมกับเราแล้วก็ได้ร้องเพลงแบบสดๆใกล้ๆนะคุณผู้ฟังก็ติดตามได้นะคะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมอะไรอีกก็ปีนี้รับรองว่าจุกๆเอาล่ะนะคะก่อนที่จะไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจค่ะผู้ฟังนะตอนแรกก็ว่าก็พักเลยกันแล้วกันแต่ว่าเพลงเยอะเพลงเยอะเดี๋ยวจัดให้เพิ่มเติมก่อนที่เราจะไปเบรกละกันนะคะพี่หนุ่มน้องแต้จากสุพรรณบุรีนะคะฝากเพลงของน้องพรจันทพรเข้ามาพรใดพรใดกับโบฮูจ้าไปฟังดีกว่า

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง

0: โอเท่านั้น
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: พลัสสูตรใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปยาวๆ
2: Pulsar
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
7: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จูบไม่หวานนะคะสันติดวงสว่างเนี่ยฮะจันให้เลิกกับเพลงที่ฝากเข้ามาทางหลังไมค์จากพี่วิทยาศรีสเกตนะคะทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะพี่สมภารพี่อภิสิทธิ์นะคะเข้ามาทาง Facebook Live เนาะมีพี่คิวเองด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่ประธานพี่อุทัยบอกว่ากลับมาฟังลูกทุ่งมหานครนะคะพี่แดนชัยพี่โชคชัยพี่สิริพรด้วยนะคะเพิ่งเข้ามาเลยนะคะขอบคุณมากๆแล้วก็พี่นวชนนะคะสมาชิกของเราเพิ่มเติมพี่เชียงพี่จักรีพี่จรูนนะคะและหลายคนบอกว่าฟังอยู่ทางวิทยุนะคะวันนี้แวะมาทักทายผ่านทาง Facebook Live ด้วยสวัสดีพี่คมคมคายนะคะลุงจวบด้วยนะจ๊ะนี่อ่ะมาแล้วนะคะใครยังไม่ง่วงยังไม่นอนก็มาฟังเพลงนะเป็นเพื่อนกันได้นะคะในช่วงนี้นะคะยังเหลืออีก1เพลงกับช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: วันนี้เดี๋ยวจัดงานเพลงของพี่หลวงไก่ให้นะคะกับเพลงที่มีความหมายดีๆนะคุณผู้ฟังขอบคุณที่ยังรักกันนะคะแต่จะบอกว่าชั่วโมงหน้าใครอยากคุยสายหน้าไมค์นะคะสายยังว่างทางสะดวกนะคุณผู้ฟังโทรเข้ามาได้เลยค่ะ02-248-1366

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยรา รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยรา
0: 23:03 น.นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2นะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะรับสายอีกหนึ่งสายนะคะมารออยู่แล้วจากพิษณุโลกเลยสวัสดีค่ะพี่วิรัต
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะรอนานไหมคะ
2: ได
0: ้
2: ย
0: ิน
2: ช
0: ั
2: ดไหม
0: ได้ยินชัดมากๆเลย
2: รอนานมาเป็นเดือนแล้วครับ
0: จริงเหรอคะหมายถึงว่าเราเคยคุยสายหน้าไมค์กันแล้วหรือยัง
2: เคยคุยตั้งนานแล้วแต่ว่ามันติดต่อไม่ได้มันไม่ไวไง
0: ขออภัยด้วยจริงๆนะคะพี่วิรัตนะ
2: คนที่อยากจะคุยนะมีเยอะอะไรอย่างเงี้ยอ
0: ัน
2: นี้ก็เข้าใจไงก็ฟังเพลงอย่างเดียว
0: ขอบคุณมากๆเลยแต่วันนี้ได้คุยกันแล้วเน
2: า
0: ะค่ะวันนี้พิษณุโลกฝนตกไหมคะพี่วิรัตขา
2: โอ้โหเพิ่งตกเมื่อเย็นเลย
0: โอ้โหแสดงว่าเยอะเลย
2: ครับเสียงเหนื่อยไหมเนี่ยพี่โลก
0: ไม่นะคะโอเคเลย
2: อ้าวเหรอเสียงปกติใช่ไหมครับ
0: ปกติค่ะพี่วิรัตอยู่แถวไหนของพิษณุโลก
2: อ๋ออยู่แถววัดจุฬามณีอำเภอเมืองครับ
0: อำเภอเมืองนะคะพูดถึงพิษณุโลกเนี่ยก็จะคิดถึงวัดใหญ่แล้วก็อยากกินก๋วยเตี๋ยวห้อยขา
2: อ๋อตรงนั้นมันเป็นที่เขาอยากจะไปกันอยู่แล้วแต่หลายที่มันก็มีเยอะ
0: มีหลายที่คือตาหนักเคยไปเล่นคอนเสิร์ตหลายครั้งเหมือนกันที่งานประจำปีที่วัดใช่ค่ะแล้วก็เลยมีโอกาสได้ไปทานก๋วยเตี๋ยวอีกวันนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คิดถึงโอเควันนี้โอ้โหเพลงที่พี่วิรัตฝากเข้ามาเนี่ยเขมรไล่ควายนะคะ
2: ก็บ้านทุ่งไงพ่อกับแม่ก็ทำนา
0: จะได้เข้ากับบรรยากาศใช่ไหมโอ้ได้ยินเสียงจิ้งหรีด
2: ก็ใช่ไงอยู่กลางสวนเลยเพราะว่าต้องออกห่างจากวิทยุถ
0: ้
2: าเปิดให้ฟังก็ได้เดินกลับเข้าไป
0: โอเคได้เลยเดี๋ยวจัดให้แต่บอกว่าขอมาเป็นเวอร์ชั่นของพี่ก๊อตเนาะ
2: ใช่จ้ะ
0: ได้เลยโอเคเดี๋ยววันนี้หนูจัดให้เลยคือสร้างบรรยากาศบิ้วมาเลยเนี่ยหนูได้ยินเสียงจิ้งหรีดแบบว่าชัดเจนมาก
2: ก็นั่นแหละนี่ก็อยู่ในสวนอยู่จากบ้านอยู่ประมาณ15 เมตร
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อันนี้จะเป็นสวนหญ้าไงก็โล่งๆไม่ใช่รกนะไม่ต้องกลัวอันตราย
0: โอเคของเราเองใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคค่ะมาก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะพี่วิรัตเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะพี่วิรัตพูดตามหนูเลยนะจ๊ะ
2: ครับ
0: ค่ะขอขอบคุณ
2: ขอบคุณ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิงห์
2: ตาพันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้ไอยราอาห่า
2: และไอ้ไอยราอาห่าร
0: สชาติดีดี
2: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
2: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยราอาห่า
2: ไอยราอาห่า
0: โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่วิรัตมากๆนะขอบคุณมากเลย ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
2: ครับผมขอให้จัดไปยาวๆนะ100 ปีเลย
0: โอ้โหซาดูขอบคุณมากค
2: ่
0: ะ
2: ผมว่าไม่เคยเปลี่ยนคลื่นเลยไง
0: โอ้โหน่ารักจังเลยขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีครับ
0: นะช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตสี่ภาคนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงนี้เลยที่พี่รัฐ

0: 45สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
1: สี่งานเพลงนะคะกับช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะทาง Facebook บอกโอ้โหชอบพาเรดนี้มากเลยเพลงลูกทุ่งแบบมีจังหวะนะพอได้โยกได้นะคุณผู้ฟังแล้วก็จาก4ศิลปินหนุ่มอุ้ยหนุ่มใหญ่ต้องพูดอย่างนี้นะคะคุณภาพเลยนะคะกับที่จบไปเมื่อสักครู่นี้หนุ่มอบต.นะคะงานจากพี่ชนอภิชาตินะคะก่อนหน้านั้นมีรอสัญญาใจมดรังสิมันรอดอกนิ้วบานแจ็คธนพลนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเราจากสายหน้าใหม่ที่ฝากเข้ามานะพี่วิระจากพิษณุโลกกับเขมรไล่ควายก็จักรพันธ์นั่นเองนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะตอนนี้ใน Facebook Live นะคะก็ยังอบอุ่นเหมือนเดิมยังไม่มีใครหนีไปนอนก่อนนะคะสวัสดีเพิ่มเติมด้วยนะคะพี่มาดานะคะแม่แก้วบอกชอบมากเลยนะเมื่อสักครู่นี้มีแฟนรายการนะคะบอกว่าทางรามอินทราก็ฝนตกด้วยเหมือนกันนะคะน่าจะตกทั่วเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าหนักแค่ไหนทักทายพี่เอ๋อินทิราเพิ่มเติมนะคะแล้วก็พี่เบิร์ดรับโชคบอกอยากฟังต้องสู้ถึงจะชนะโอ้โหอยู่ดีๆสุดลงไม่น่าเสียใจอยู่ไปพลาดผิดไม่น่าเศร้าซึมเอาแค่นี้พอ เขาบอกว่าไม่ได้ให้ร้องให้ฟังจ้ะเนาะให้เปิดอย่างงี้นะแล้วก็ทักทายพี่นารีด้วยนะคะแล้วก็ลุงดำด้วยนะลุงดำบางขันจากนครศรีธรรมราชด้วยนะคะขอบคุณมากเลยหลายๆคนก็กดไลค์กดแชร์นะก็พี่อุดรรถขยะบางนาด้วยนะคะแม่แก้วบอกว่าตอนนี้ต

เบาๆนะคะแถวลาดพร้าวนะคะแถวลาดพร้าวเลยก็คงจะทั้งคืนมากวันนี้นะคะถ้าเป็นกำเมืองเป็นว่าตกสวยๆนะฝนก็ตกสวยๆนะคืนหุ้งเลยนะเจ้าคืนหุ้งแปลว่าทั้งคืนนะ all night หลายภาษาเหลือเกิน all night นะคะถ้า all day all night คือวันค่ำคืนหุ้งหนูอยากมีมากเลยนะเอฟเฟกต์อะตึงโป๊ะพามพามอะไรเงี้ยเดี๋ยวหาก่อนนะเล่นมุกเล่นอยู่คนเดียวนะคะดูเหงาเหงาแห้งแห้งไงไม่รู้นะพี่เดียว .com บอกตอนนี้ที่จังหวัดแพร่ก็ฝนเริ่มตกแล้วด้วยนะคะเพชรบูรณ์ตกฝนตกด้วยใช่ไหมคะคุณกบย่าบอกฝนตกนะจ๊ะนอนสบายเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะคะก่อนที่ดีเจจะเล่นมุกแห้งๆกันต่อไป พี่อนันต์พี่อนันต์จากจังหวัดน่านนะคะฝากเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วนะคะบอกว่าอยากฟังเฝ้าไข้ใกล้เตียงนะคะเตรียมไว้แล้วนะคะจัดให้เลยในช่วงนี้

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปต่อเลยนะคะช่วงนี้จ่อคิวฮิตนะคะเพลงใหม่แนะนำคุณผู้ฟังนะคะก่อนอื่นเลยขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจ่อคิวฮิตในช่วงนี้ชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะเป็นเพลงที่นำมาคัฟเวอร์ใหม่นะคะนำมาร้องใหม่กับเพลงเกือบแตะแพ้ส้นหย่องส้นหย่องคือส้นสูงใช่ไหมคุณผู้ฟังเกือบแตะแพ้ส้นหย่องนะคะเป็น cover version บิวจิตชริยานะคะซึ่งต้นฉบับคือไหมพรมอุดมพรนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์ทิพย์บดินทร์ทองศิลป์และเรียบเรียงใหม่โดยอาจารย์สวัสดิ์สารคามค่ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะในช่วงนี้2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะจัดให้เป็น30พ่อนะคะจาก2ศิลปินมนแคนแก่นคูและเวียงนรมนแล้วก็ต่อด้วยปริญญาไก่ตีเมคอัพพิสิทธิ์ฟีเจอริ่งกับบุ๊คสุภการค่ะ

0: แค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: งานจากครีมพิมพ์วลัยนะครับเพลงนี้ลึกซึ้งแต่ไม่ถึงแฟนนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราไปกันต่อเลยกับเพื่อนเพลงหวานค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะมีฝากมาทาง SMS นะคะบอกว่าอยากฟังเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักหลายๆคนมีพี่โชนในดวงใจสักวันหนึ่งนะคะงานจะมาริสาค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เวลาหมดเวลาแล้วนะคะเนี่ยพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนกับดีเจลูกตาลชุนิชานะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับสายหน้าไมค์หลังไมค์ SMS นะคะแล้วก็สมาชิกของเราที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันที่เพจ LTM FM 95ด้วยนะคะเดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมย์ทิชาเช่นเคยนะคะวันนี้ถ้าเกิดว่าติดค้างเพลงของใครเอาไว้ขออภัยด้วยจริงๆนะคะลาไปด้วยงานเพลงนี้ก็แล้วกันไม่ได้ฟังนานงานจากพี่ใหม่สวภาฝากความคิดถึงเอาไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเก็บไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ณะนี้เวลา 24:00 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: หมอ

0: ใจ
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ามผลงานเพลงแบบชาวเหนือเหนือนิดนึงนะคะแต่ว่านักจัดรายการของเราเหนือความคาดหมายค่ะโกดำนะคะจากวสันต์17นะคะแล้วก็ฟิชเชอริ่งกับไม้เมืองตามมาด้วยจะไปเก๋วันทการนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเดอะเพอะยะจะได้ดีในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะฮิตมาราธอนกราบสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะเที่ยงคืน15นาทีอยู่กับเมธิชารับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานะคะขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังผ่านทุกช่องทางเลยนะทั้ง Mcot Radio Network 41สถานีทั่วประเทศนะคะรวมถึง FM 95ที่เขาฟังทางวิทยุใช่ไหม บางคนบอกว่าเอ๊ะฟังชัดหรือเปล่าอะไรยังไงบอกได้นะคะเข้ามาทักทายพิมพ์ชื่อนะคะรวมถึงจังหวัดของคุณผู้ฟังด้วยนะน้องจะได้ทักทายได้ถูกต้องนะคะผ่านทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นแอปฟ้าแอปดำทุกๆแอปเลยอ่ะขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังผ่านแอปดำก่อนละกันนะนะคะมีถึง156คนนะตอนนี้สวัสดีไปยังพี่เอดอเด็กนะคะสวัสดีพี่สระเอดอเด็กน้องไบร์ทพี่ต้นน้ำนะคะน้องแวนพี่แม็กกี้799นะคะแล้วก็สวัสดีน้องเต้ยค่ะสวัสดีไปยังพี่มนเอ็กโค29แล้วก็นั่นแหละเอาแค่ประมาณนี้ก่อนนะคะมีพี่ๆกู้ภัยเยอะมากๆด้วยเหมือนกันสวัสดีพี่ไม้ด้วยนะคะเจริญพรเฉลิมพลสวัสดีไปยังพี่กันดิกานะคะสวัสดีรีบูทสวัสดีพี่สุบินนะคะสวัสดีพี่ดวงพี่น้องหนูดีสวัสดีพี่นิรุธนะคะพี่โชคดีพี่แมมพี่ง่ามเฉยชื่อนี้จริงปะเนี่ยสวัสดีพี่ชนทิชาพี่ก้อยนะคะพี่แอนเด็กใต้สวัสดีพี่ศิริรัตน์พี่หมวยนะคะสวัสดีเดวิดด้วยนะคะสวัสดีพี่เด่น101สวัสดีไปยังพี่กวีค่ะสวัสดีพี่หมูแพลวใช่ไหมหมูแพลวสวัสดีพี่ตีนะคะสวัสดีพี่ต้องอ่านว่าอะไรทีเรสเหรอเออจะประมาณนี้เนาะ1988นะคะพี่ไอซ์สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ศักชัยพี่ยาย่านะคะสวัสดีพี่ทองใบพี่เม้าตัวที่19เหรอพี่รัชนะรัชนรัชนะคาแสนอ่ะเออนั่นแหละพี่กบฮักนะคะพี่ปุ้ยบอนไซสวัสดีพี่หยุงหยิงด้วยนะคะพี่โอเล่โอเล่นะคะสวัสดีไปยังพี่ชาติพี่ชาติจันหรือเปล่าประมาณนี้พี่ APK ค่ะพี่มุกสวัสดีนะคะยูเซอร์ทุกๆคนเลยสวัสดีพี่อาร์โคสด้วยนะคะแล้วก็มีน้ำส้มจะกินน้ำแดงมุกนี้นี่โหตั้งแต่ยุคไหนนะมีน้ำส้มจะกินน้ำแดงมีแฟนต้าจะกินเป๊ปซี่อะไรนั่นใช่ป่ะสวัสดีพี่วินนี่ด้วยนะคะสวัสดีพี่พรมนาใช่ไหม พี่กวางนะคะพี่กอะไรอ่ะปะกวางกวีกวียงนั่นแหละสวัสดีพี่รับผานะคะพี่พิมจะเที่ยวพี่สมศักดิ์พี่นายกพี่ปวีนะคะพี่วันเพ็ญสวัสดีมิสเตอร์สินนะคะพี่นกพี่แก้วพี่จ่ายโกโก้นะจ๊ะนะคะพี่ชีทด้วยนะคะสวัสดีพี่วา6187

7พี่วัดอืม6187อ๋อหนูไม่เห็นตัวทีสวัสดีพี่ยานะคะสวัสดีไปยังพี่แสนรักนะจ๊ะมีพี่เสนารักด้วยเหรอใช่ไหมแล้วก็มีพี่พัชรพรนะคะพี่กฤษณะพี่พงศิษฐ์พี่แตงโมพี่ลีดเดอร์ทูเดย์นะคะพี่สวภาพี่เอ็มเอ็มพี่ซอฟวันช่องใหม่ชีวิตสู้กลับอะไรเดี๋ยวพี่แดนพี่อะไรนะเลมอนนี่ไวท์นะคะสวัสดีพี่ฮอฟพี่เอตัวเล็กวัยรุ่นเซเรนหวานเจี๊ยบนะคะสวัสดีพี่รอดพี่หนูยะด้วยพี่เปิ้ลค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาพี่เปาพี่เคียวโกะพี่นางยศนะคะพี่อารีพี่เด็กพระนครพี่จุลีพี่เบเบพี่เมเดพี่พีรยานะคะเอาเป็นว่าประมาณนี้ก่อนละกันก่อนที่มันจะหมดเวลาฟังเพลงแล้วถ้าจะไล่ทั้งหมดเนี่ยนะคะอ่ะทักทายคุณผู้ฟังนะคะทุกๆคนเลยทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นแอปฟ้าแอปดำด้วยก็ละกันเนาะเดี๋ยวน้องเมย์ทิ้งให้1ผลงานเพลงนะคะให้คุณผู้ฟังโทรศัพท์กันเข้ามาขอเพลงได้เลยตอนนี้ค่ะมีน้องเมสุกะรอรับสายอยู่022481366ค่ะย้ำเบอร์อีกครั้งนะ0224813666นะคะมี Echo to 9 TTN ขอบคุณสติกเกอร์ด้วยนะคะของหนูเป็น Echo to 5 Mike Alpha Yankee นี่นะมีคอไซเหมือนกันเลยอ่ะหนูมางานเพลงนี้ค่ะเมื่อกี้เพลงเหนือไปแล้วนะคะขอสาวเหนืออีกสักคนหนึ่งไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเป็นศิลปินดาวรุ่งพุ่งแรงของ FM 95ตอนนี้โสดไม่จริงห้ามทางจากพี่ลูกตาลชนทิชาด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิลฮิวใจค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่างแซชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับหนึ่งสายหน้าไม้มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: จ
1: ้
2: าสว
1: ั
2: สด
1: ี
2: จ้า
1: สวัสดีจ้าเสียงสดชื่นตลอดเลย
2: เหมือนน้องเมย์น้องเมย์ก็เสียง
1: ดึกแล้วไม่ง่วงเลย
2: หลับไปแล้ว
1: หลับไปแล้วด้วยอ่ะแนะนำตัวให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยค่ะเด็กหญิงอะไรคะ
2: เด็กหญิงนกจ้าจากสุพรรณบุรีขอรายงานตัวกับเพื่อนห้อง 9/5
1: ทุกคนเลยเน
2: า
1: ะวันนี้มาตรงเวลาไหมจ้าเข้าห้องเรียนตรงเวลาไหมจ๊ะหรือว่าเข้าสาย
2: เข้าสายนิดหน่อยจ้ะ
1: นิดหน่อยเราจะอาบไปค่ะไม้บรรทัดตามนาทีที่ค่ะ ตอนเด็กๆเคยโดนลงโทษอะไรบ้างอ่ะ
2: ตอนเด็กๆโดนลงโทษเหรออ
1: ืมมีไหมหรือว่าเป็นเด็กเรียบร้อยไม่โดนเลย
2: โดน
1: เหรอโดนเรื่องอะไรเอาหลักๆที่โดน
2: เออหลักๆที่โดนอะไรล่ะ
1: ค่ะดื้อเถียงครูเงี้ยเหรอ
2: ไม่ได้เถียงแต่ไม่สนใจฟังครู
1: ชวนเพื่อนคุยวิธีการโดนลงโทษคืออะไรคะ
2: ไอ้น้องเมย์เคยโดนไหมล่ะ
1: แปรงลบกระดานเขี้ยง
2: ไม่บีบลูกหนูอะ
1: ฮะ
2: บีบลูกหนูอะ
1: อ๋อที่จับแบบว่าอะไรนะที่เป็นก้ามใช่ไหมดึงให้มันขึ้นปูดๆขึ้นมานะ
2: ใช
1: ่อ๋อเออตอนเด็กๆก็เคยโดนแต่ว่าไม่ใช่ครูทำเป็นเพื่อนทำ
2: อันนั้นคืออาจารย์ทำ
1: อ๋อหรอของหนูโดนนี่โดนดึงผมตรงขมับสองข้างอ่ะดึงแล้วก็ยกขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราเป็นเด็กอ่ะเราก็แบบไม่ได้แล้วอ่ะคือมันเอ้ยไม่ได้เอ้ยสูงสูงสูงปีนขึ้นเก้าอี้ขึ้นเก้าอี้เสร็จครูยังดึงอยู่ปีนขึ้นโต๊ะเลยขึ้นไปยืนบนโต๊ะ
2: แต่จะโดนแมรี่ออนนี่ครูไม่ตีตรงก้นนะตีตรงน้อง
1: อืม
2: ตีตัวทันนุ่มจริงหนาเด
1: ้อเออตีก้นบางทีเอาสมุดหนาๆไปใส่ได้ไงครูเขารู้ทันอ่ะมาว่าด้วยเรื่องของเราวันนี้อยากฟังผลงานเพลงเลยคะ
2: กลางดาวจ้ะ
1: กลางดาวไลอ้อนกาดบัณฑิตลูกชายแห่งชาติเคยไปดูน้องไลอ้อนร้องบ้างไหมเนี่ย
2: ไม่เคยจ
1: ้
2: ะ
1: อ๋อหรอหนูเจอตัวจริงมาต้องสองรอบแล้วแหละ
2: เอ้ยจ๋า
1: เอามาขิง ไม่เจอที่เวิร์กพอยต์มั้งสักอย่างไปงานไปถ่ายงานได้เลยกลางดาวนะจ๊ะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
2: มอบให้พี่หนุ่มหนังแท้พี่สวัสดิ์อ่างทองและพี่วันวิสาแล้วก็พี่มณัฐนครศรีธรรมราชแล้วก็พี่นันทิตลำปางจ๊ะแล้วก็พิเศษให้น้องเมย์ทั้งหน้าไมค์แล้วก็หลังไมค์ด้วย
1: คนชื่อเมย์มันหลัวเนาะ
2: คนชื่อนกก็หลัวนะ
1: เหรอได้อยู่เราก็บอกไปสิว่าเราเป็นนกอะไรเราเลือกไปสักพันหนึ่ง
2: เอาเป็นนกอะไรดีล่ะนกแก้วนกขุนทองดีไหม
1: ถ้าเป็นหนูหนูจะเอานกเงือก
2: เอ้ยนกเงือกนกเงือกนี่รักแท้นะ
1: ใช่ นี่รู้จริงอ่ะเนี่ยได้เลยกลางดาวนะจ๊ะเดี๋ยวเปิดให้นะคะ
2: แล้วก็ FC ทุกคนที่ฟังลูกทุ่งมหานคร95เลยนะจ๊ะเพื่อนในห้องด้วยจ้ะหัวหน้าห้องด้วย
1: ค่ะผมได้ครับเดี๋ยวจะเสิร์ฟให้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ซ้ายออกกำลังกายซ้ายทำงานหนักซ้ายทำงานกลางแจ้งซ้ายที่แบบว่าเหงื่อออกง่ายนะคะต้องฟังเลยนะกับสุขสกินนะคะสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรทั้งหมด23ชนิดคือเยอะมากนะคะช่วยในเรื่องของความสะอาดได้อย่างล้ำลึกเลยคุณผู้ฟังทั่วร่างกายจะล้างหน้าจะสระผมนะคะเป็นสูตรเย็นสดชื่นชุ่มฉ่ำมีฟองเยอะด้วยนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยค่ะลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันได้แบบดีเยี่ยมเลยโปรโมชั่นวันนี้

0: เศษมากๆซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อนนะคะ3แพ็คเนี่ยแถมฟรีไปเลยครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมกับถุงตีฟองอีก8ชิ้นในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นค่าจัดส่งนะคะและประกันสินค้า50บาทใครที่สนใจ02-114-3990ค่ะ02-114-3990หรือแอดไลน์ก็ได้ที่ @ shopmania นะจ๊ะ
1: มหานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ในช่วงนี้นะคะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมอโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลกับเพลงนี้เสมอขับร้องโดยพี่ตั๊กวัชรกรนะจ๊ะ
2: ทั้งคนที่นี่แล้วก็คนทางบ้านครับขอเสียงปรบมือให้กับตั๊กวัชรกร
3: สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีโอ้โหวันนี้ FC มาเยอะมากเลยนะฮะ FC ใครบ้างเนาะโอ้โหน้าเด็ดยืมตังค์สัก 2,000 ให้ติ๊ป FC หน่อย
2: ใจเย็นได้มา200ใส่ทำบุญแล้วเรียบร้อย

ดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับทุกท่านนะฮะโดยเฉพาะเป็นงานบุญงานดีๆกิจกรรมดีนะของ LTM นะฮะ FM 95นะครับผมสวัสดีทักทายทางบ้านด้วยกันนะครับผม

0: ขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับผม
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: การกอดตัวเองยังเป็นสิ่งที่สำคัญในทุกๆวันนะคะที่น้องเมย์นำกอดเอาไว้วันไหนวันนี้คุณอาจจะเขินก็ได้แล้วรู้สึกว่าเออมันไม่จำเป็นหรอกมันอาจจะยังไม่ต้องทำตอนนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าวันไหนที่คุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยรู้สึกท้อรู้สึกล้ารู้สึกว่าไม่มีใครอยู่เคียงข้างการเข้าใจตัวเองการให้ความรู้สึกได้รับความรักจากตัวเองเนี่ยจริงๆมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังอ่ะมีค่ามากๆมีค่าสำหรับน้องเมย์มากๆอย่าเพิ่งตอบนะว่ามีค่าใช้

านไม่รู้ก็จะผุดจะเกิดมาจะโอ้ยทำบุญได้สามารถได้ทำบุญแบบนี้ได้ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นนะคะจริงๆมันอาจจะเป็นกุศโลบายก็ได้แต่ว่าสิ่งที่เราจับต้องได้ตอนนี้เราเดินไปส่องกระจกนะคะแล้วลองยิ้มให้ตัวเองหน่อยต่อให้กำลังเจอเรื่องทุกข์เรื่องเศร้าอย่างน้อยนะคะโลกมันจะโหดร้ายกับเรายังไงก็หนูจะเหนื่อยทำไมเนี่ยโลกจะโหดร้ายกับเรายังไงนะคะเราก็อย่าโหดร้ายกับตัวเองเราอย่าใจร้ายกับตัวเองนะยังไงกอดตัวเองแน่นๆวันนี้นะคะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาแล้วก็ตบไหล่ตัวเองเบาๆเป็นท่าบัตเตอร์ไฟล์ฮักนะจ๊ะตอนนี้มาถึงช่วงของสาระดีๆกับน้องเมธิชาแล้วนะคะช่วงนี้มีหลากหลายพื้นที่ฝนตกโปรยปลายน้ำนี่บางที่ก็ท่วมบางที่ก็หลากบางที่นี่ท่วมทุกปีเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะต้องมีการเตรียมตัวในกรณีน้ำท่วมวิกฤตไว้ด้วยนะคะสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้มีโรคติดต่อเรื้อรังนะคะก็จะต้องเตรียมในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่ประสบภัยค่ะกรณีที่ไม่สามารถออกจากพื้นที่ประสบภัยได้อะเนาะก็จะต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะถ้าบ้านไหนมีก็ให้สังเกตแล้วก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านเอาไว้ว่าบ้านฉันมีแบบนี้แบบนี้นะถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรเนี่ยอย่าลืมนะมาช่วยด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยบอกเพื่อนบ้านไว้ด้วยนะคะจัดเตรียมยานะคะช่วงนี้เนี่ยการจัดกระเป๋าการจัดของเตรียมสัมภาระในการเคลื่อนย้ายก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกันทุกวันนี้บ้านน้องเมย์เนี่ยไม่ได้ไม่โหน้ำท่วมล่าสุดนี่ก็ปี54นู่นน่ะเนาะนะคะแต่ก็ยังต้องมีการเตรียมพร้อมน้องเมย์ก็จะมีการบอกคุณพ่อคุณแม่ไว้ว่าพวกถ่านไฟฉายเอ่ยไฟฉายเอ่ยหรือแม้แต่เชือกแม้แต่อะไรที่มันสำคัญน่ะโดยเฉพาะนกหวีดน้องเมย์เคยบอกแล้วว่านกหวีดเนี่ยคือสิ่งที่จำเป็นมากๆนี่ทุกวันนี้น้องเมย์ก็ยังพกอยู่นะพกทุกวันนะคะเพราะว่าเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายเกิดเหตุที่ต้องการขอความช่วยเหลือเสียงกรี๊ดเราอาจจะเบาไปนึกออกไหมเสียงตะโกนเราอาจจะเบาไปเวลาที่มีน้ำท่วมเนี่ยเวลาที่มีเรือเขามาช่วยเขาก็จะเป็นเครื่องยนต์นึกออกไหมมันก็จะรังมันไม่ได้ยินเออบางทีเราอาจจะต้องรู้จักที่จะเคาะกระป๋องกระแป๋งกระปังอะไรก็ได้ให้มันดังเข้าไว้เพื่อจะให้คนที่เขาจะช่วยเหลือเนี่ยเขาได้ยินเสียงนะคะพกบัตรประชาชนพกโฉนดที่ดินเอาไว้ด้วยช่วงนี้ ข้อพิพาทเรื่องโฉนดที่ดินมันเยอะใช่ไหมพกไว้ด้วยนะจ๊ะจะได้แบบว่าถ้าสมมติว่าเกิดเหตุอะไรอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี้ยอยุธยาคือมิดแม้กระทั่งหลังคาวัดเนี่ยวะเห็นอยู่แบบแบบว่านิดเดียวเองอ่ะเออบางทีเราไม่รู้เราหาอีกทีนึงบ้านหายไปไหนเราไม่รู้ปิวไปทั้งหลังเงี้ยเออเราไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยโฉนดที่ดินมันก็สำคัญเหมือนกันนะคะก็เตรียมเอาไว้พกเอาไว้ใส่พลาสติกใส่อะไรเอาไว้ให้เรียบร้อยเพื่อแบบกันน้ำเนาะนะคะแล้วก็พวกยาทำแผลต่างๆเพราะว่าเราไม่รู้ใช่ไหมยาให้นี่ด้วยยาที่เขาเอาไว้ทาเชื้อราอะไรต่างๆอ่ะเวลาที่เราเท้าจุ่มน้ำนานเท้าเจอเชื้อโรคจากน้ำอย่างเงี้ยนะคะก็จะต้องคิดด้วยมีคนบอกว่าไฟดีกว่าครับคืออะไรนะเขียนมาให้เต็มหน่อยสิหนูจะได้พูดต่อได้ไหมไฟดีกว่าครับแล้วหนูจะต่อยังไงแล้วเนี่ยนะคะแล้วถ้าสมมติเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายจริงๆในกรณีที่มีคนจมน้ำทำยังไงนะจำได้ไหมเนาะตะโกนโยนยื่นตะโกนขอความช่วยเหลือนะคะเพื่อให้คนรอบข้างเห็นเราด้วยนะไม่ใช่ว่ากระโดดลงไปช่วยเลยอันนี้ผิดหลักการมากๆเลยเพราะว่าถ้าคนว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะฉุดรั้งแล้วก็ดึงเราลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตะโกนก่อนตะโกนขอความช่วยเหลือโยนอะไรโยนขวดน้ำหรือแบบถังแกลอนอะไรก็ได้ที่มันลอยน้ำได้โยนไปลูกบอลมะพร้าวอะไรอ้าวลูกมะพร้าวเคยเห็นลูกมะพร้าวที่มันลอยน้ำใช่ไหมอ่ะโยนไปอะไรก็ได้อย่าไปโยนใส่หัวเขาเด้อตะโกนโยนแล้วก็ยื่นอะไรได้บ้างไม้ยาวๆนะคะเพื่อจะให้ดึงเขากลับมาเชือกเนี้ยเชือกนี้ต้องได้รับการฝึกลองโยนเชือกดูไม่ง่ายตอนเป็นกู้ภัยเนี่ยเขามีการให้ลองโยนเชือกดูโหถ้ามันอยู่ในระยะไกลมากๆก็ต้องแม่นมากเลยนะโยนยากเหมือนกันแต่ว่าอาจจะต้องมีอะไรถ่วงเอาไว้สักนิดนึงเพื่อให้มันลอยน้ำหรือเปล่านะคะจะได้เห็นว่าปลายเชือกอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยเพราะถ้าโยนไม่ได้มันก็ต้องสาวเชือกกลับมาใหม่แล้วก็โยนกลับไปใหม่นะมันอาจจะช้าหรือเปล่านะคะกับระยะทางนะก็จำเอาไว้แล้วกันว่าตะโกนโยนยื่นนะคะแล้วก็อย่าลืมโทรแจ้งหน่วยแพทย์ฉุกเฉินด้วยแต่ถ้าเกิดช่วยขึ้นมาแล้วเขาหมดสติหัวใจหยุดเต้นก็อย่าลืม CPR นะคะไม่เอาเขาพาดไหล่แล้วกระโดดโอเคไหมเจอ

เด็กจมน้ำอย่าเอามาพาดไหล่และกระโดดนะจ๊ะคือปั๊มหัวใจอย่างเดียวนะคะเพื่อให้ออกซิเจนน่ะมันเข้าเราก็อาจจะมีการเป่าปากบ้างอะไรเงี้ยถ้าเป็นกรณีที่เขาเป็นญาติแล้วเรามั่นใจว่าเขาไม่ได้เป็นโรคติดต่อไม่ได้เป็นโควิดไม่ได้เป็นพวกวัณโรคอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเป่าปากได้แต่ถ้าเป็นคนที่เราไม่รู้จักเลยอย่าเสี่ยงนะคะเพราะว่ากู้ภัยเนี่ยเคยช่วยแบบนี้ด้วยความตื่นเต้นตกใจแล้วก็ไม่ได้เซฟตัวเองนะไปเป่าให้มันก็ดีแหละมันก็ช่วยให้คนรอดตายนะคะแต่ว่าตัวเองเนี่ยติดโรคไปเลยติดโรคไปยาวนานแบบ 3-4 ปีแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าบางคนมองว่าคุ้มก็คุ้มได้เหมือนกันแลกไป3ปีแลกกับชีวิตคน1คนเนาะแล้วอันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขารอดหรือไม่รอดนะคะแต่ว่าที่รู้ๆก็คือพี่กู้ภัยเนี่ยติดเต็มๆเลยนะก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะช่วงนี้มีวิกฤตเยอะแยะมากมายมีอะไรที่เราไม่เคยเจอไม่เคยเจอเยอะด้วยไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวน้ำท่วมวาตภัยพายุเข้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะแม้แต่ภัยพิบัติเกี่ยวกับเรื่องของไฟมงไฟไหม้ต่างๆยังไงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะระมัดระวังไฟฟ้าช็อตเชิ้ตอะไรก็ดูแลตัวเองดีๆน้องเมย์จะพยายามทวนให้บ่อยๆจะได้จำได้เพราะว่าถ้าวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์กับคุณผู้ฟังเนี่ยต้องรอดนะจ๊ะต้องรอดกลับมาฟังวิทยุของน้องเมย์ด้วยนะนะคะอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจค่ะวันนี้วันทองมีแนะนำเข้ามานะคะขออนุญาตเปิดเป็นเวอร์ชั่นของคนดั่นเกวียนก็แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับเมธิชานะคะ022481366พักสักครู่ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเบทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
3: ลับมาในชั่วโมงที่2จ้าเมื่อกี้ไอยราอาห่าไงหนูก็อยากจะแบบสดชื่นให้ได้เหมือนเขานะคะอ่ะกลับมาในชั่วโมงที่2พร้อมกับ1สายหน้าไมค์ชั่วโมงนี้สวัสดีจ้า
4: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยฮะ
4: กับพี่พลคนแคทินครับผม
3: คนพัดถิ่นเหรอจริงๆอยู่ถิ่นไหนนะก่อนที่จะมากำแพงเพชรเน
4: ี่ยอยู่มุกดาหารครับนานแล้วไม่ได้คุยกับน้องเมย์น่ะ
3: ล่อครับนานแค่ไหนครับ
4: ก็ตกหลายเดือนแล้วล่ะครับ
3: หลายเดือนแล้วนะครับแต่โทรมาทุกวันไหมครับ
4: อ๋อไม่ครับเพิ่งโทรคืนนี้คืนแรกเลยครับผม
3: โทรคืนนี้แล้วก็ติดเลยเหรอ
4: ใช่ครับดีใจมากมาก
3: ติดโทรอ้าวปิดซอยฉลองเดี๋ยวนี้เลยเป็นยังไงบ้างตอนนี้อยู่กำแพงเพชรหรอคะ
4: ครับผมอยู่กำแพงเพชรครับ
3: ฝนตกไหมจ๊ะ
4: ก็ไม่ตกครับตอนนี้ก็กำลังทำงานอยู่ครับผม
3: ทำงานอยู่ตัดยาง
4: ใช่ครับผม
3: ไหนตัดให้มันเป็นจังหวะสามช่าเริ่มพูดเล่นเดี๋ยวต้นยางเสียหมดนะ
4: คิดถึงครับคิดถึงนานแล้วไม่ได้คุย
3: นะคะนานแล้วไม่ได้คุยวันนี้ได้คุยแล้วนะคะ
4: ครับดีใจมากมากครับดีใจ
3: ช่วงนี้น้องเมย์แบบหิวมากดึกแบบนี้กินข้าวหรือยังจ๊ะ
4: อะไรนะครับ
3: กินข้าวมาหรือยังจ๊ะ
4: อ๋อเรียบร้อยตั้งแต่ตอนเย็นแล้วแหละครับ
3: กินอะไรคะ
4: อ๋อพอดีไอ้นี่ลูกปลาเล็กๆน่ะในสระลูกปลาเล็กไอ้ลูกปลาเล็กๆเอาไอ้ก็เรียกอะไรไม่รู้จังเนี่ยจัง
3: มันก็เรียกไม่เหมือนกันมันก็ไปช้อนมาเองเงี้ยหรอ
4: ใช่ก็เอาไปดักแล้วก็มาแกงคั่วพริกครับแกงคั่วพริก
3: โอ้อิจฉาคนทำกับข้าวเป็นมากเลยอ่ะหนูทำไม่เป็น
4: ก็มันจำเป็นนี่ไงครับว่ามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะครับ
3: ถ้าเป็นหนูนะโอ้ไข่เจียวยังทอดไม่อร่อยเลยอ่ะยังไม่แน่ใจเลยว่าจะกินได้หรือเปล่าเพราะปกติทุกวันนี้สิ่งที่ทำก็คือเข้าเวฟอะไรก็ไข่จงไข่เจียวอะไรก็เข้าเวฟหมดไข่ตุ๋นอย่างเงี้ยเข้าเวฟแบบอารมณ์เด็กหอไงเด็กหอแต่ถ้าให้ไปจับปลาหรอโอ้ไม่น่าได้กินน่าจะรอทั้งนะจ๊ะอ่ะไหนๆก็โทรติดแล้ววันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
4: ซูเปอร์เธอครับซูเปอร์เธอ
3: ซูเปอร์เธออ่ะซูเปอร์ใครคะ
4: ก็เพื่อคนที่เราอยู่ข้างหลังนะครับ
3: คนไหนอ่ะ
4: คนที่บ้านครับไม่มีคนไหนมีแต่คนที่บ้าน
3: คนที่บ้านชื่ออะไรอ่ะ
4: อ๋อชื่อไมตรีครับชื่อไมตรี
3: ชื่อไมตรี
4: ครับผมเพราะว่าตอนนี้เขาก็กำลังติดเตียงอยู่นะครับ
3: หรอ
4: ครับผม
3: แล้วคนที่บ้านเขาติดเตียงอยู่ที่ไหนล่ะ
4: อยู่กระบี่ครับผมกระบี่ครับ
3: โอ้ทำไมไกลจังแล้วเราต้องยังไงอ่ะทำงานแล้วก็ส่งเงินไปกระบี่เนี่ย
4: ใช่คร
3: ับ
4: ผมใช่ครับ
3: อ๋อหรอเป็นญาติกันเหรอคะหรือว่าเป็นใคร
4: อ๋อเป็นคู่ชีวิตนะครับเป็นคู่ชีวิต
3: อ๋อชื่อไมตรี
4: ใช่ครับผม
3: อ๋อนะคะแล้วพี่ไมตรีเขาจะฟังวิทยุอยู่ไหมนะ
4: อ๋อเขาตอนนี้เขาให้อาหารทางสายครับเพราะไม่ได้รับรู้อะไรเลยครับ
3: อ๋อหรอคะแล้วพี่ไมตรีเขาอยู่กับใครล่ะคะ
4: อ๋อตอนนี้เขาอยู่กับลูกกับแม่ครับผม
3: อยู่กับลูกกับแม่ก็คือให้โอ้แล้วแม่อายุเท่าไหร่น่ะ
4: แม่ก็80กว่าแล้วล่ะครับ
3: มีคนมากินขนมจีนยั่วอยู่ข้างๆนั่งนั่งอยู่ดูดิมีขนมจีนแกงเขียวหวานมานั่งกินข้างๆเฉยเลยแล้วหนูหิวอ่ะแล้วหนูก็กินไม่ได้แล้วทีมงานก็กินยั่วหนูอ่ะฟ้อง และนี่ต้องตัดยางถึงกี่โมงคะเนี่ย
4: ก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับใกล้จะเสร็จแล้ว
3: อ้าวหรอตัดตั้งแต่กี่โมงแล้วคะ
4: อ๋อตัดตั้งแต่ทุ่มหนึ่งนะครับทุ่มหนึ่ง
3: ทุ่มหนึ่งอ้าวหรอตัดยางเขาตัดทุ่มหนึ่งได้ด้วยหรอ
4: ได้ครับผมได้เพราะว่าก็ดูฟ้าดูฝนนะครับก็ดูจังหวะ
3: โอ้ก็หนูเห็นแฟนรายการตัดแต่แบบช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งกันหมดเลย
4: ใช่ใช่ครับผมปกติซอฟประมาณนั้นเลยครับแต่ว่ามันก็กวกฟ้ากวกฝนนะครับว่าก็ดูจังหวะ
3: แล้วมันจะตอนไหนออกเยอะกว่ากันนะ
4: ช่วงดึกๆมันจะออกกว่ากันนะครับ
3: อ๋อแต่อันนี้คือเรามองแล้วคิดว่าฝนน่าจะตก
4: ใช่
3: ก็เลยรีบตัดก่อน
4: มีเวลาเอาได้ตอนไหนก็เอาตอนนั้นแหละครับ
3: โอเคได้เลยสู้เพื่อเธอนะ
4: ครับผม
3: ได้ครับขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อย
4: ครับผม
3: ได้ภาษาถิ่นภาคไหนบ้าง
4: ได้ทั้งกลางทั้งใต้แหละครับแต่ทางเหนือไม่ได้
3: ได้ใต้ใช่ไหมงั้นขอเป็นภาษาใต้นะ
4: ครับผม
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
4: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: ตราพันท้ายนรสิง
4: ตราพันท้ายนรสิง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
4: เป็นยอดขายอันดับหนึ่ง
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
4: กินกับไรก็เลยอ๋อบินเลย
3: และไอ้ไอยาราอ่ะฮ่า
4: และไอ้ไอยาราฮ่าฮ่าร
3: สชาติดีๆทานง่ายชุ่มคออ
4: ะไรนะครับ
3: รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคออ
4: ๋อรสชาติร่อยๆทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่ะฮะ
4: ทุกเรื่องต้องมีไอยาราอ่ะฮะ
3: โอเคขอบคุณที่โทรมานะคะ

0: ดูแลสุขภาพด้วยนะ
1: ครับผมครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เอ็นดูจังเลยอ่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะเชื่อว่าทุกๆบ้านที่มีเขาเรียกว่าผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านน่ะจะต้องฮึดสู้มากๆจริงๆเพราะว่า1คนเนี่ยหาเลี้ยงอีก1คนที่แบบโหเรียกว่าต้อง 100% น่ะเออนะต้องดูแลตลอดต้องคอยพลิกตัวต้องคอยดูแลแบบไม่ให้ติดเชื้อต้องระมัดระวังของกินทุกอย่างเนี่ยมันหูมันหนักหน่วงมากๆสำหรับคนคนนึงเนาะแล้วเราอ่ะคนที่เขาดูแลบางทีมันก็จะมีความหวังว่าเขาจะกลับมาดีขึ้นไหมเขาจะกลับมาแบบอย่างน้อยอ่ะอยู่ก็ดีกว่าอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่บ้านเนาะบางบ้านเขาก็จะรู้สึกว่ามันเป็นการเยียวยาจิตใจเราจะได้มีกำลังใจในการสู้ต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้จริงๆวันนี้ค่ะ4ผลงานเพลงนะคะเอาเป็นเธอคือชีวิตนะคะจากเบียร์วรวุฒิอาสยามตามมาด้วยสู้เพื่อเธอจากหลวงไก่หนูอะไรของหนูเนี่ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้สู้เพื่อเธอใช่ปะขอดูหน่อยขอดูที่พี่เขาขอมาหน่อยสู้เพื่อเธอนะคะหลวงไก่ด้วยแล้วก็เดี๋ยวบาวีนะคะมีอีก1เพลงนะคะแล้วที่เหลือนี่ช่วยกันแนะนำเข้ามากันละกันเนาะนะจ๊ะในช่วงนี้ค่ะขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราวันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไออายาราอาฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอายาราอาฮ่าค่ะ

สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า

ามนั้นเลยค่ะชื่อเพลงนะคะยกให้หมดเลยนะคะยกให้หมดเลยจาก MC True นะคะฟีเจอริ่งกับอามชาบูชื่อแต่ละคนสังกัดอิสระนะคะ

0: ร้องทำนองโดยเขตศิรานะคะเรียบเรียงโดยอาจารย์ชาณรงค์กลิ่นศรีสุขนั่นเองค่ะในที่สุดนะคะเขาก็ได้มีซิงเกิลออกมาแล้วนะจ๊ะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงสนุกสนุกแบบนี้อยากให้ติดชาร์ตนะคะจะได้ฟังบ่อยๆเนี่ยก็ส่ง SMS กันเข้ามาได้ที่4689400ในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะคุณผู้ฟังขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: เพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะจบสารเนาะกับหม้อหุงข้าวนะคะถามว่าทำไมจะต้องเป็น2ผลงานเพลงนี้ก็เพราะว่าติดเอาไว้เมื่อวานนี้นะคะจัดให้

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึก

0: ดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริศ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวัสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yncenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเบทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: ถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับน้องเมทิชานะคะขอบคุณ SMS ด้วยขอเพลงโอ้ดวงใจกันเข้ามาด้วยนะคะเปิดถามว่าเปิดไหมยังดื้ออยู่เดี๋ยวหนูก็เปิดเองแหละแบบนึงสวัสดีค่ะน้องเมย์ฝากฟังอยู่จ้าจากพี่อัญชรีนะคะสวัสดีจ้าขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าใหม่ไทยด้วยนะจ๊ะส่วนไลออนกาบันเดตกลางดาววันนี้เปิดแล้วนะคะแล้วก็มีจบสาน้อวันนั้นพี่นุชวิลาวันเขาเข้ามานะคะก็บอกเขาไว้ว่าเดี๋ยวเปิดให้นะก็เปิดแล้วเรียบร้อยหม้อหุงข้าวนะคะขอมาตั้งแต่เมื่อวานเหมือนกันจัดให้แล้วนะจ๊ะช่วงนี้ค่ะอัปเดตราคายางกันค่ะยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ80บาทคลองแงะ82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต82บาท50สตางค์สุราษฎร์ธานี82บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่81บาท80สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ87บาท30สตางค์เคียงก้อนถ้วย67บาท50สตางค์และน้ำยาง73บาทนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วขอบคุณพี่พิธวัฒน์ด้วยบอกว่าส่งครูเมย์กลับบ้านปลอดภัยนะจ๊ะสุขรักษาสุขภาพด้วยมีพี่เสือ10ตัวพี่ช้างนะคะมาแล้วนะพี่วรรณาบอกว่ามาจ้าพี่วรรลบบอกว่าขอเพลงหน่อยได้มั้ยคะเพื่อชีวิตอะไรก็ได้ไม่ทันแล้วเพื่อชีวิตมันเลยมานานแล้วนะคะสวัสดีพี่คมสันด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่คณิษฐามารายงานตัวจ้ะพี่กลานะคะพี่วิเชียนบอกว่าสวัสดีค่ะนะเสถียรทำมือนะเสถียรทำมือพอดีว่าเปิดเป็นช่วงพาเลทไปแล้วนะคะแล้วก็มีพี่กลา1บาทนะคะน้องไบรท์ยังอยู่นะจ๊ะน้องพี่นางหนูวันนะคะบอกว่ายังขออยู่นะน้องเมงติดตามอยู่เรื่อยๆสวัสดีพี่สุภัทราด้วยนะคะพี่รุ่งตะวันเบิร์ดนะคะบอกว่าฟังทางวิทยุดีกว่าดีเจไม่สวย บล็อกค่ะบล็อกทีมงานค่ะบล็อกค่ะล้อเล่นล้อเล่นสวัสดีพี่อ่านอินสตันด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาทักทายกันในช่วงนี้วันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมธิชาแล้วนะจ๊ะทิ้งเอาไว้กับผลงานเพลงแบบรักสุดซึ้งหวานเจี๊ยบเลยนะกับเพลงรักจากพี่ปุ๊อัญชลีและก็มากกว่ารักจากพี่โรสซิลินทิพย์นะคะสำหรับวันนี้ทิ้งท้ายไว้นะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณ DPA นะคะสถาบันเงินฝากด้วยนะคะกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจ้ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดีค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Q-Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่าน3เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นบทเพลงนอนฟังเครื่องไฟของแม่พึ่งบุญดวงจันทร์นะครับเรียกพี่ได้ไหมอะตอมเสรีรุ่งสว่างขอบคุณแฟนเพลงคุณลุงแอลยอดรักสลักใจ3เพลงในช่วงของฮิตมาราธอนครับกราบสวัสดีนะฮะทุกท่านนะครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิม2:00 ถึง 5:00ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายไปถึงพี่น้องชาว SMS ด้วยนะฮะ4689400สวัสดีพี่สังทองสีใสนะครับบอกว่าขอเพลงแน่ใจว่ารักขับร้องโดยคุณพี่มิ้นอัธวดีนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live LTM FM 95นะฮะอันนี้คือทาง Facebook นะครับสามารถเข้ามารับชมกันได้ตลอด24ชั่วโมงนะฮะสวัสดีครับพี่การะเกดครับพี่บุษยาครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกนะครับพี่จรัสครับพี่สว่างพี่สังพี่สุวรรณีนะฮะพี่จารุวรรณแล้วก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ทางหลังไมค์ของเรานะฮะก็คือน้องเมย์นะน้องเมย์อย่าลืมโทรศัพท์มาขอเพลงกันได้นะครับเดี๋ยวเราจะมารับสายหน้าไมค์กันต่อ022481366นะครับตอนนี้ในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับนี่เลยสบู่ลามาโซนมิลซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้มารับสายหน้าไมค์กันต่อนะฮะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: แต่บ่ลองกันยังมาคอยทางที่นางรอไม่ต้องไปคอยมาคอยไปนี่ดีกว่าไหนใครเคยกอดคนนอกใจส่งเสียงหน่อยแล้วนี่ใส่เดีย

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: บทเพลงเมื่อสักครู่นะครับกอดคนนอกใจจากพี่นางสิริพรอำไพพงศ์นะฮะแล้วก็ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ช่วงของสายชิลฮิวใจขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปทักทายกับสายหน้าไมค์กันดีกว่าพร้อมแล้วใช่ไหมครับหนึ่งสายไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับน้องเพชร
3: สวัสดีครับพี่พลโทรศัพท์มาจากแถวไหน
4: อำเภอเมืองครับผมตำบลคูซ่ออำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษครับ
3: จังหวัดศรีสะเกษอำเภอเมืองนะครับอากาศเป็นยังไงบ้างครับพี่แถวนู้น
4: ฝนปล่อยปล่อยครับตอนนี
3: ้ฝนปล่อยปล่อยนะฝนปล่อยปล่อยแสดงว่าต้องอากาศแบบร้อนอบอ้าวใช่ไหม
4: ไม่ครับเย็นสบายเลย
3: โอ้เย็นสบายเหรอ
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: โอ้ย
4: สดชื่นนะเราทำงานก็
3: โชคดี
4: ชุดรอดอเอาชุดรอดอนัดเขาตั้งแต่เมื่อวาน
3: ครับ
4: เลยครับก็ต้องทำให้เสร็จโอ้ลำบากมากน้องเพชรบอกตรงทำคนเดียว
3: ทำคนเดียว

0: เดี๋ยวนะฮะแล้วปกติเลิกงานประมาณกี่โมงครับพี
1: ่ก็ประมาณตีห้ากว่าๆหรือถึงหกโมงนี่แหละก็สว่างก็เลิกเลยก็ถึงแปดโมงเก้าโมงก็นอนสักสองสามชั่วโมงก็ฟื้น
0: ได้เลยครับผมนะยังไงพี่ก็สู้ๆนะพี่นะแล้วก็พักผ่อนให้เยอะๆนะครับ
1: ครับผมพยายามที่สุดเลยแต่บางทีมันก็
0: เข้าใจ
1: ปัญหามันลุมเร้าบางทีก็ไม่ใช่อะไรมากมายเรื่อง
0: เข้าใจเข้าใจเข้าใจครับ
1: ใจกันนะ
0: เข้าใจครับทุกคนมีหมดนะพี่นะ
1: คร
0: ับ นะครับพี่ครับอ่ะแล้ววันนี้อยาก
1: ไม่ได้ซีเรียสเรื่องนะไม่ได้ซีเรียสครับ
0: เข้าใจเข้าใจครับพี่อ่ะแล้ววันนี้พี่อยากฟังเพลงอะไรครับ
1: เดี๋ยวต้องมีสักวันของก๊อตจักรพันธ์ครับผม
0: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: อยากมอบให้แฟน
0: ได้เลย
1: กำลังงอนกัน
0: โอ้ยกำลังงอนกันอยู่ตอนนี้ไม่แล้วแฟนแล้วแฟนพี่พลนี่อยู่ด้วยกันไหมครับเนี่ย
1: ตอนนี้ไม่ได้อยู่ครับตอนนี้แต่ผมที่จริงผมอยู่กับแฟนแหละแต่พอดีมันทะเลาะกันนิดๆแต่หน่อยผมก็เลยมาอยู่กับแม่ก็แก่เพราะเป็นหนุ่ม
0: เข้าใจครับเข้าใจครับพองอนกันก็ต้องแยกกันก่อนเนาะเดี๋ยวพอเย็นเดี๋ยวพอเย็นลงเดี๋ยวค่อยกลับไปคุยกันนะพี่นะ
1: ย้ายเมารถกลับบ้านเลยตั้งแต่กลางเอาเบอร์น้ำเกลียงมา
0: เข้าใจนะครับ
1: ก็จะได้กลับเหมือนเดิมแหละ
0: ก็ขอให้พี่กับแฟนพี่นะคุยกันให้รู้เรื่องนะพี่นะขอให้จบด้วยดีนะ
1: ครับนะครับพี่ร่างกายแข็งแรงนะครับ
0: ครับผมขอบพระคุณมากๆครับพี่พลขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: ครับผมนะครับพี่พลจากศรีสะเกษครับขอเพลงต้องมีสักวันจากพี่ก๊อตจักรพันธ์ป่ะฟังเพลงกันดีกว่าในช่วงของสายชิวๆใจนะครับ

ับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตรี

0: ลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

ลับมาท้ายชั่วโมงนะครับผมบทเพลงเมื่อสักครู่เสมอจากพี่ปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์แล้วก็นาฬิกาทรายนะครับมีของคุณโบกี้ไลออนช่วงนี้มาแรงมากแล้วก็เลยต่อกับบทเพลงว่าวจากน้องมินตราอินทิราฮักพอกำการนะครับจากน้องถาคณิตน้องเบลนะฮะหวานใจของคุณก้องห้วยไร่นั่นเองนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปพูดถึงอีกเรื่องนึงนะฮะนั่นก็คือเรื่องของฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อ HILLIFE อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสะดวกช้อปที่ช็อปมาเนียทักทายครับพี่สำลีพี่สังสุราษฎร์นะมาละพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่

ครับพี่นุชเจริญครับพี่ก้านกล้วยบอกว่าสวัสดีครับน้องเพชรวันนี้นอนไม่ค่อยหลับก็เลยมาเร็วพี่อุดรนะครับโดยสบายดีนะครับแล้วก็พี่ณรงค์นะฮะน้องแบมสวัสดีค่ะพี่เจริญนะฮะสวัสดีป้าลินน้องณัฐพงศ์นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายไปถึงพี่สุนิสาครับพี่วันวิสากำนันแดงไหนดูสิกำนันแดงมาหรือยังมันมีใครบ้างนะฮะพี่อุไรนะฮะสวัสดีครับพี่รัตดาวันครับน้องมังกรทุกท่านนะครับพี่สิริวิมลนะครับสวัสดีครับบอกว่าขอเพลงสตอพัทินของเจฟเบญจพรมอบให้ทุกคนที่ฟังรายการนะครับอ่ะตอนนี้อะไรนะฮะพี่อุไรถามว่าง่วงนอนไหมคะน้องเพชรนะฮะตอนนี้แหละครับง่วงนิดหน่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็พอดีนอนพักผ่อนมาพอใช้ได้นะครับพยายามแบบหลับให้เยอะๆนะจริงๆนะยิ่งคนที่จัดรายการช่วงเวลานี้นะครับพี่สุทัศน์สวัสดีครับพี่เข้มนะฮะทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันปะฟังเพลงกันต่อชั่วโมงหน้าเจอกันครับอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องเมย์นะฮะ02 248 1366ในช่วงของพาเรทเป็นคิดนะครับ

0: ขณะนี้เวลา3:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่าก
1: ลับมาในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงนะอยู่ด้วยกันตี2ถึงตี5สวัสดีทักทายทาง Facebook ครับ LTM FM 95นะครับพี่อุไรนะฮะพี่สุภัทราพี่โอแล้วก็พี่เข็มนะฮะสวัสดีครับผมไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ครับพี่รัตดาวันเช่นเดียวกันนะครับไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับ1สายตอนนี้อยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผมน้องเพชร
1: สวัสดีครับคุณพี่อนันต์ใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วครับ
1: พี่อนันต์โทรศัพท์มาจากแถวไหน
2: จังหวัดน่านครับผม
1: จังหวัดน่านอากาศดีไหมครับช่วงนี
2: ้นอนฟังน้ำฝนนี่ตอนนี้ตกทุกวันเป็น2อาทิตย์แล้ว
1: ตกไป2อาทิตย์เลยนะครับแล้วอากาศเย็นๆไหมช่วงนี้ฮะ
2: โอ้เย็นสบายมากไม่มีโอกาสที่จะกรีดยางแล้วเนี่ย
1: นี่ฝนตกเลยนะฮะสู้ๆนะพี่อนันต์นะเป็นกำลังใจให้นะ
2: ครับผม
1: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: นอนฟังน้ำฝนของตายอรทัยอ่ะ
1: นอนฟังเสียงฝนเน
2: า
1: ะ
2: นอนฟังเสียงฝน
1: ได้ครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: โอ้มอบให้น้องเมย์สังไมแล้วก็ลองเพชรด้วยแล้วก็คนฟังทุกคน

0: ทั่วประเทศ
1: ได้เลยนะครับผมอ่ะจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
0: โอ้ตามน้องเพชร
1: ตามเพชรดีกว่าเนาะ
0: ครับผม
1: ได้ครับน้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: น้ำจิ้มสูตร
1: น้ำจิ้มซุกี
0: ้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้อัยรา
0: และไอ้อัยราร
1: สชาติดี
0: รสชาติดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: อัยราอ่าฮ่า
0: คร
1: ับผมพี่อนันต์ขอบพระคุณมากมากครับขอให้ฟังเพลงแล้วก็ฟังเสียงฝนอย่างมีความสุขนะพี่นะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: ครับ
1: ครับผมนะฮะในช่วงของพาเลทเพลงฮิตครับจัดไปทั้ง4เพลงครับเริ่มต้นกับบทเพลงตามคำขอเลยนะฮะนอนฟังเสียงฝนครับพี่ต่ายอรทัยครับผม

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไปทั้ง4เพลงมีนอนฟังเสียงฝนจากพี่ไตอรทัยนะครับฝนตกในทะเลพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะฮะฝนตกที่หน้าต่างนะครับจากพี่เสกโลโซแล้วก็เล่าสู่กันฟังจากพี่เบิร์ดธงชัยไม่กินไตนะครับทักทายครับพี่อุไรครับพี่นันชาครับพี่สาวครับนะฮะพี่สุวรรณีพี่จักรานีนะฮะบอกว่าอะไรนะเพลงฝนตกในทะเลเวอร์ชันนี้ของพี่นกรัชนกศรีโลพันธ์ไม่เพราะไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่ไม่ทราบว่าศิลปินป่วยหรือเปล่าค่ะน้องเพชรเอามาเปิดอีกนะคะสงสารศิลปินนะครับอันนี้น่าจะก็เป็นไปได้นะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าบางทีพี่นกนะผมเรียกเขาพี่นกนะครับก็รับงานบ่อยมากยิ่งช่วงที่เพลงฝนตกในทะเลออกใหม่ๆนะฮะก็เป็นอะไรที่จะต้องแบบทัวร์ทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับแล้วก็นักร้องส่วนใหญ่เนี่ยเสียงจะมาตอนเย็นใช่ไหมฮะต้องรอตื่นกว่าจะคุยกว่าจะเสียงจะตื่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วยิ่งแบบมางานของพวกเราชาว95เนี่ยจัดเที่ยงบ้างจัดบ่ายบ้างอะไรเงี้ยครับก็มีบ้างผมว่าอาจจะมีบ้างที่เสียงอาจจะฟังแปลกๆนะครับอ่ะแต่ก็ไปยังร้องเพราะเหมือนเดิมนะพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะฮะสวัสดีพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2นะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณกำนันแดงครับพี่เข็มพี่รัตดาวันทุกท่านนะฮะพี่ดาวพระศุกร์นะครับพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่2ครับตอนนี้ขอบคุณในช่วงของจองชีวิตแล้วก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆ

0: ขายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองวันนี้เพลงอะไรขอดูสิวันนี้คือเพลงหัวอกพ่อห้างนะครับจากพี่แมนมณีวันนะฮะสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยอาจารย์พจน์สุวรรณพันธ์ครับเรียบเรียงโดยอาจารย์ตูนน้อยสว่างอุบลจะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา

0: ิตย์24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีสัญญาวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เพื่อนเพลงหวานนะครับขอกราบขอบพระคุณครับ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะฮะกองไว้นะฮะจากพี่เจเจตรินนั่นเองครับก่อนหน้านั้นก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าจากพี่ไหมไทยหัวใจศิลป์ยาใจกระจอกจากพี่หนูเล็กกะกะสวัสดีครับพี่ประสิทธิ์ครับพี่สำรวยทักทายครับผมพี่ดาวพระสุขครับพี่พิสารพี่สาวขามนะพี่การกล้วยพี่คำเตยสวัสดีครับผมพี่หนูวันบักแชร์แล้วช่างแจ็คเทวาพี่จูพิชยุทธพี่เอกศิลป์นะฮะทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาทาง Facebook LTM FM 95นะครับเอาละครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าอีกสักเพลงหนึ่งแล้วก็พักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันในช่วงของออลฮิตฮิตสตอรี่เพลงช่างผู้ AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับจัดไปกับอีกสักหนึ่งบทเพลงนะฮะชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ครับมาในชั่วโมงที่3นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงจบไปเมื่อกี้นี้มี2เพลงครับมีใจบางน้องมอสรัศมีครับสายตาอ่านกินนะฮะเป็นเวอร์ชั่นของน้องกวางธีรพันธ์ทักทายครับพี่รัตยาพี่สุวรรณีพี่สุภัทราพี่สาวขามพี่ไทยรัตน์แตงโมพี่ดาวพระสุขพี่นันทาครับพี่จรัสครับผมพี่สำรวยนะฮะแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่คำเตยด้วยนะครับพี่จุ๊บแจงพี่กาละเกดนะฮะทุกท่านครับที่เข้ามารับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้จบไปนะฮะสองเพลงในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ตอนนี้ครับก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงเอ้ยเพลงออลไลฮิตสิจบไปนะครับตอนนี้กำลังจะไปฟังเพลงฮิตสตอรี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทนะครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยสวัสดีครับผมนี่พี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่นรดีนะครับอีก2เพลงฮะจัดให้ครับ

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ครับมานะฮะสองเพลงจบไปเมื่อกี้นี้มีสาระพักใจนะครับจากสแตมนะฮะแล้วก็หัวใจกระดาษนะครับพี่อู๋ธนาธรนั่นเองฮะอ่ะก็ทักทายครับไปถึงพี่จรัสด้วยนะครับพี่สุมาลาพี่ดาวพระศุกร์พี่สุภัตราป้าเลนพี่เยเฮอร์มาแล้วพี่ครูลาบกุลมอร์นิ่งนะครับนี่แล้วก็พี่แมวผู้ว่าการคุณยายพอเพียงพี่สุมาลานะฮะทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอ่ะเราไปฟังเพลงสบายๆกันต่อดีกว่านะจะสบายขนาดไหนไปฟังกันเลยนะครับทั้ง4เพลงเลยครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: กลับมานะฮะในช่วงของมหานครแฟมิลี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA นะครับหรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปทักทายกันนิดนึงนะฮะสวัสดีไปถึงคุณน้องออนิชานะครับแล้วก็สวัสดีพี่สุมาลาบอกเฮ้อเหนื่อยขนาดชุดนี้เพลงม่วนแต่แต่แล้วก็แฟนสวัสดีพี่สุวรรณีนะฮะพี่ดาวพระสุขสวัสดีครับผมอะไรนะหลานมือมิกซ์ตามมือกลองประมาณนั้นนะฮะพี่บันเทาพี่นงนุชนะครับพี่แมวพี่ลำพันทักทายนะครับคุณยายพี่ยายออสสามย่านนะครับสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับคุณพี่นิ่มด้วยนะฮะพี่นันทาครับพี่ลำพันธ์พี่จรัสนะครับสวัสดีครับอ่ะไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพลงช้างเผือกครับผม
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ายฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดน
1: ่ะอซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมันน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 ที่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

กลับมานะฮะในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วนะครับเพลงเมื่อกี้นี้ภวังค์จิตนะฮะจากน้องปรางปรางทิพย์สวัสดีครับไปถึงน้องแสงแดดที่แผดเผานะฮะสวัสดีน้องดาราวันด้วยนะจ๊ะมา67นะ67นะครับแล้วก็สวัสดีครับคุณยายออส3ย่านสวัสดีไปถึงน้องปามปามมี่มาแล้วนะครับเอ้าตื่นเช้าอย่างนี้สงสัยต้องไปวิ่งแน่ๆเลยใช่มั้ยทักทายครับไปถึงพี่พลพลนะครับพี่ชาลิตามาพูดเจอกันใหม่นะครับผมได้เลยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมนะรักแม่พึ่งมุ่งมวลดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเป็นพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา 5:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Voy Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้ว 4:50 แล้วนะคะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านค่ะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะกับเช้าวันนี้วันพุธ19 สิงหาคม 2569วิทยุอสมททั่วไทยนะคะแล้วก็ Facebook LTM SM95 สวัสดีน้องโด้งนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ตีสวัสดีคุณผู้ฟังครับวันพุธแล้ววันพุธ
0: เหมือนเดิมอากาศเย็นสบายเน
1: า
0: ะตอนเช้านะคะ
1: พี่ใต้ไปตกไหมครับพี่ฝนฟ้าตอนนี
0: ้ตกเหมือนกันเมื่อวานก็ชุ่มฉ่ำไปสักพักนึงต
1: ้
0: นไม้ก็ดีใจหน่อยค่ะ
1: เราไม่ต้องรดน้ำนะดีตรงนี้แหละฝนตกเนี
0: ่ยใช่แต่ว่าบางพื้นที่ก็อาจจะหนักหน่อยตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์นะคะช่วงระหว่างวันที่18 ถึง 21 สิงหาคมนี้บางจังหวัดก็ใช้คำว่าถล่มเลยเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะก็ต้องเตรียมใจเรื่องของฝนฟ้านะคะอาจจะเยอะหน่อยประมาณ60-60%ของพื้นที่นะคะเหนือกับอีสานค่ะ
1: เขาจะคุ้มฟ้าคุ้มฝนนี้ไปประมาณถึงวันศุกร์นี้ไปอย่างน้อยนะครับที่กรมอุตุประกาศ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: วันนี้น้องเมย์อยู่เหมือนเดิมนะคะมาคุยกันได้022481366ค่ะ022481366นะคะมาบอกข่าวเล่าความเรื่องอะไรก็โทรมาพูดคุยกันหลังไมค์ก่อนได้นะคะมีเพลงเพราะๆให้1เพลงเนาะสำหรับหน้าไมค์1สายนะคะ
1: ครับผมนะฮะเมื่อวานนี้ตอนเย็นนะพี่พูดถึงฝนตกพอดีนะแล้วก็รถติดต้องเข้าไปทำข่าวที่แถวโรงแรมดุสิตตรงสีลมครับพี่
0: ออกจากแยกนั้นเลยศาลาแดงค
1: ่
0: ะ
1: ออกจากสปท.5โมงนะครับมาถึงสีลมเกือบทุ่มครับพี
0: ่โอ้โหรถติดจริงๆตรงนั้นอ่ะ
1: คือจริงพี่ถ้าชีวิตต้องอยู่ในเมืองอย่างนั้นนะ
0: ค่ะ
1: เหนื่อยจริงเหนื่อยเหนื่อยแบบ
0: เหนื่อย
1: เหนื่อยเดินทาง
0: ใช่เคยเดินอ่ะจากตรงนั้นมาประตูน้ำอ่ะเพราะว่ารถมันไม่เคยเลื่อนเลยเมื่อก่อน
1: โอ
0: ้เคยเป็นสาวสีลมมาก่อนทำงานสีลมเออ
1: ไล่มาเลยศูนย์ศิริกิติ์มาคลองเตยบ่อนไก่เข้าพระราม4เนี่ยติดทั้งเส้นเลยติดแบบ
0: ยิ่งไปทางนั้นก็ยิ่งติดถ้ายิ่งมาทางประตูน้ำก็ยิ่งติด
1: ใช่พี่แล้วเหมือนฝนมันตกด้วยนะเลิกงานพอดีด้วยนะโอ้โหคนกรุงเทพนี่นะฮะนับถือจิตใจถ้าเกิดว่าคือเราเนี่ยยังอยู่ต้องยอมรับว่าเราอยู่แถบแผ่นชานเมืองเนาะบ้านอยู่แถบประเวศแล้วเข้าไปพระรามเก้าอย่างยังไม่เท่าไหร่นะประเวศในตัวเมืองชั้นในเนี่ยโอ้โหครับผม
0: ค่ะก็ต้องเผื่อเวลานะฝนตกเนี่ยต้องเผื่อเวลานะคะตอนนี้เนี่ยปีการจราจรเนี่ยนะคะมันก็จะลุกลามมาที่ตามหัวเมืองใหญ่ๆอย่างภูเก็ตนะคะภูเก็ตเนี่ยเผลอๆนี่นะคะบางวันไม่ต้องมีฝนหนักกว่ากรุงเทพนะคะน้องตอนเช้าเนี่ยเออภูเก็ตรถติดมากเลยนะคะชาวภูเก็ตคงจะทราบซึ้งดีเรื่องนี้เพราะว่าอะไรพวกเนี้ยคือเมืองมันไม่ได้ขยายไปไหนอะเท่าเดิมถนนเท่าเดิมแต่คนเนี่ยมากกว่าเดิมรถมากกว่าเดิมแล้วก็นักท่องเที่ยวก็มากกว่าเดิมตอนนี้ภูเก็ตเป็นประเทศเป็นประเทศเป็นเมืองเป็นจังหวัดที่น่าห่วงมากเรื่องของการจราจรนะคะโอ้โห
1: น้องๆกรุงเทพ
0: ตอนเช้าที่ยาพึ่งค่ะ
1: โอ้
0: แล้วก็เมื่อวานเป็นข่าวพอดีเลยที่ร้านค้าของชาวต่างชาติที่เป็นผู้ประกอบการในพื้นที่ภูเก็ตโดยเฉพาะป่าตองปฏิเสธลูกค้าคนไทยอันเนี้ยเป็นอะไรที่แบบคนไทยหมั่นไส้มากเพราะว่ามีการร้องเรียนกันนะคะเมื่อวานก็เลยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่จัดหางานลงตรวจสอบเลยค่ะเพื่อไปดูว่าเออมันใช่จริงๆหรือเปล่านี่เป็นเรื่องของการยกระดับมาตรการการตรวจสอบธุรกิจของคนต่างชาติที่มาทำธุรกิจในประเทศไทยโดยเฉพาะเป็นธุรกิจที่

จะเข้าข่ายการใช้คนไทยเป็นนอมินีคือเป็นตัวแทนอำพรางอะเนาะแล้วก็การตรวจสอบเมื่อวานนี้ที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่นะคะดูว่าผู้มีอำนาจบริหารจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้อง

0: ษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการที่ป่าตองค่ะลุงนี่เป็นรายงานจากประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตเลยนะคะแต่ว่าในข่าวเนี่ยแค่บอกว่าท่านรองผู้ว่าลงพื้นที่แล้วก็กำชับให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจตราสถานประกอบการที่มีลักษณะให้บริการเฉพาะกลุ่มต่างชาติรวมถึงร้านค้าที่มีการใช้ภาษาฮิบรูในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ชัดเจนคือไม่มีภาษาไทยเลยบางร้านนะแม้แต่นิดเดียวค่ะพื้นที่ป่าตองแสดงว่าเขาไม่ได้สนใจลูกค้าคนไทยมีแต่ภาษาฮิบรูอะไรนี่แหละแต่ก็ไม่บอกว่าลงพื้นที่แล้วเจอหรือเปล่าไอ้ร้านที่บอกว่าเลือกปฏิบัติไม่บริการคนไทยไม่ต้อนรับคนไทยเมื่อวานเราพูดถึงอิสราเอลเนาะที่เกาะสมุยเกาะพังงานอันนี้นี
1: ่
0: เกาะภูเก็ตเกาะภูเก็ตนะคะหนักกว่าอีก
1: เป็นเมืองแบบอาณาจักรคือถ้าเดินผ่านง่ายๆคือเหมือนไม่ใช่ประเทศไทยนะถ้าอย่างนั้นก็ฟังแต่พี่สีเรา
0: คนไทยอย่างที่บอกอ่ะคนไทยจะลงเล่นน้ำตามชายหาดก็ทำตัวรีบๆไม่กล้าไม่กล้าเดิน
1: ใช่อ
0: ันนี้น่าสงสารไหม
1: ครับ
0: ไม่รับไม่คนไทยไม่ให้คนไทยใช้ทรัพยากรไม่ให้คนไทยเข้าร้านไม่ให้คนไทยซื้อของเนี่ยก็เป็นกระแสข่าวเดือนนี้เลยว่าอันนี้หนักที่ย่านป่าตองนะคะเพราะว่ามันเป็นบริษัททัวร์บางแห่งของต่างชาติอ่ะก็บอกว่าสรุปก็เป็นชาวอิสราเอลเหมือนกันค่ะน้องรุ่งปฏิเสธลูกค้าคนไทย
1: ครับ
0: ค่ะนี่แหละที่ถูกร้องเรียนเข้าไปก็ใช้ภาษาฮิบรูเน้นเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวของตัวเองแล้วก็มีการจ้างแรงงานข้ามชาติมาเฝ้าร้านแทนคนไทยไม่จ้างอ่ะเงินไม่กระเด็นในไทยไม่จะบาทเดียวเลยก็บอกว่าอย่างนั้นนี่คือเป็นการเลือกปฏิบัติแล้วก็น่าจะเป็นกระบวนการนอมินี
1: โอ้เนาะ
0: ค่ะก็จากข้อร้องเรียนเดี๋ยวลองดูนะคะว่าอยู่ภายใต้กฎกติกาของกฎหมายไทยทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้นะมันต้องกติกาเดียวกันสิถูกไหม
1: ครับผม
0: จะมาแบ่งว่าเราทำตลาดเฉพาะกลุ่มของฉันไม่ให้คนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันได้ด้วยเหรอ
1: คือถ้ามันอยู่ในขอบเขตไม่ได้ถึงขนาดแบบว่ากีดกันไม่ให้คนไทยเข้าพื้นที่หรืออะไรแบบเนี้ยมันดูแบบว่า
0: ค่ะ
1: นั้นเกินไปละ
0: เกินไปแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยสรุปที่ลงพื้นที่ก็คือยังไม่รู้เลยว่าเป็นโนมินีหรือเปล่าค่ะ
1: เดี๋ยวนี้ก็น่ากลัวเนาะน้องไม่ดีเลย
0: น่ากลัวค่ะ
1: เหมือนมีสายมาแล้วครับพี
0: ่ค่ะไปรับกันเลยค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดี
0: ครับพี่แดงลุงแดงป่ะครับลุงแดงจากนครศรีธรรมราช
1: ใช่ๆ
0: คนบ้านเดียวพี่สีเลยครับผม
2: ลุงแดง
1: ครับ
2: ลุงแดงอยู่อำเภออะไรคะลุงแดง
1: อำเภอจะอวด
2: อ๋ออยู่อำเภอชะอวดลุงดง
0: ชะอวดครับผม
2: ที่กำลังมีปัญหาเรื่องป่าพุควันเคร็งนะลุงแดงเนาะ
1: ป่าพุก็กล้วยกินนะ
2: เออที่ไฟไหม้อยู่อ่ะค่ะ
1: เข้าใจ
2: โอ้เชิญค่ะเชิญค่ะ
1: มาอยากจะทำเลยว่าจำนาจิตกล้องทกศอยู่ก็อยู่แบบไหนครับ
2: เงินชาวนาจิตของทกศอยู่แบบไหนน้องๆลุงถาม
1: เห็นมากดมันออกกันดีมดแล้วครับ
2: ค่ะ
1: ซึ่งต่อไปก็อยู่หลังมันจะเลือกกี่บาทอ่ะ
2: มัน
0: คนที่ออกนี่คือคนที่เขาได้ไปแล้วแล้วออกเลยนะครับ
1: มาคนติดตายก็กำติดก็ไม่ก้าวเลยแล้วนั้นที่คนจะไม่ตายฟรีก็เขาออกก็ไม่เสียนั้น
2: นั่นแหละเรา

0: ที่เราเคยพูดว่าตายทีหลังเสียเปรียบค่ะ
1: ใช่ใช่น่าต้องใช้อยู่
0: ค่ะนั่นแหละก็ตอนนี้อะครับก็น่าจะเป็นไปตามนั้นนะคะลุงหลายทีแล้วค่ะหลายพื้นที่แล้ว
1: อ๋อ
0: ค่ะ
2: คุณลุงว่าก็ทำไว้ใช่ไหม
1: ตามกันก้าไปยี่สิบกว่าปีเลยกันเหมือน
2: สี่สิบปีนะ
1: ยี่สิบกว่าปีเลยยี่สิบกว่าเลย
2: อ๋อยี่สิบกว่าปี
0: คน
1: นั้นนะจ้าทั้งนี้
2: เดือนเดือน
1: คนก็ไปเกลี้ยบางคนเขาตายเลยว่าเออเขาไปไก่ก้าวกันเลย
0: นั่นแหละลุงแดงถ้าจะให้ชัดเจนเนี่ยลุงแดงต้องไปที่สมาคมสถาปนกิจตอนนี้สมาคมยังดำเนินกิจการตามปกตินะแล้วก็สอบถามยอดที่ชัดเจนโดยตรงว่าสมมติถ้าเป็นอะไรไปในวันพรุ่งนี้จะได้เท่าไหร่ลองถามดูต้องอย่างนั้นเลยต้องไปเกาะติดที่สมาคมเลยค่ะจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นการรวมตัวของลูกค้าของธนาคารนะในแต่ละท้องที่แยกตัวจากธนาคารนะไม่จริงๆก็ไม่ธนาคารก็ไม่ได้เกี่ยว 100% ในทั้งโลกเนาะ
2: ครับผม
0: ค่ะแต่ว่าก็โดยทั่วไปเนาะเขาจะมีประกาศว่าช่วงต้นปีเท่าไหร่แล้วลุงแดงยังเสียตังค์อยู่ประมาณเดือนตลอดทอยเลสตอนนี
1: ้เสียเดือนหนึ่งประมาณ1,000 บาท
0: โอ
1: ้มันเกือ
0: บนะ
1: ปีหนึ่งสองครั้ง
0: โอ้
1: ต้องการกำลังหนึ่งครับปั่นกว่าบาทปั่นหน้าบางที
0: ค่ะแล้วยังจะจ่ายต่อไหมเอาจริงๆถามในความ
1: ไม่เอาอายุเหรอยอม
0: แล้วยอมแล้วยอมแล้วทุกท่อง
1: ยอมชุดเหรอเบื่อมันหมดเบื่อต่อซึ่งมันบอกว่าจะไหวตายต่อได้
0: จริง
1: ซึ่งเทียบไว้ซึ่งต่อตั้งร่างนู้ซึ่งจะเลือกกี่บาท
2: มีพรรคพวกเราเล่าให้ฟังไหมครับว่าเนี่ยเขาคนไหนที่เขาเพิ่งเหมือนเพิ่งสูญเสียอะไรกันไปแล้วได้
0: ไป
2: เงินก้อนนี้ไหมครับ
1: ก็ต้องช่วยเหรอจังหวะมันได้มันไม่กลับไปได้เหมือนนั้นนะแต่เกือบมันโอ้ตายโอ้ใจ
0: ได้แต่นิดเดียวน้องรุ่งจากเมื่อก่อนได้เป็นหลักแสนตอนนี้ก็เหลือหลักหมื่นนิดๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลุง
1: น่ากลัวอยู่
0: นั่นแหละก็
2: เสียงลุงแดงมันทำใจแล้วเลย
1: คราวนี้ยอมทำใจว่ะยอมว่ะหยุดดวัดจริงๆจะก่อนว่าทำต้องเบอร์ตรงนั้นต่อตายทั้งใดหลอกล่านใดปราบกรรมตรงนั้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เ
2: น
1: ี่ยถ้าอีกรอบวันนี้ดันอีกแบบถ้าไม่เด็กไอ้ก็มักไอ้การหลอกคู่ครองแล้วมันอยู่แบบนั้นแต่ว่าก็ไม่ตั้มกว่านั้น
0: อะไรนะคะอีกทีหนึ่งดูเด
1: ็กคู่ครองคู่ครองแล้วไม่เดี๋ยวก็ไม่หลอกกันนะหลอกยามันเอ็นบนเดินได้เลย
0: โอ้ลอกคู่ครองลง
1: ใจ
0: เป็นหน้าที่ของหน่วยงานไหนแถวบ้านเหรอแถวบ้านดูเด็กเหรอ
1: ใจผู้กล้องกำรอกหญ้าขึ้นบนนั่นหญ้าขึ้นกล้องอะไรนี่แหละบางคนบางที่ก็ขึ้นก่อนต้นไม้ไม้ต้นก็ไปกันลาในกล้อง
0: ทำไมเขาถึงไม่ทำกันใช่ไหม
1: ใช
0: ่หน้าที่ของใครหน่วยงานไหน
1: หน่วยก็อบต.ก็ได
0: ้อบต.นั่นแหละ
1: ใช่
0: ก็ต้องอบต.อบต.ในพื้นที่นะลุงค่ะ
1: มันต้องตั้งกันนั่นหลอกยี่ปีแล้วไม่ตั้งกันอยู
0: ่อบต.เลยอบต.เลยค่ะนั่นชัดเจนเลยค่ะหน้าที่
1: ต้องอบต.ก็ว่าอนุรักษ์ก็มาดำ
0: ค่ะแต่ถ้าเป็นคลองเนี่ยเขตชนประทานก็เป็นหน้าที่ของชนประทานค่ะ
1: ใช่อันนี้โปร
0: โปรถ้าอยู่ในหมู่บ้านก็เป็นคลองอบต.ดูแลอยู
1: ่แล้วก็ว่า
0: น้ำคลองช่องน้ำใช่ไหมค่ะ
1: ใช่คลองน้ำนั่นคลองน้ำคลองจะไม่คลองก็จ่ายเรือกันนะ
0: นั่นแหละค่ะอบต.ค่ะแ
1: จ้
0: งอบต.เลยค่ะของน
1: ั้
0: นอย
1: ู่
0: ในพื้นที่อะไรถ้าอยู่ในเทศบาลก็เป็นหน้าที่เทศบาลถ้าอยู่นอกเมืองเทศบาลก็เป็นอบต.ค่ะ
1: อย่านี่เจตะปนเพ่งนี
0: ่โอ้ค่ะมู่ที่ใดคะลุงแดง
1: มู่ที่3
0: โอ้ที่3ตำบล

0: เพลงอำเภอชะอวดนะ
1: จ้า
0: ฝากท่านอบต.นะช่วยดูแลหน่อยนะคะคลองมันตื้นแล้ว
1: ก็ว่างว่าอนุรักษ์ก็มาทำก็ว่างว่าอนุรักษ์มาทำไม่อาพุทธก็บ้าหรอกท่านอยู่เป็นไง
0: อุ้ยได้ด้วยเหรอนุ๊กใครอ้างคะนี่อบต.อ้างเหรอคะ
1: เอาตัวห้างว่าอนุรักษ์ก็ไม่ทำไปบ้านน
0: ะอนุรักษ์คือใคร
1: อนุรักษ์เตะอยู่เตะน้อยคิดเก่งกันนะ
0: โอ้สำนักอนุรักษ์ป่าไม้
1: ใช่
0: ค่ะคิดว่าไม่น่าใช่นะนุ่งนะถ้ามีคลองส่งน้ำเป็นคลองที่เป็นคลองธรรมชาติก็น่าจะ
1: คลองธรรมชาติก็จะน่าจะสมัยก่อนนั่นแหละโอ้โหใจเรือสมัยก่อนนั่นเกิดกำรกยา
0: คน
1: เด
0: ิน คนมา
1: ไปเร็ว
0: ค่ะก็ชัดเจนการลอกคูคลองเป็นหน้าที่ของอบต.ค่ะลุงแดงเนาะค่ะฝากแล้วนะคูสาวตำบลเคร่งอำเภอสะอวด
1: เขาอ้างงั้นก็อ้างวันเราก็มาทำไม่ทำอยู
0: ่โอ
2: ้เขาอ้างว่าหน่วยงานนั้นจะทำหรือว่าไงนะอ้างว่าหน่วยงาน
1: อนุรักษ์อนุรักษ์จะเก่งเง
0: ินห้ามทำเขาห้ามทำห้ามไปจัดการอะไรทั้งสิ้น
2: อ๋อห้ามทำ
0: มีด้วยเหรอสำนักอนุรักษ์ป่าเน
1: าะใช่ใช
0: ่ค่ะก็เดี๋ยวชี้แจงมาหน่อยก็แล้วก็ได้นะคะสำนักอนุรักษ์ป่าไม้เนาะที่ควนเพ็งนะคะขอบคุณมากค่ะลุงแดง
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ค่ะยี่ข่าวเช้ากันต่อนะคะช่วงนี้ตำรวจก็อาจจะต้องเรียกว่าค้นหน่อยนะคะเรื่องของเกี่ยวกับอาวุธเนาะยาเสพติดอาวุธอะไรพวกนี้นะคะเมื่อวานนี้ที่บ้านฉางนะอำเภอบ้านฉางนะคะจังหวัดระยองชุดสืบเขาไปตรวจค้นและจับกลุ่มผู้ต้องหาชายอายุ45ปีนะคะเพราะสืบทราบว่าบ้านหลังนี้แหละเกี่ยวข้องกับการดัดแปลงและประกอบปืนไทยประดิษฐ์ขึ้นเองซึ่งเป็นอาวุธที่ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนได้นะคะคือจะดัดแปลงจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบประกาศขายไปตรวจค้นบ้านพักก็เจอของกลางเป็นปืนลูกโม่เป็นกระสุนแล้วก็มีสิ่งเทียมอาวุธปืนที่มีการปรับแต่งปืนอัดลมติดกล้องเล็งด้ามปืนแล้วก็เครื่องปั๊มลมแล้วก็เจอยาบ้าด้วยค่ะก็ครบเลยนะคะก็ควบคุมตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะว่าตอนนี้นโยบายของรัฐบาลก็คือเป็นนโยบายเร่งด่วนเรื่องอาวุธกับเรื่องยาเสพติดนี่มีความเกี่ยวพันกันนะคะสำหรับการสกัดกั้นและกวาดล้างทั้งอาวุธยาเสพติดแล้วก็เป็นผิดกฎหมายทุกรูปแบบนะคะก็ชาวบ้านแหละต้องช่วยกันเนาะสอดส่องดูแลว่านี่แหละข้างบ้านคนที่เรารู้จักหรือว่าอะไรก็ตามนะคะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อการตรวจสอบแล้วก็ติดตามจับกลุ่มผู้กระทำความผิดอันนี้คือต้องจริงจังนะไม่งั้นเนี่ยเราจะเห็นข่าวนะเดี๋ยวก็มีเด็กมาขู่ว่าจะไม่ไปโรงเรียนจะไปยิงโรงเรียนจะไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็จะทำกันวิธีนี
1: ้
0: ค่ะก็กลัวว่าเดี๋ยวจะหาปืนหาอาวุธกันแบบง่ายๆค่ะ
1: จริงตอนนี้เด็กมีปืนหมดแหละดูดูในข่าวอ่ะเวลาที่สองกลุ่มเจอคู่อริกันอย่างเงี้ยนะก็จะมีปืนทั้งนั้นเลย
0: เออสิบสามก็เคยมีแล้วที่เราอ่านข่าวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนาะ
1: ครับ
0: เด็ก13-15ที่เอาปืนมาไล่ยิงคู่อริกันอ่ะนะดูสิมีปืนหมดมีเป็นง่ายมากเอามาจากไหนก็ไม่รู้นะคะตอนนี้ก็เอาของครอบครัวพ่อแม่ญาติก็สั่งซื้อกันเองทางออนไลน์อันนี้ก็ต้องให้ชาวบ้านแจ้งหน่อยนะคะใครรู้ว่าบ้านหลังเนี้ยขายประดิษฐ์เองขายเองอะไรอย่างนี้นะคะ
1: ถึงคนไม่มีปืนนะเมื่อวานนี้พี่ก็เกิดเหตุการณ์นะที่ว่าไปสนามยิงปืนแล้วก็ปลิดชีพตัวเองอ่ะ
0: อันนี้ก็ถือตั้งใจเหรอ
1: ตั้งใจนะว่าเขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะครับแล้วก็ไปก่อเหตุยิงตัวเองในสนามยิงปืนนะฮะแต่ว่าก็เกือบเกิดเหตุระทึกขวัญเหมือนกันนะเพราะว่าเห็นบอกว่าก่อนที่จะยิงตัวเองอ่ะก็หันปากกระบอกปืนนะครับไปที่ครูฝึกดีว่าครูฝึกวิ่งหนีเอาตัวรอดออกไปทันนะก็ไม่รู้ว่าเขาขู่หรือว่าเขาตั้งใจที่จะคือขู่ให้ครูออกไปเขาจะก่อเหตุตัวเองหรือว่าเขาตั้งใจจะยิงจริงๆแต่ครูหนีทันอย่างเงี้ยพี่อันนี้ก็น่าหวาดกลัวนะเพราะเหมือนครูก็ยืนคุมอยู่แหละครูฝึกที่สนามยิงปืนนะครับพอนี้ปืนไปอยู่ในมือเขาแล้วอ่ะ
0: โ
1: อ้ทีเนี้ยจะทำยังไงแล้วก็พอนี้พอเขามีปืนแล้วไม่มีคนคุมเขาก็เลยตัดสินใจนะครับก่อเหตุคือญาติๆก็บอกว่าผู้ตายเนี่ย

0: มือนกับจะมีอาการเหมือนหูแว่วอ่ะก็จะบอกคนในครอบครัวตลอดนะครับว่าเนี่ยมีคนมาตามเขา
1: อืม
0: มีคนอยากให้เขาไปอยู่ด้วยนะนี่นั่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เหมือนมีอาการป่วยทางจิตเวชอยู่แล้วอ่ะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็หวาดกลัวนะหน้าหวาดกลัวแล้วพอปืนมีอยู่ในมือแล้วเนาะ
1: โอ้น่ากลัวนะอย่างนี้เนาะ
0: ครับอายุแค่36เองพี่นะครับเมื่อวานนี้ที่สนามแถวบางบัวทองนะครับนนทบุรีสนามยิงปืนเนาะก็เห็นบอกว่าทีนี้ก็เลยจะมีการเข้ามาดูคุมเข้มในเรื่องของสนามยิงปืนทั่วประเทศเลยนะครับอย่างที่นนท์เขาบอกมี2แห่งคือใครที่เล่นปืนก็คงจะทราบเนี่ยว่าอยู่ตรงไหนยังไงบ้างเนาะทีนี้ไอ้คุมเข้มมาตรการเนี่ยจะตรวจสอบยังไงว่าคนที่มายิงปืนเขามาด้วยอารมณ์ภาวะไหนยังไงอย่างนี้หรอ
1: ก็ต้องตรวจจิตเวชมาก่อนนี้เหรอ
0: ไม่ดูเหมือนกันนะตอนนี้เขาก็ไม่มีประวัติจะรักษาอะไรนะแล้วก็เขาบอกว่าจะต้องมีมาตรการในการควบคุมแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัย
1: อันตรายพอเสียชีวิตไปอีกคนหนึ่งอันนี้ก็ปืนเหมือนกันนะคะก็มีปืนและกล้ามากถือเข้าไปบุกร้านทองที่ห้างสัตว์ลำปางเมื่อวานนี
0: ้
1: มีมอเตอร์ไซค์เข้ามานะคะมาจอดอยู่หน้าร้านทองใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวสีดำรองเท้าผ้าใบใส่หมวกกันน็อกเต็มใบก็พยายามจะเปิดประตูหน้าร้านทองให้ได้แต่ประตูร้านเนี่ยล็อกชายคนดังกล่าวไม่สามารถเปิดเข้าไปได้จึงรีบขี่มอเตอร์ไซค์หนีจากการตรวจสอบกล้องนะคะพบบุคคลที่ต้องสงสัยขี่มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าฟีโน่มาจอดที่หน้าร้านทองแล้วก็ถือปืนเดินเข้ามาผลักประตูแต่เข้าไม่ได้เพราะประตูล็อกจึงรีบวิ่งกลับไปยังมอเตอร์ไซค์แล้วก็โอ้โหหนีบิดอย่างเร็วเลยนะคะไม่ได้อะไรก็อันนี้ถือว่าผิดแล้วนะชัดเจนแล้วนะคะความผิดสำเร็จแล้วนะ
0: ครับ
1: คือเพราะมีปืนแล้วมีปืนแล้วเห็นปืนชัดเจนเลยนะคะในกล้องเนี่ยก็เดี๋ยวทางพุ่มกับสภ.ห้างสัตว์ก็ให้ชุดสืบตรวจสอบเส้นทางที่ผู้ก่อเหตุหลบหนีประสานตำรวจสภ.เมืองลำปางและจุดอื่นตั้งสกัดเพื่อติดตามจับกุมมาดำเนินคดีนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ยังไร้วี่แววไม่รู้ว่าหนีไปหยุดตรงไหนยังไงค่ะนี่ดีนะไม่แน่ใจว่าร้านทองเนี่ยเขามีวิธียังไงพอรู้ว่าเหมือนกับพอรู้ว่าเป็นโจรถือปืนเข้ามาเนี่ยประตูล็อกเลยอ่ะหรือว่าล็อกหรือล็อกจะปิดพอดีหรือยังไงไม่ทราบทำไมอยู่ร้านหนึ่งประตูร้านทองถึงล็อกได
0: ้โอ้ครับ
1: หรือว่าเดี๋ยวนี้มีระบบเซ็นเซอร์ปืนค่ะก็โชคดีไปไม่เสียหายไม่สูญเสียอะไรนะคะโจรเยอะมากเลยเดี๋ยวนี้ก็อย่างเมื่อวานนะเจ้าของไอเนี้ยร้านลาดหน้าน่ะก็โอ้เดือดมากเลยนะคะแกบอกว่าแกก็ขายไม่ใช่ว่าจะดีนะเศรษฐกิจมันไม่ดีอ่ะขายลาดหน้าวันนึงก็ได้ไม่เยอะนะคะคนร้ายสองคนเป็นชายและหญิงขับมอเตอร์ไซค์มาขโมยเนื้อหมูกุ้งแล้วก็ลูกชิ้นไป
0: หมูร้านลาดหน้าอร่อยไงเอาทุกวัน
1: เอาวัตถุดิบสำคัญไปเลยดูดิเจ๊บอกว่าเหตุเกิดตอนประมาณสักตีหนึ่งตีหนึ่ง26นาทีนะร้านลาดหน้ายอดผักเฮียไก่อยู่ที่หมู่บ้านบัวทองอำเภอบางบัวทองนะคะก็หน้าร้านเนี่ยมีถังแช่อาหารสดอยู่สองถังเอาไว้เก็บนะคะสำหรับการประกอบอาหารในวันต่อไปล็อกกุญแจด้วยนะเนื้อหมูหมักแล้วด้วยค่ะ10กิโลกุ้งสด3โลลูกชิ้นกุ้งอีก5กิโลรวมแล้ว18กิโลคนร้ายเอาอุปกรณ์อะไรไม่รู้มางัดกุญแจหลังก็เสียหายนะแล้วก็เอาทรัพย์สินไปทั้งหมดนะคะก็เป็นคนร้ายผู้ชายเนี่ย

0: ขี่มาจอดที่หน้าร้านผู้หญิงเป็นคนซ้อนแล้วก็ให้ผู้หญิงดูลาดเราก่อนผู้ชายก็จะเดินหายไปที่ด้านหน้าร้านราดหน้าก่อนจะเดินกลับออกมาในมือถือเนี่ยถือถุงอะไรไม่รู้มาข้างละหนึ่งถุงเนี่ยค่ะจับภาพไว้ได้หมดเลยเอาไปก็ประมาณสัก 2-3 พันแหละซึ่งเจ้าของร้านบอกว่าโอ้ยเศรษฐกิจช่วงนี้มันไม่ดีมูลค่า 2-3 พันก็จริงแต่มันไม่น่าจะมาซ้ำเติมกันเลยเดือดร้อนอ่ะสายก็ไม่ค่อยจะดีนะยังมาซ้ำเติมกันแบบนี้แล้วเชื่อว่าไอ้สองคนนี้ต้องเป็นผัวเมียกันอายุไม่น่าจะเยอะเออแต่พฤติกรรมนี่คือตั้งใจมาเลยค่ะมางัดไอ้เนี่ยตู้แช่นี่แหละก็เขาบอกว่าอะไรดูแม้เจ้าของเหี้ยใส่โอ้ยถ้าเอาไปกินก็ไม่ยังมีความสุขหรอกขอสาบแช่งเลยนะเอาไปกินนะขอขี้แตกขี้แตกแกบอก
1: ก็ที่บอกหมูหมูร้านล้านหน้าส่วนใหญ่จะเป็นหมูหมักนะพี่ใช่ไหม
0: หมักไปแล้วใช่
1: สงสัยมันก็เลือกเขาแหละถ้ามันไปขโมยหมูตามตลาดมันไม่หมัก
0: นี่ต้องเอาหมูหมักเท่านั้นเอ้ยแสดงว่ามันรู้นะว่ามันต้องมีของข้างในข้างในหลังแข็งเน
1: าะทรัพย์สินเจ๊อย่างอื่นไม่โดนใช่ไหมพี่โดนแต
0: ่ไม่โดนโดนเฉพาะถังแช่นี่แหละเออไอ้ถังแช่หมูสดนี่แหละเออของสดนี่แหละแสดงว่ามันมาดูร้านเราแล้วช่วงกลางวันอ่ะ
1: ครับ
0: เออ
1: โอ้โหนะนี่เดี๋ยวนี้ร้าน
0: ร้ายมากเลย
1: นะโอ้จริงๆร้านเล็กๆก็โดนแล้วนะเดี๋ยวนี้นะไม่ต้องแบบงัดไปตามบ้านใหญ่โตเลยแล้วเนี่ยร้านขายอาหารตามสั่งร้านราดหน้านี่มีเหตุตลอด
0: เก็บดีๆเนาะนี่แหละเก็บดีแล้วนะ
1: อ
0: ืมงัดกุญแจเลยอ่ะ
1: เออก็ยังโดนเลยนะฮะบรรดาร้านค้าต้องระวังนะครับส่วนนี่ก็เป็นปัญหาเหมือนกันนะพี่นะร้านไก่ปิ้งเนี่ยร้านไก่ปิ้งเนี่ยโอ้โหควันเป็นไงพี่ผีมะเห็นร้านพวก
0: ควันขโมงค่ะ
1: รถเข็นที่คอหมูย่างอ่ะเขาต้องมีพัดลมดูดให้มันลอยขึ้นอ่ะเออใช่ไหมสมมติเขาที่เตามีเนี่ย
0: ก็ทำแบบนั้น
1: เนี่ยติดใช่บนเตาต้องดูดให้มันลอยขึ้นลอยขึ้นไม่งั้นเนี่ยโอ้โหควันมันคงจะนะครับลอยไปไร้ทิศไร้ทางนะฮะล่าสุดเนี่ยนะครับเป็นปัญหาเพื่อนบ้านกันแล้วนะเออบ้านติดกันข้างๆ ขายไก่ย่างโอ้โหควันนี่ลอยเข้าบ้านของเพื่อนบ้านทั้งวันทีนี้ถึงขนาดต้องไปแจ้งความกันแล้วนะครับคือคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วอ่ะบ้านติดกันจากที่เคยเป็นมิตรที่ดีต่อกันนะตอนนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหนะคือคนที่ไปแจ้งความเนี่ยนะครับเขาบอกว่าบ้านเขาเนี่ยมีคนแก่นะอยู่ในบ้านทีนี้ทั้งวันน่ะควันน่ะมันก็ลอยเข้าลอยออกกลิ่นเอ่ยควันเอ่ยเนี่ยนะฮะเหม็นไปหมดนะเคยไปบอกเพื่อนบ้านแล้วนะโดนด่ากลับมาว่าอะไรมั้ยพี่อ้วน
0: อุ้ย
1: ทนหน่อย
0: สะดุ้งสะดุ้งเลย
1: ไม่ได้ว่าใครครับพี่หมายถึงว่าอันนี้เล่าข่าวว่าร้านไก่ย่างเนี่ยเขาเคยว่าพี่ข้างบ้านนะว่าอีอ้วนนะโอ
0: ้ว่าพี่ปูทำไมเออ
1: เออไม่ใช่นะครับแม่
0: อีอ้วน
1: เขาสวย
0: ทนหน่อยไม่ได้ได้ไงอย่าง
1: น
0: ี้เหรอ
1: เออทนหน่อยไม่ได้ได้ไงนี่
0: อะไร
1: น
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: เขาก็เลยหมดความอดทนแล้วนะครับไม่รู้จะยังไงนะก็เลยไปร้องทั้งศูนย์ดำรงธรรม3ครั้งร้องเทศบาลแล้วล่าสุดร้องตำรวจเลยครับนะฮะเมื่อวานนี้นะครับที่สภ.เมืองอุดรธานีนะครับเธอชื่อว่าคุณน้ำนะครับอายุ26ปีเอาคลิปหลักฐานจากกล้องวงจรปิดมาให้ตำรวจดูนะครับบอกว่าเป็นคุณตำรวจจะทนได้ไหมเนี่ยทั้งวันเป็นอย่างเงี้ยรวมไปถึงถ้อยคำหยาบคายที่เธอโดนด่าด้วยนะนอกจากอีอ้วนแล้วเนี่ยนะฮะยังมีการพาดพิงไปถึงบุพการีโอ้นะลักษณะเหมือนกับนอกจากอีอ้วนทนอ่อนแล้วเนี่ยนะฮะยังบอกว่าเหมือนกับด่าไปถึงพ่อแม่เธอด้วยเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับ

0: ในคลิปเนี่ยเธอบอกว่าหลักฐานเป็นการดูหมิ่นกันชัดเจนเพราะฉะนั้นจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับเธอบอกว่าเป็นปัญหายืดเยื้อกันมาร่วมๆเกือบ2ปีละนะครับตั้งแต่เพื่อนบ้านคนนี้ย้ายมาอยู่เนี่ยนะฮะก็เปิดร้านขายส้มตำไก่ย่างสร้างความเดือดร้อนครับเพราะว่าควันจากการย่างไก่เนี่ยลอยเข้ามาคือมันเป็นทาวน์เฮาส์อ่ะพี่ทาวน์เฮาส์ติดกันแล้ว
1: ไม่ได้เลยนั่นน่ะ
0: โอ้คุณย่างอยู่หน้าบ้านน่ะแล้วเขาบอกว่าทาวน์เฮาส์เนี่ยนะพอกลิ่นมันเข้าแล้วเนี่ยนะมันระบายออกยากมาก
1: ค่ะ
0: ที่บ้านเธอเนี่ยมีคุณยายอายุ86นะฮะก็พิการนะต้องใช้รถช่วยพยุงเดินไปไหนมาไหนเนี่ยนะฮะส่วนพ่อก็ป่วยเป็นมะเร็งส่วนแม่เธอก็มีโรคประจำตัวพอสูดดมอีกควันนี้เข้าไปมากๆก็เวียนหัวไม่สบายเนี่ยเพื่อนบ้านไม่เข้าใจกันเลยโ
1: อ้ย
0: ย้ายมาเปิดเป็นร้านไก่ย่างส้มตำ
1: ค่ะ
0: มันคงต้องย่างแต่เช้านะนี่เผื่อเช้าอย่างเงี้ยเอาแล้วเลยพี่
1: หรือไม่ก็ทำส่องขึ้นไปสูงสูง
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมได้ไหม
0: ส่องแบบมันเหมือนเป็นสแตนเลสอย่างนั้นขึ้นไปเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะทำขึ้นไปเลยคือเราก็เข้าใจนะอาชีพใช่ไหมมันต้องประกอบอาชีพอ่ะเขาอาจจะแบบทำอร่อยกินอร่อย
0: เมื่อกี้ให้ทำอะไรได้พี่ปี๋ให้ทำอะไรนะ
1: ส่องควันอ่ะป่องเห็นแถวบ้านอ่ะมันจะมีเครื่องดูดใช้แบตเตอรี่หน่อยลงทุนหน่อยนะคะเอาแบตเตอรี่ก็อันใหญ่มาดูดควันแล้วก็ปล่อยขึ้นข้างบนไปเลย
0: ย้อนกลับมาทำครับอีอ้วนไม่ต้องมาเสนอ เขาก็คงเคยไปบอกแล้วพี่ก็โดนคำนี้กลับมาไงอีอ้วน
1: ไอเรื่องเดี๋ยวนะไอเรื่องควันเข้าบ้านเนี่ยนะมันไม่เท่าไหร่หรอกนะไอ้เรื่องนี้แหละเรื่องใหญ่ที่จะได้ตกกันนะฮะ
0: เดี๋ยวเนี่ยก็เขาเคยไปเตือนแล้วอ่ะก็เนี่ยตอนนี้กลับมาไงอีอ้วนอีนี่นี่พ่อแม่นี่เสนอป่องควันใช่ไหมเสนอป่องควันใช่ฉันทำป่องควันใช่ไหมอีอ้วน
1: โอ้ย
0: ไม่ต้องมาเสนอตัวตรงนี้แหละ
1: เฮ้ยผมก็ทำเอาจริงๆเอามีนบุรีอ่ะมีตั้งเยอะมีบุรีร้านแม่ค้าก็ทำอย่างนี้ทั้งนั้นแหละก็ลงทุนนิดนึงมีแบตเตอรี่แล้วก็ดูดขึ้นข้างบนน่ะ
0: เอาจริงๆแต่ถ้าเป็นปัญหาที่กระทบกับเพื่อนบ้านแล้วเนี่ยคนที่จะค้าขายต้องทำนะ
1: ใช่
0: จะด่าผมพี่จะด่าผมก็ได้นะพี่จะของร้านจะด่าเราก็ได้แต่ว่าเพื่อให้มันอยู่กันได้อ่ะอันนี้เดี๋ยวก็ต้องฝากคนกลางไม่ว่าจะเทศบาลหรือตำรวจเนี่ยเขาไปแจ้งความไปแล้วนะ
1: ฮะ
0: แต่ไม่ได้จะตำรวจจะไปแจ้งในเรื่องของการโดนด่ามากกว่านะทีนี้ไอ้เรื่องของการลงไปตรวจสอบเนี่ยมันน่าจะเป็นเทศบาล
1: แค้นที่โดนด่าเนี่ยแหละเรื่องนั้นเรื่องเล็กละตอนนี้เรื่องเล็กละ
0: ครับเดี๋ยวพวกเทศบาลพวกสายสิ่งแวดล้อมของเทศบาลเนี่ยของเขตเนี่ยก็ต้องลงไปดูแล้วนะที่อุดรนะครับเพื่อดูหน่อยนะครับต้องเป็นคนกลางแล้วว่าการจะประกอบการค้าในชุมชนแบบนี้มันต้องมีนะกฎพ.ร.บ.กับกระทรวงข้อบังคับอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ย
1: เ
0: จ้าหน้าที่ต้องไปตรวจหน่อย
1: ต้องไปมันมีอยู่ไอ้พ.ร.บ.ของเทศบาลอ่ะ
0: ครับ
1: อยู่นะมีอยู่เรื่องเนี้ยเพราะนั้นก็ต้องเข้าไปดูแล
0: เอาคนผอมๆไปหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวเจ๊เขาด่าอีอ้วนกลับไป
1: โอ๊ยสะเทือนกันไปเป็นแถวเอาไปดูนี่ดีกว่าเมื่อวานนี้แม่ค้าคนนี้ไม่ได้ขายหมูปิ้งนะแกน่ารักมากเลยที่อุดรธานีแม่ค้าในตลาดแล้วก็เป็นพลเมืองดีแกพบกระเป๋าสตางค์ตกอยู่ในตลาดสดนั้นชื่อป้านกนะคะป้านกอายุ52ปีค่ะอยู่ที่ตลาดสดเทศบาล2ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองอุดรธานีแกเจอกระเป๋าสตางค์ผู้หญิงสีขาวภายในมีเอกสารมีบัตรประชาชนมีบัตรสำคัญหลายรายการเลยแล้วก็มีเงินสดอยู่370บาทก็เอาไปลงบันทึกประจำวันว่าติดตามหาเจ้าของหน่อยแกบอกว่าจริงๆอ่ะป้านกไม่ได้พบเองนะหลานสาวเป็นคนพบ

0: ขณะเปิดร้านขายของอยู่ที่ตลาดเทศบาลนี่แหละค่ะจนมาเปิดแผงตามปกติแล้วพบว่าเอ้ยตั้งแต่วันก่อนอะกระเป๋าใบนี้ทำไมยังวางอยู่2วันแล้วนะก็เอาตัดสินใจเปิดดูแล้วกันเอ้ามีเอกสารสำคัญบัตรประชาชนของเจ้าของบัตรแล้วก็บัตรของคนในครอบครัวแล้วก็มีเงินสดอยู่ภายใน300กว่าบาทที่ว่านั้นนะคะคราวนี้ก็ไม่กล้าค้นเพิ่มเติมละตัดสินใจเก็บไว้แล้วก็รอให้เจ้าของมารับคืนตลอดทั้งวันผ่านไป1วันก็ยังไม่มีคนมาก็เลยเอาไปให้ตำรวจดีกว่าเธอบอกว่าก็ไม่อยากได้ของของใครกลัวเจ้าของจะเดือดร้อนโดยเฉพาะเอกสารสำคัญให้อยากมารับนะคะเออปรากฏว่าพอไปถึงมือตำรวจเจ้าของมาพอดีนะคะมารับกระเป๋าคืนตรวจสอบภายในพบว่าอยู่ครบถ้วนไม่ต้องไปทำบัตรใหม่ยิ้มแก้มปิเลยเธอบอกว่าเงินสดก็ยังอยู่ครบเงินไม่หายแม้แต่บาทเดียวก็เจ้าของเนี่ยไม่รู้ตัวนะว่ากระเป๋าสตางค์หายจนกระทั่งไปถึงบ้านเอ้าไม่มีแล้วก็นึกทบทวนว่าอาจจะเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนระหว่างเธอกับหลานสาวเพราะก่อนหน้านี้ฝากหลานช่วยถือกระเป๋าแล้วก็ถือมือถือเอาไว้ก็เลยได้รับโทรศัพท์จากตำรวจแจ้งว่าเนี่ยมีพลเมืองดีเก็บกระเป๋าไว้ก่อนจะมาส่งมอบก็รู้สึกโล่งใจสิ่งที่กังวลไม่ใช่เงินสดนะแต่เป็นบัตรสำคัญของแม่เพราะว่าแม่เนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงคือถ้าสูญหายเนี่ยโอ้ต้องพาแม่ไปทำบัตรใหม่มันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและลำบากแน่นอนเพราะว่าแม่ติดเตียงแล้วก็เลยคิดไว้แรกว่าถ้าคนเก็บได้เนี่ยจะนำเงินไปก็ไม่เป็นไรขอแค่ส่งบัตรคืนมาก็ยังดีแต่ไม่คิดว่าจะได้ครบทุกอย่างครบถ้วนเลยนะคะยิ้มแก้มปีทั้งตำรวจแม่ค้าแล้วก็เจ้าของกระเป๋า
1: อ
0: ืมเป็นเหตุการณ์ประทับใจสุขใจทั้งสองฝ่ายเขาเรียกว่าอย่างนั้น
1: เนาะสังคมน่าอยู่นี่เนาะ
0: น่าอยู่เนาะเออ
1: ที่อุดร
0: มีอะไรแบบเนี้ย
1: นี่กว่าอุดรนะเออครับ
0: อุดรอุดร
1: ครับผมโอ้ในเฟซนี่นะฮะกลัวคำนี้กันใหญ่เลยนะผมไม่ได้ว่าพี่ๆนะพี่มาลายบอกว่าพี่ชื่อเล่นอ้วนนะน้องโลกนี่อ้วนนี่พี่กระเทือนเลยค่ะ พี่สะอาดบอกไม่ต้องย้ำค่ะน้องดง
0: เดี๋ยววันนี้พี่ปูกันยารัตจะไปสอนอใกล้ๆนะแจ้งความน้องบุลลี่นะคะจะดุ้งตลอด
1: ถ้าจับที่เอวแล้วไม่มีก็ไม่เป็นไรฮะแต่ถ้าจับถ้ามีแล้วขออภัยคำนี้
0: โอ้ย
1: โอ้นะฮะ
0: จริง
1: มันเป็นการเล่าข่าวนะครับพี่ไม่ได้ว่าใคร
0: นะจริงๆนะปัจจุบันเนี้ยหลายคนบอกว่ามันลดยากจริงนะไอ้ความอ้วนเนี่ยนะคะบางคนก็ไปลดวิธีแบบผิดๆอ่ะตอนเนี้ยที่กำลังเป็นที่นิยมตัวนี้กลับเข้ามาเรื่องความอ้วนเนาะไปลดแบบผิดๆอ่ะโดยที่ไม่ได้ปรึกษาแพทย์อ่ะมันก็เสียหายเหมือนกันนะมันก็ปรับปรุงแบบผิดๆกินยา
1: เพราะฉะนั้นผมฟังพอดีไปทำข่าวแล้วก็เจอคุณหมอที่ศรีราชนะครับเป็นหัวหน้าศูนย์ของโรคที่เลยพี่หลอดเลือดหัวใจเลยพี่ที่ทุกวันนี้หลอดเลือดสมองตีบสมองแตกเนี่ยนะครับคุณหมอแนะนำว่าให้เราทุกคนเนี่ยนะพี่ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักไว้ในห้องน้ำไว้ในห้องน้ำเลยนะเช้ามาเนี่ยเราจะไม่มีข้ออ้างแล้วว่าโอ๊ยกางเกงยีนมันหนักเสื้อมันหนักก็คือก่อนเราอาบน้ำเนี่ยเราเปลือยเปล่าอยู่แล้วเนาะก็ขึ้นช่างเลยขึ้นช่างแล้วพยายามควบคุมน้ำหนักนะเขาบอกว่าถ้ามันขึ้น 2-3-4 ขีดเนี่ยคุณต้องกลับมาเริ่มแล้วควบคุมอาหารแล้วอย่าให้มันเลยอย่าให้มันเกินคือถ้าปล่อยแล้วปล่อยไปสักโลนึง2โลลงยากมากคุณหมอบอกว่าลงยากมากเพราะนั้นชั่งทุกวันแล้วถ้ามันเริ่มน้ำหนักเราขึ้น2ขีดเนี่ยเราต้องเอากลับมาที่เดิมอันนี
0: ้
1: นี่คือจุดเริ่มต้นของโรคอ้วนแล้วก็นำไปสู่โรคมากมายนะครับโดยเฉพาะหลอดเลือดในสมองที่ตอนนี้เขาบอกว่าโอ้โหคนก็เป็นกันเยอะ
0: ใช่ใช่เนี่ยดูเมื่อวานที่เรารายงานการแข่งขันไฮร็อกแบงคอกที่สวนสุริกิจอ่ะโค้ชอ่ะโค้ชฟิตเนสชื่อดังยังเสียชีวิตเลยค่ะ
1: อ๋อ
0: เ
1: ออขนาดเขาเป็นโค้ชเขาต้องระดับไหนแล้วนะหมายถึงว่าออกกำลังต้องพร้อมระดับไหนแล้ว
0: ก็เป็นโค้ชนะ

0: ปรากฏว่าอยู่ๆก็คือหมดสติไปเลยระหว่างการแข่งขันแล้วก็ส่งโรงพยาบาลแต่ก็เสียชีวิตนะคะซึ่งได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตไม่แน่ใจว่าเกิดอาการแบบไหนเดี๋ยวต้องมีการชันสูตรอย่างละเอียดอ่ะนะคะเป็นโค้ชต่างชาตินะคะคนนี้เขาบอกว่าเป็นสองหลักคนสำคัญในวงการฟิตเนสเลยทุ่มเทมากในแต่ละวันเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับผู้คนรอบตัวแล้วก็สำคัญในวงการฟิตเนสของไทยเพราะว่าเขาเป็นเจ้าของครอสฟิตนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาฝึกความแข็งแกร่งและปรับสภาพร่างกายโดยเน้นพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาในการต่อสู้เป็นพิเศษนี่ค่ะคือโปรแกรมอะไรต่างๆการฝึกซ้อมนักมวยเนี่ยมาจากเขาทั้งนั้นคนนี้ชื่อซอนเดอร์สเนี่ยค่ะเป็นโค้ชฟิตเนสดูดิหมดสติไปในศูนย์ประชุมเศรษฐกิจแล้วก็พอส่งโรงพยาบาลก็เสียชีวิตอายุ41เองลูก
1: โอ้พวกนี้บางทีมันไม่มีสัญญาณเตือนนะพี
0: ่ไม่มี
1: หลอดเลือดจุกหัวใจพวกนี้
0: ใช
1: ่เราต้อง
0: เป็นประโยชน์นะ
1: คุณหมอเขาแนะนำก็ดีนะชั่งน้ำหนักทุกวันเราจะได้รู้เราจะได้ไม่อ้วนขึ้นแล้วขึ้นขีด2ขีดนี่ลดเลยหมอบอกอย่างนั้นนะอย่าให้ไปถึงโลเพราะถ้าถึงกิโลนึงเนี่ยขึ้นโลนึงอาจจะลงโลนึงเนี่ยยากมาก
0: ยาก
1: จริง
0: นะ
1: จริง
0: ใช่
1: นะครับ
0: ค่ะพักกันแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะ
1: ครับแป๊บเดียวครับ

0: นิวเจริญฟาร์มซูติคอล
1: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
11: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
12: ไบโอฟาร์มเพื่อน

0: เกิร์ตยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลซิตเกิร์ตเบลซิตเกิร์ตเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ต
1: ไบโอฟาร์ม

มูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่น

อยเส้นทางสายบุญนวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081 498 6322

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปี
4: น้อยแบบปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่า

0: 16:14 กลับมาช่วงที่2นะคะข่าวเช้าการสุขภาพวิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM SM 95เช้าวันพุธวันนี้19สิงหาคมแล้วนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: อยู่กันอีก1ชั่วโมงนะคะถึง7โมงนะพี่เนาะ
0: มาดูข่าวกันต่อเรื่องของคนสวยที่สุดในโลกเลยเหรอคะน้องหลิงหลิงใช่ไหม
1: ครับ
0: หลิงหลิงคอง
1: หลิงหลิงคองฮะ
0: ใช่เขารับตำแหน่งผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกค่ะลุง
1: โอ้โหใครเป็นคนจัดยังไงฮะ
0: ก็นี่ไงเราบอกว่าเนี่ยนะนักแสดงสาวหลิงหลิงสิริลักษณ์คงได้สร้างปรากฏการณ์ความนิยมระดับสากลด้วยการที่นิตยสารระดับสากลนะคะได้ออกมาประกาศผลการจัดอันดับอย่างเป็นทางการเธอสามารถคว้าคะแนนโหวตจากแฟนคลับทั่วโลกทุกสถิติเดิมด้วยจำนวนสูงถึงกว่า22ล้านคะแนนหลิงหลิงสามารถกวาดรางวัลมาครองได้2รางวัลเลยคืออันดับ1ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกประจำปีนี้2026นะคะแล้วก็อันดับ1นักแสดงหญิงที่สวยที่สุดในประเทศไทยประจำปีนี้เรียกว่าโอ้โหแฟนๆนี่คือเฮหนักเลยนะคะเพราะว่าความสวยปรากฏสู่สายตาชาวโลกนะคะหลิงหลิงนี่เป็นลูกครึ่งไทยไทยประเทศไหนฮ่องกงเหรอคองใช่ไหมนี่คือเป็นการจัดอันดับนะคะของนิตยสารระดับสากลชื่อว่า Netizen Choice Magazine นะคะ
1: ครับผมเขาคงมีเกณฑ์หลักเกณฑ์คุณสมบัติเนาะ
0: ใช
1: ่ที่จะเหมาะสมคือไม่ได้เน้นหน้าตาอย่างเดียวใช่ไหมพี
0: ่ก็ใช่ค่ะ
1: ผมดูภาพรวมหลายๆอย่าง
0: ก็บอกว่า

แม้แต่นางเอกของจีนหรือว่าใครก็ตามที่ดังๆอ่ะยังชมหนิงหนิงต่อหน้าว่าคุณสวยมากสวยแบบนางฟ้าลอยมาเลยก็บอกว่าอย่างนั้น

0: รรมไหมก็คิดว่าน่าจะมีอยู่นั่นแหละเนาะแต่ว่าพอไปดูภาพเด็กก็คือสวยอ่ะเขาบอกว่าหน้าน้องหลิงหลิงนี่นะคะมีการรวมความคนสวยมารวมอยู่ในหน้าของเธอก็คือมีหน้าของคุณจุ๋ยคุณนุ่นวรนุชคุณอ้ำพัชราภาคุณพลอยเชิญมานและแอนชิลีมาผสมอยู
1: ่เฮ้ย
0: เป็นยังไง
1: รวมเลยรวมแบบ
0: รวมเลย
1: รวมดาวเลยฮะ
0: สวยสวยตะโกนจริงๆหน้าของหลิงหลิงเนี่ยสวยมากโอ้แต่ตาจมูกคิ้วปากลงตัวไปหมด
1: สว
0: ยๆโอเคยอมต้องยอมรับเธอนะคะ
1: ต้องยอมเลยแล้วชื่อที่เมื่อกี้เอ่ยมานะพี่ต้องนะฮะ
0: อ๋อเป็นลูกครึ่งไทยฮ่องกงจริงๆด้วยน้องหลิงหลิงนะคะเป็นลูกครึ่งไทยฮ่องกงปีนี้ก็อายุ31ปีนะคะเกิดที่ฮ่องกงเรียนจบมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลย3ภาษาเลยค่ะไทยอังกฤษและกวางตุ้งแมนดาริน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ยอดนะฮะ
0: ค่ะ
1: อีกคนหนึ่งเห็นบอกว่านี่ฮะพี่บุ๋มรัญญานะพี่ชื่อคุณไหมพี่จะกลับมา
0: บุญยาศิยานนท์คุณ
1: ใช่
0: ค่ะ
1: จะกลับมาเข้าวงการนะครับเป็นครั้งแรกในรอบ20ปี
0: พี่บุ๋มเนี่ยก็เป็นผู้กับด้วยนะช่วงหลังอ่ะก่อนจะวางมือไปเป็นผู้กับการแสดงหญิงที่เก่งมากนะเป็นนางร้ายแล้วเป็นผู้กำกับ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: นี่ฮะเธอกลับมานะเล่นภาพยนตร์นะครับรับบทภาพยนตร์นะครั้งแรกในรอบ20ปีเลยพี่ไม่ได้อยู่เบื้องหน้าแล้วหลังจากผันตัวที่ดีมากนะครับไปอยู่นะเบื้องหลังแล้วเนี่ยนะครับก็รับผลงานภาพยนตร์คำสารภาพของหมอผีเห็นบอกว่าไม่กี่วันนี้กวาดรายได้นะหนังเรื่องนี้นะทะลุ100ล้านไปแล้วนะครับ
0: โอ้
1: 100ล้านไปแล้วครับผม
0: เราไม่เคยไม่ได้ดูหนังโรงมานานมากแล้วเนาะ
1: โอ้โหหนังโรงตั๋วมันต้อง200นะพี
0: ่โอเค
1: เนาะมันก็แพงตั๋วมันก็แพงขึ้นไปด้วยนะ
0: โอ้คำสารภาพของหมอผี
1: ใช่ๆลองดูนะพี่นะเขาบอกว่าเรื่องนี้ทะลุ100ล้านแล้วไม่กี่วันตัวพี่บุ๋มเองเนี่ยเห็นบอกว่าก็ตั้งแต่โควิดนะครับตั้งแต่โควิดเนี่ยก็ย้ายตัวเองไปอยู่ปักหลักอยู่ที่จังหวัดลำพูนนะครับตั้งแต่โควิดเลยนะแล้วก็เรื่องนี้แหละนะครับก็ได้มีโอกาสกลับเข้าสู่เบื้องหน้านะโอ้คือเมื่อก่อนเธอก็เล่นเป็นแบบออกแนวเป็นนางร้ายหน่อยนะตัวร้ายๆหน่อยนะเป็นแบบแม่นางเอกเพื่อนอยู่ฝั่งนางร้ายอ่ะก็จะร้ายๆหน่อยนะครับก็กลับมารับนะบทบาทเป็นนักแสดงอีกครั้งหนึ่งเธอบอกว่าเดี๋ยวต้องขอเช็คกระแสเสียงตอบรับในโซเชียลหน่อยนะคือยุคเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเป็นนักแสดงเนี่ยนะก็อ่านตามนิตยสารในพวกนี้เนาะกระแสเนี่ยพอเข้าไปอ่านแล้วก็ใจฟูแต่นี้ต้องเข้าไปดูโซเชียลหน่อยว่าเหมือนแม่กลับมาแล้วเป็นยังไงบ้างชอบบทบาทของเธอมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ตอนนี้ก็บอกว่าก็ยินดีนะถ้าเกิดว่าจะกลับมารับงานเนี่ยก็รู้สึกมีความสุขที่ได้กลับมาทำงานแล้วก็คนชอบก็แฮปปี้ครับพี
0: ่
1: เนี่ยคนมาคอมเมนต์ว่าเป็นระดับครูสอนการแสดงแล้วนะ
0: ใช่ช่วงหลังเป็นตอนเขาอยู่กับช่องสาม
1: แตก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ครับผม
0: ก็พี่บุ๋มรัญญาก็น่าจะเป็นเพื่อนสนิทที่เพื่อนซีของพี่ปูนี่แหละแก๊งเดียวกันพี่ปูเรานี่แหละพี่ปูโลกเบี้ยวพี่แมมจินตลานี่แหละ
1: โอ้ครับผม
0: แก๊งเดียวกันนะคะมาดูพี่เจมบ้างพี่เจมเรืองศักดิ์กลายเป็นประเด็นที่ถูกกลับมาพูดถึงคือแกไปเมาส์ในรายการหนึ่งเมาส์ให้แซ่บคำถามเรื่องว่าคุณเจมเนี่ยเคยประสบ

0: เหตุการณ์เครื่องบินตกเมื่อปี41ผ่านมากี่ปีแล้วเนี่ย20กว่าปีแล้วนะ28ปีคือคนก็ยังพูดถึงอยู่ตลอดว่าจับเครื่องบินตกครั้งนั้นเนี่ยคุณเจมรอดชีวิตมาได้เนี่ยได้สิทธิพิเศษอะไรกับสายการบินหรือเปล่าบินฟรีตลอดชีวิตจริงไหมแกก็ย้อนความทรงจำว่าถ้าใครผ่านเหตุการณ์เครื่องบินตกมาได้เนี่ยจะได้สิทธิพิเศษจากสายการบินให้นั่งฟรีบินฟรีตลอดชีวิตซึ่งคุณเจมบอกว่าไอ้ต้นตอข่าวลือนี้มาจากไหนก็ยังไม่รู้เลยแต่สิ่งที่น่าเอ็นดูไปกว่านั้นคือในยุคนั้นแม้แต่เจ้าตัวก็ยังแอบหลงเชื่อข่าวนี้ไปด้วยเหมือนกันนะคุณเจมอ่ะคือจะไปกันมาคุณเจมบอกว่าแกก็หลงเชื่อไปด้วยว่าเฮ้ยได้บินฟรีตลอดชีวิตหรออะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็หลงเชื่อข่าวเหมือนกันถึงขั้นที่เคยเดินทางไปขอพบเจ้าหน้าที่สายการบินเพื่อหวังจะใช้สิทธิ์ตั๋วบินฟรีตามที่สังคมพูดอ่ะจนกระทั่งทราบความจริงภายหลังว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าที่เล่าต่อๆกันมาเท่านั้นแล้วไม่เคยมีการมอบสิทธิ์นี้หรือตัวคุณเจมก็ไม่เคยสละสิทธิ์ใดๆที่เกิดขึ้นจริงนอกจากประเด็นเรื่องตั๋วเครื่องบินในตำนานแล้วคุณเจมก็ถ่ายทอดเรื่องราวการทำงานว่าตอนนี้ทำอะไรบ้างทำอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะนี่คือ เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าเหมือนกับเปิดเผยแล้วว่าไม่ต้องล่ำลือแล้วคุณเจมไม่เคยได้สิทธิ์ในการบินฟรีตลอดชีวิตกับสายการบินชื่อดังไปอย่างใด
1: ครับ
0: เหตุการณ์ตอนนั้นจบ
2: ไม่ได้
0: จบไม่ได้ไม่มี
2: ไม่มีหลักเกณฑ์ที่อยู่นะ
0: ยังเคยไปทวงเขาเลยอ่ะเพราะว่าคนก็ลือกันเยอะก็เลยไปถามดูซิว่าเฮ้ยเอาข่าวกันมาจากไหนยังไงไม่มีอยู่จริงนะคุณเจมไม่เคยได้สิทธิพิเศษอันนี้เวลาเดินทางอะไรหรือว่าอะไรก็ยังซื้อตั๋วปกติ
2: โอ้ถ้าเกิดได้สิทธิ์นี่ทุกวันนี้จะไปไหนมาไหนก็สบายเลยนะ
0: ได้ตั๋วบินฟรีนี่นะ
2: โอ้จริงควรได้ไหมนะพี่ติว่าหรือคุณรู้ฟังว่าไงเขาเผชิญเหตุการณ์ร้ายๆมานะ ในคราวนั้นน่ะมันคงเป็นภาพติดตามานะ
0: คือคำแกก็บอกว่าแกก็เชื่อข่าวนี้สนิทใจเลยความที่ตัวเองคิดว่าเฮ้ยพลาดสิทธิ์ไปหรือเปล่าก็เลยตัดสินใจเดินทางไปขอพบผู้บริหารนะเพื่อทวงอ่ะแกก็บอกว่าแกก็ขำตัวเองเหมือนกันแล้วก็ในยุคนั้นน่ะเขาบอกว่าผู้บริหารของสายการบินก็ถามด้วยความเมตตาว่าคุณเจมส์ครับเรื่องนี้ถ้ามีหลักฐานใดๆเป็นเอกสารที่คุณเจมส์เคยเห็นนะเอามาบอกผมได้เลยผมจะเซ็นอนุมัติให้ทันทีคือไม่มีอยู่จริงใช
2: ่ไม่ได้บินฟรีคือแม้แต่พนักงานหรือลูกเรือเขายังต้องเสียราคาพิเศษเลยนะโอ้ถ้ามีคนได้บินฟรีนี่ครับ
0: ตอนนั้นเขาเยียวยาคุณเจมส์ตามระบบประกันภัยแล้ว
2: เหมือนกับ
0: ผู้เสียหายรายอื่น
2: ครับก็ถือว่าเป็นการเยียวยาแล้วก็เนาะถือว่าได้เขาเรียกอะไรนะได้เงินชดเชยไปแล้วอ่ะโหจะมาผูกพันถึงขนาดแบบว่าบินกันต่อเนื่องคงเป็นไปไม่ได้นะครับเราจะได้รู้ไว้นะเราจะได้รู้ไว้แต่ทางที่ดีบอกว่าโอ้ไม่ต้องรู้หรอกไม่อยากเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะ
0: ใช่เพราะว่าตอนนั้นคุณเจมเนี่ยนอนโรงพยาบาลเป็นปีนะคะ
2: ครับผม
0: รักษาตัว1ปีเต็ม
2: 1ปีพี่โหจำภาพได้เลยนะทุกวันนี้ยังเป็นภาพข่าวเก่าๆอยู่เลยนะพี่นะว่ามีนักข่าวไปถ่ายตรงจุดที่เครื่องบินตกแล้วก็เหมือนกับหิ้วปีกคุณเจมออกมาแล้วคุณเจมก็ชู2นิ้วให้กล้องไหวอยู่เลยตอนนั้นน่ะ
0: แ
2: ต่หลังจากนั้นก็คงแบบเข้าโรงพยาบาลไปเลยมั้ง
0: ใช่ค่ะนั่นแหละคุณเจมบอกมีก็มีแค่นั้นแล้วก็ตอนอยู่โรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลต้องจัดห้องขนาดใหญ่พิเศษไว้ให้เพราะว่าจะมีตุ๊กตาหมีจากแฟนคลับส่งมาเป็นหมื่นเป็นแสนเขาใช้คำนี้เลยว่าเป็นหมื่นเป็นแสนตัวนะคะแล้วก็ตอนนั้นก็เลยเอาตุ๊กตาเนี่ยไปบริจาค กับผู้ยากไร้นะคะตลอดเวลาการรักษาตัวต้องขนตุ๊กตาออกไปบริจาคประมาณ 3-4 ครั้งพยายามบริจาคเท่าไหร่ ของขวัญก็ยังคงเหลืออยู่เป็นจำนวนมากตอนนั้นนะคะย้อนตำนานเครื่องบินตกนะคือคุณเจ๊บอกว่าอะไรรู้ไหมเวลามีข่าวไอ้เครื่องบินตกแล้วมีคนรอดตายเหมือนกับตัวเองเนี่ยเขาขนลุกท้องแบบทุกทีทุกครั้งไปโอ้โหผ่านเหตุการณ์มาเนาะ
1: นี่
0: เป
1: ็
0: นบุคคลในประวัติศาสตร์ก็ว่าได้นะ
1: เออโอ้
2: จะมีสักกี่คนนะพี่ใช่ไหมฮะเครื่องบินตกรอดเนี่ย
0: มีแค่นี้แหละรอบนั้นสิบกว่าคนเนาะ
2: ครับ
0: สิบกว่าคนค่ะ
2: ก็ตอนนี้เห็นที่พี่เจมมาออกเนี่ยก็น่าจะโปรเจกต์เขาว่าพี่ไอการรวมจับรวมตัวของมิชชั่นโฟร์โปรเจกต์อ่ะเพราะนั้นเห็นมาออกรายการนายเอนเตอร์เทนนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะรวมตัวกันทัวร์คอนเสิร์ตนะทัวร์คอนเสิร์ตแรกเนี่ยเห็นว่า11กันยายนนะเหมือนเดือนหน้านะครับตอนนี้ก็กำลังซุ่มซ้อมกันอยู่เป็นครั้งแรกในรอบ23ปีนะครับกลับมารวมตัวกันนะมีพี่เจมเรืองศักดิ์นะครับมีพี่โดมปกรณ์ลำมีคุณวอยอ่ะจำได้ไหมพี่ JR วอยเมื่อก่อนอ่ะ
0: โอ้ JR วอยหล่อเลยคนนี้
2: แล้วก็มีคุณจอนนี่นะครับ
0: ก็คืออยู่ในค่าย RS เดิมใช่ไหม
2: RS เดิม RS เดิม
0: RS
2: จอนนี่หลุยแรปเตอร์อ่ะคนนี้ก็มาคนเดียวจอนนี่ก็มาคุณวอยก็มานะครับก็มารวมตัวทำคอนเสิร์ตให้แฟนๆได้หายคิดถึงก็ต้องเป็นรุ่นแบบยุค 2,000 น่ะนักร้องยุคนั้นน่ะนะพี่นะเป็นแบบว่าวันนั้นผมฟังนะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยแกมมี่กับไอเอสเนี่ยเขาจะแข่งกันใช่ไหมสมมติเขาเตรียมจะดันมอสไอเอสก็จะดันเต๋านะคือเขาจะมีเป็นคู่ประกบกันน่ะเป็นคู่ประกบกันว่าเดี๋ยวถ้าเกิดค่ายนี้ปล่อยดารานักร้องคนนี้อีกค่ายนี้ก็จะปล่อยนักร้องคนนี้ที่เป็นแบบลักษณะเหมือนกับคาแรคเตอร์เดียวกันออกมาเจอกันเนี่ยแต่ว่า Mission 4 Project เนี่ยนะฮะเป็นการทำงานที่เหมือนกับ RS เนี่ยเขาซุ่มถึงขนาดว่าตอนนั้นเฮียฮ้อนเนี่ยสั่งว่าห้องประชุมของ RS เนี่ยนะฮะเอาของออกให้หมดแล้วก็มาทำเป็นห้องดนตรีคือจะไม่ไปซ้อมตามห้องดนตรีทั่วๆไปไม่งั้นเดี๋ยวข่าวนี้หลุดเขาซุ่มเอา4คนนี้มารวมตัวกันแล้วก็ใช้เวลาประมาณเกือบ4เดือนอ่ะซ้อมกันอยู่ในห้องประชุมอ่ะซ้อมเอาเครื่องดนตรียกจากห้องซ้อมเนี่ยมาไว้ที่ตึกของ RS นะครับแล้วก็ห้ามให้โปรเจกต์นี้เหมือนกับว่าเล็ดลอดออกไปเลยนะแล้วเขาบอกว่าวันที่เปิดตัวเนี่ยนะจริงๆด้วยแกมมี่เตรียมไม่ทันนะฮะแกมมี่หาศิลปินที่จะมา
0: ไม่ทันแล้ว
2: ไม่ทันอะไรนี่ก็เป็นเรื่องราวสนุกของค่ายสองค่ายนี้ตอนนั้นที่เขาแข่งกันเนาะในยุค
0: ค่ะ
2: ในยุคน่าจะประมาณ90 2000น่ะพี
0: ่
2: ก็มาดูนะกลับมายุคนี้จะเป็นไงบ้างเด็กๆเด็กๆจะรู้จักไหมอ่ะก็เป็นคุณพ่อกันหมดแล้วมั้งนะครับ
0: เออ
2: ต้องเป็นรุ่นเราๆเลยต้องติดตามผลงานกันอยู่
0: เออต้องไปค้นประวัติเอาหน่อย
2: ครับผม
0: ค่ะเรื่องกีฬามีไหม
2: โอ้ยกีฬาเมื่อวานเราเพิ่งบอกไปนะครับเกือบทำให้หน้าแหกเลยครับพี่บอลไทยว่าคู่ชิงก็น่าจะเป็นไทยกับเวียดนามเนาะเรารีบพูดไปเนี่ยนะฮะเกือบเหมือนกันพี่เมื่อวานเนี่ยเปิดบ้านเจอสิงคโปร์เขาบอกว่านอกจากแพ้คาบ้านแล้วลูกเกมยังโดนสิงคโปร์เนี่ยบุกมายำตลอดทั้งเกมเลยอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่บอลไทย
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เล่นในบ้านนะไปตั้งรับชนิดที่ว่ารับแบบคือรับแบบไม่มีทรงอ่ะต่างคนต่างเล่นแล้วก็ตั้งรับแบบโอ้โหเกือบเอาตัวไม่รอด
0: เออรับยังไงไม่มีทรงเลยเหรอ
2: ไม่มีทรงเลยพี่เขาบอกครึ่งแรกเนี่ยโดนสิงคโปร์กดอยู่ฝ่ายเดียวสิงคโปร์ครองบอล60กว่าเปอร์เซ็นต์อ่ะเราเล่นในบ้านมันเป็นไปได้ยังไงนะครับเขาบอกว่าเราโชคดีที่นัดแรกเนี่ยนะครับไปชนะเข้ามา 3-1 ใช่ไหมมีประตูตุนเอาไว้อยู่ในมือ3ประตูต่อ1เมื่อวานนี้นะครับ แพ้ครับพี่คาบ้านนะครับ 2-1 เกือบไปผลรวมเนี่ยสกอร์รวม 4-3 เนี่ยยังเข้ารอบเอาตัวรอดได้แบบทุลักทุเลนะฮะเข้าชิงได้นะครับนะก็ผลงานต้องบอกไม่น่าประทับใจไม่น่าประทับใจนะฮะคนที่เขาเข้าไปดูเนี่ยนะฮะเขาก็บ่นมีความรู้สึกกันเนี่ยลงเฟซโอ้โหถ้าฟอร์มอย่างนี้นะประชดเหมือนว่ายังไงก็ต้องก้มหน้าก้มตาเชียร์นะครับแต่ทำไมเล่นกันแบบนี้นะก็ว่าไปนะขณะที่คนดูก็ล่อยหลอพี่เขาบอกว่าเป็นรอบรองชนะเลิศของฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยนะที่คนดูน้อยที่สุดเนี่ยในรอบโอ้โหตั้งแต่ปี2008เนี่ยกี่ปีแล้วพี่เกือบ20ปีอ่ะนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
2: เขามีตัวเลขออกมานะว่าอายุของ2008เนี่ยเป็นยุคของโค้ชที่ชื่อว่าปีเตอร์รีดนะครับปีเตอร์รีดเนี่ยคุมทีมนะนัดนั้นเธออินโดเนี่ยคนดู 40,000 มายุคซิโก้ปี2014เจอฟิลิปปินส์คนดูก็ 40,000 ยุคซิโก้อีกนะครับ2016เจอกับเมียนมาเนี่ยคนดู 43,000 กว่าคนนะยุค2018ยุครายเยวัตนะครับเจอมาเลคนดู 46,000เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับยุคอิชิอิเจอฟิลิปปินส์คนดูก็ 31,000 ปรากฏว่าแมตช์นี้ครับคนดูน่าจะราวๆ 14,000 กว่าคน
0: เ
2: นี่ยคนดูหายไปไหนอ่ะคนไทยหายไปไหนคนไทยไม่ดูบอลแล้วอ่ะก็อาจจะด้วยความที่ว่าในความรู้สึกผมแล้วผมว่าเมื่อสโมสรไม่ได้ปล่อยตัวหลักมาให้อ่ะพี่ครับคือพวกเนี่ยทีมชาติชุดนี้มันไม่ใช่ชุดชาติชุดใหญ่มันเป็นชุดผสมดาวรุ่งชุดผสมเด็กมาเนาะโอ้ก็ความน่าดูความดึงดูดมันก็อาจจะลดลง
0: ค่ะ
2: ฟ้าฝนด้วยไหมตอนเย็นฝนตก
0: มีส่วนเน
2: า
0: ะ
2: ฝนตกก็จากคนที่แบบเฮ้ยเดี๋ยวเย็นนี้ไปดูบอลกันก็อาจจะคือถ้าไม่ใช่แฟนบอลจ๋าๆที่แบบว่าฝนตกยังไงเราก็ไปเนี่ยไอ้ประเภทแบบเลิกงานแล้วไปเลิกเรียนแล้วไปเนี่ยพอฝนตกในกลุ่มนี้ไม่ไปแล้วไปดูที่บ้านดีกว่าพี่เชียร์อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็หลายปัจจัยก็เดี๋ยวเวลาเดี๋ยวแก้ตัวแล้วกันนะแมตชิงยังมีนะครับแมตชิงก็เดี๋ยวรอเจอผู้ชนะคืนนี้นะครับระหว่างเวียดนามกับมาเลเซียน
0: ะ
2: ซึ่งตามโผล่เนี่ยเขาก็ว่าเวียดนามนี่ก็น่าจะผ่านมาเลได้อีกหนึ่งนัดนะแล้วเข้ามาเจอกับไทยนะครับคู่ปรับตลอดการไทยเวียดนามก็เดี๋ยวรอดูผลแล้วกันว่าคืนนี้จะเป็นไปตามคาดหรือเปล่านะแล้วเดี๋ยวทีมไทยก็คงต้องไปแก้ตัวกันหน่อยพี่โอ้โหเล่นอย่างนั้นคนด่ากันทั้งประเทศเลยพี่ครับผม
0: เราต้องอยู่ในร่องในรอยด้วยนะ
2: จริงพี
0: ่คนด่าจริงๆเนี่ยค่ะ
2: คุณชนะมานัดแรกก็จริงแต่ว่าเขาบอกว่าโอ้โหไทยเราจำเป็นต้องตั้งรับขนาดนี้เลยเหรออ ่
0: า
2: ก็ไม่รู้ล่ะแท็กติกโค้ชเขาล่ะคือถ้าได้แชมป์มันก็จบถ้าไม่ได้แชมป์ก็อีกเรื่อง
0: โอ้
2: ครับผม
0: ค่ะ
2: นะ
0: ติดค่ะกีฬาและบันเทิงมองข่าว
2: เล่าบันเทิงขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ครับ
0: ค่ะสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือประชาชนนะคะผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ร่วมกันปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันนะคะภายในวันที่30สิงหาคมนี้ค่ะตามประกาศสำนักงานกสทช.เรื่องมาตรการเพื่อป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสำหรับผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมกำหนดให้ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลผู้ใช้บริการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดประชาชนสามารถดำเนินการได้ตามช่องทางที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่กำหนดหากได้รับข้อความแจ้งเตือนทาง SMS หรือช่องทางอื่นจากผู้ให้บริการสามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้หากมีข้อสงสัยหรือกังวลเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อมูลขอให้ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เจ้าของเครือข่ายโดยตรงการปรับปรุงข้อมูลผู้ให้บริการผู้ใช้บริการก็เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการนั่นเองค่ะใครที่ยังไม่มีการปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันเนี่ยรีบภายในวันที่30สิงหาคมนี้ค่ะน้องดงกสทช.ฝากมาถึงทุกท่านนะคะ
2: ครับผมครับผม
0: โทรไปที่ call center ของแต่ละค่ายก็ได้นะคะถ้าใครไม่มั่นใจนะว่าของเรานี่ปรับปรุงข้อมูลหรือยังก็โทรไปได้เลยค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะ
2: อืมเนาะทำมาถึงนมโรงเรียนเนี่ยพูดถึงเรากินกันมาตั้งแต่ไม่รู้ยุคผมเนี่ยได้นะไอ้ที่เป็นถุงๆแล้วก็เป็น
0: ซอง
2: คร
0: ับ
2: พ
0: ี่
2: ท
0: ัน
2: แกะเป็นถุงเป็นถุงแล้วก็ใช้ไก่ตัดแล้วก็ใส่หลอดดูดกันอย่างเงี้ยนะ
0: อ
2: ๋
0: อไอพัชเจอร์ไลท์ใช่ไหม
2: ครับผม
0: อร่อยเนาะรสช็อกโกแลตอร่อยมากแช่เย็นมานะอือ
2: ใช่
0: อร่อยจริงๆค่ะ
2: ยุคนี้ล่าสุดนี่นะครับเกิดเรื่องครับพี่นะฮะ
0: ค่ะ
2: ทางสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานะครับมีคำสั่งให้สหกรณ์โคนมปากช่องเนี่ยหยุดผลิตนมโรงเรียน
0: เอา
2: คืออย่างระดับสหกรณ์โคนมเนี่ยก็คงผลิตมาเนี่ยแทบจะทุกปีนะไม่รู้ผิดพลาดตรงไหนนะครับเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยจากการตรวจเนี่ยนะฮะพบเชื้อบาซิลัสซีเรียสนะครับเกินมาตรฐานมา34เท่า
0: โอ้
2: นะครับคือพอมันเกินค่ามาตรฐานแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็แน่นอนล่ะนะมันก็มีอันตรายอ่ะนะฮะตามหลักของทางกระทรวงเนี่ยเขาเลยมีการประสานให้ทางสหกรณ์โคนมที่ปากช่องเนี่ยหยุดการผลิตก่อนแล้วก็ไปดำเนินการสอบสวนที่หาสาเหตุซิจะไม่รู้ว่าส่งออกล็อตนี้ไปตั้งกี่หมื่นถุงแล้วเนี่ยพี
0: ่
2: ก็เดี๋ยวจะไปตรวจสอบตั้งแต่การรับวัตถุดิบมากระบวนการผลิตกระบวนการจัดเก็บรวมไปถึงกระบวนการขนส่งไปที่โรงเรียนนะครับว่ามันผิดพลาดตรงไหนผิดพลาดตรงไหน
0: คืออะไร
2: แต่เบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้รับแจ้งจากทางโรงเรียนนะครับว่าพบความอันตรายต่อเด็กที่กินเข้าไปยังไง
0: ไอ้เชื้อนี่เหรอคะอะไรนะ
2: ใช่
0: บาซ
2: ิ
0: ลัส
2: บาซิลัสซีเรียส
0: โอ้ซีเรียสด้วย
2: เกินมาตรฐาน34เท่าซีเรียสด้วยนะฮะ
0: ซีเรียสแสดงว่าซีเรียสจริงๆโอ้บาซิลัส
2: ตอนนี้ก็เลยทางสากลโคนงโคปากช่องเนี่ยเขาก็มีการสอบถามไปยังโรงเรียนปลายทางแล้วนะครับที่รับผลิตภัณฑ์ล็อตนี้ไปเลยนะครับว่าเด็กมีอาการอะไรอย่างไรหรือไม่นะครับ
0: ให้หยุดไปก่อน
2: เขาบอกว่า
0: ผลิตไปก่อน
2: ใช่ครับคือสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเขาก็จะมีการสุ่มตรวจนะครับ
0: ค่ะ
2: สถานผลิตนมโรงเรียนเนี่ยมีอยู่6แห่งนะในจังหวัดนะตั้งอยู่2อำเภอนะครับก็ที่ปากช่องเนี่ย5แห่งแล้วก็ด่านขุนทดอีก1แห่งนะฮะก็ในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีการสุ่มตรวจนะครับเก็บตัวอย่างทุกเดือนนะเดือนละ55ตัวอย่างทั้งนมกล่องที่เป็นนม UHT นะครับแล้วก็นมพาสเจอร์ไรซ์นะฮะก็ไอ้ตัวนี้มันเป็นค่าจุลินทรีย์เกินมาตรฐานนะครับ
0: ไอ้ตัวนี้จริงๆเป็นจุลินทรีย์ที่แบบเขาบอกมีได้กินได้ดีแต่ถ้ามันซีเรียสก็คือเกินมาตรฐานไปแล้วใช่ไหม
2: เกินมาตรฐานไป 3-4 เท่า
0: โอ้มันก็เยอะเกินไป
2: ครับ
0: ค่ะโอ้แต่ก็ไม่เป็นไรช่วงนี้ก็คือเด็กยังไม่ได้กินนมโรงเรียนใช่ไหมแถวโคราชเนาะ
2: ครับผม
0: ก็
2: จ่ายแจกจ่ายไปแล้วพี่ไม่รู้กินไปแต่ว่าอาจจะยังอาการมันอาจจะยังไม่ได้แบบปรากฏเด่นชัดนะแต่อะไรที่มันเกินไปมันก็ไม่ดีนะไม่รู้จะไปสะสมในร่างกายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนาะ โอ้ยตายแล้วครับเนี่ย
0: ถามพี่แหม่มจันแรมก็ถามว่าเวลาเขาเก็บนมสดอ่ะกลัวเผลออึใส่ลงในถังเก็บนมด้วยหรือเปล่าคะ
2: เขาบีบออกมาอย่างเดียวพี่เขาบีบจากเต้าอะตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอย่างนั้นแหละ
0: มันอยู่คนละที่นะพี่นะเต้านมกับไอ้ที่วัวอึเนี่ยนะคะมันอยู่คนละช่องกันคงไม่ปนเปื้อนนะนะคะ
2: รู้ว่าเปื้อนทางตอนไหนนะ
0: ต้องถามคนรีดนมวัวคนรีดนมวัวอยู่หลายที่นะฟังขึ้น95อยู่ตอนเช้านะคะรีดนมวัวไปด้วยฟังลูกทุ่งมหานครไปด้วยนะคะชี้แจงหน่อยก็ดีนะคะ
2: ครับผม
0: ดูความคืบหน้ากรณีพิพาทในที่ดินของวัดป่าอดุญญารามที่ขอนแก่นสักนิดหนึ่งนะคะล่าสุดมีประชาชนชาวขอนแก่นรายหนึ่งชื่อว่าคุณอุเทนเดินทางไปแจ้งความที่สภ.เมืองขอนแก่นกับน้องดงให้ดำเนินคดีกับป้าดานางสาวชมมณีน้อยจันทร์พร้อมพวกแล้วนะคะในฐานความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112คุณอุเทนเนี่ยก็เอาคลิปวิดีโอที่ป้าดาพร้อมกลุ่มชายชะกันเอาท่อปูนมาปิดขวางทางเข้าออกของวัดเมื่อช่วงสายของวันที่10สิงหาคมนะคะจนเกิดเหตุการณ์ชุลมุนขึ้นที่หน้าวัดในคลิปนี้เนี่ยปรากฏหนึ่งในกลุ่มชายชะกันที่สวมเสื้อสีม่วงได้ขับไล่ผู้ที่อาศัยอยู่ในวัดออกแล้วก็มีการกล่าวอ้างเบื้องสูงเพื่อข่มขู่กดดันคนที่อยู่อาศัยในวัดด้วยนายอุเทนบอกว่าตนเองในฐานะประชาชนคนขอนแก่นนี่แหละรู้สึกไม่สบายใจหลังจากเห็นภาพและคลิปบางช่วงมีการกล่าวอ้างถึงฎีกาซึ่งมีการเผยแพร่ในสื่อโซเชียลด้วยแล้วกลุ่มบุคคลกลุ่มนี้อ้างว่าเบื้องบนได้สั่งลงมาแล้วไม่รู้เบื้องบนไหนโดยข้อความที่ชายที่อยู่ในคลิปกล่าวอ้างได้พูดว่าที่ท่านบุกรุกอยู่ให้ออกมาถ้าไม่ย้ายออกหลังจาก15วันเราจะมาปิดถาวรจะมาเคลียร์เป็นการเคลียร์ลิงวัดเรื่องนี้ถึงผู้ใหญ่เบื้องบนแน่แล้วก็บอกว่าฎีกานั้นถึงลงมาเรียบร้อยแล้วซึ่งข้อความดังกล่าวเป็นการแอบอ้างเบื้องสูงเป็นการกล่าวอ้างโดยมิบังควรก็เลยเมื่อวานนี้บอกว่าในฐานะประชาชนคนไทยที่มีสิทธิตามกฎหมายในการปกป้องสถาบันเมื่อมีเรื่องลักษณะนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ก็เลยไม่สบายใจไปแจ้งความดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เลยค่ะก็ไปกันใหญ่แล้วนะคะ
2: ป้าดาป้าดาต้องสู้แล้วป้าดา
0: ใช่ค่ะ
2: เริ่มมาทางคดีแล้วนะทีนี้กลุ่มนู้นเขาใช้กฎหมายเขาสู้แล้วเหมือนกันนะครับ
0: นั่นสิเออนี่ค่ะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอติดตามเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่ามีคนไปคือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนั่นแหละของขอนแก่นนะคะไปแจ้งความดำเนินคดีกับผู้จัดการมรดกเจ้าของที่ดินโฉนดเนี้ยเลขที่61945เนี่ยนะคะไปขอออกใบแทนโฉนดที่ดินโดยอ้างว่าโฉนดสูญหายก่อนจะพบว่าโฉนดฉบับจริงยังอยู่กับเจ้าอาวาสน้องนุ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ก็เป็นลักษณะแจ้งความเท็จให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานก็คือว่าไปแจ้งว่าโฉนดหายจริงๆโฉนดจริงอ่ะอยู่กับเจ้าอาวาสวัดก็ไปมอบคือตาเฮียงเนี่ยไปมอบให้เอง
2: โอ้ครับ
0: เนี่ยค่ะนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะมันก็อีลุงตุงนางอยู่พอสมควรนะเนี่ยเนาะ
2: ครับผม
0: ค่ะ
2: โอ
0: ้นานเข้าเลยอย่างเงี้ยนะต้องตามหาความจริงกันแล้วก็รู้สึกว่าป้าดานี่จะไปบุกสำนักพระพุทธด้วยใช่ไหม
2: ใช่ครับจะไป
0: พุทธมณฑล
2: นัดพุทธไปยื่นคำร้องขอตรวจสอบครับว่าวัดเนี่ยนะครับมีชื่ออยู่ในธรรมเนียบวัดจัดตั้งเป็นวัดเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นะครับเมื่อวานนี้ก็ไปเจอกับท่านผู้อำนวยการสำนักนะครับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับนะคุณธีรเดช จันทรัตน์นะครับก็เป็นตัวแทนนะฮะเป็นผอ.สำนักผู้อำนวยการนะครับนะเป็นตัวแทนลงมารับหนังสือนะครับก็ ป้าดาก็บอกเราว่านี่แหละก็มาตรวจที่มาก่อนกระดูกเม็ดแรกที่ป้าดาชอบพูดเนี่ยนะครับว่าวัดเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่านี่แหละป้าดาก็จะขอไปดูให้เห็นกับตาว่าวัดเนี่ยมีการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนถูกต้องไหมเพราะแกเคยบอกว่าฝั่งแกเคยไปหาข้อมูลนะพี่ว่าวัดที่มันไม่ได้ขึ้นทำเนียบเป็นวัดตั้งแต่ปีไหนตั้งแต่ที่ใจเฮียงของแกจะมีเจตจำนงที่จะมอบโฉนดที่ให้กับวัดเนี่ยมันไม่มีการขึ้นทะเบียนเป็นวัดก็เดี๋ยวรอทางสำนักพุทธก็ตรวจสอบดูครับ
0: เราไปฟังเพลงสดเต้นเพลงนึงเนาะ
2: ครับผม
0: เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ

0: พันคุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
1: New Fa วิตชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Fa วิตชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
2: BOCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BOCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่น
1: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ูดใหม
1: ่เป่าซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
2: Pulsar
3: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: ฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
6: ไหนบอกอมเพีย
7: ใช้ตาฉลากทองไงเห
8: นกรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
3: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
9: ขอเชิญผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเข้าคูหาได้เลยจ้า
10: ขอเข้าด้วยคนนะจ๊ะ
11: ขอดูบัตรประชาชนหน่อยได้ไหมครับ
10: มีแต่บัตรสวรรค์จ้า
11: ต้องเป็นผู้ประกันตนที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับมาตรา33 39หรือมาตรา40
10: งั้นบอกต่อด้วยนะจ๊ะเงินสมทบที่จ่ายทุกเดือนมันคือเสียงของพวกเขา
12: ใช้สิทธิ์ของคุณกำหนดอนาคตกองทุนของเราสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วน1506กด9โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง
10: ไปเลือก

0: ับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
1: อร่อยมากละลายในปาก
0: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
1: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
0: ทุกวันเสาร์20:20 นทางช่อง 9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะ
4: ครับพี่ตีนะก็สั้นๆแล้วกันนะครับวันนี้เมื่อวานเราอัปเดตไปเรื่องของโรงเรียนกวดวิชาที่ว่าไปบังคับเด็กให้ดูดกัญชานะพี่นะครับก็ล่าสุดเนี่ยเจ้าของสถาบันกวดวิชาที่อุดรธานีเนี่ยออกมาขอความเป็นธรรมนะครับเขาพูดยืนยันว่าเขาไม่ได้บังคับเด็กนะครับให้ดูดกัญชาไม่ได้ทำร้ายร่างกายเด็กอย่างแน่นอนนะเจ้าตัวบอกว่าไอ้เรื่องกัญชาเนี่ยนะครับเด็กเนี่ยเขาไปสูบไปดูดกันเองแล้วมันจะเขาไปดูดที่บ้านของเพื่อนหรือรุ่นพี่กันอยู่แล้วแล้วเขาเนี่ยตัวอาจารย์คนนี้เป็นคนไปเจอด้วยซ้ำก็ไม่รู้ว่าเข้าใจคาดเคลื่อนยังไงนะครับว่าคุณพ่อถึงได้พาลูกเนี่ยไปแจ้งความว่าตัวเองเนี่ยไปบังคับให้เด็กดูดเขาก็ขอความเป็นธรรมอันนี้เป็นในมุมของเจ้าของสถาบันกวดวิชาที่บอกว่าเป็นกวดวิชาพวกเตรียมทหารนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าพ่อเขาไปแจ้งความว่าไปหาลูกเขาไปดูดกัญชาด้วยนี่เขาก็ออกมาปฏิเสธเพราะนั้นเดี๋ยวก็เป็นหน้าที่ของตำรวจแล้วครับพี่ต้องพิสูจน์ความจริงกันเนาะว่ามันเกิดเรื่องราวแบบนี้จริงหรือเปล่านะครับ
3: ถ้าจริ งก็เป็นเรื่องที่แบบไม่ควรเนาะ
4: ใช่พี่ใช่ครับผม
3: เนาะพรุ่งนี้ตีห้าเราสองคนกลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมนะคะ15วิธีต่อสมทบทั่วไทยค่ะ
4: ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7นาฬิกาค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศไทยเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ค่ะ
2: ครับผมในเช้าวันนี้นะครับเราสองคนอยู่ประจำการมารายงานข่าวให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันนะครับแล้วก็ในช่วงเจาะลึกอาเซียนนะครับ7นาฬิกา10นาทีเราจะได้คุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.ปิติตีแสงนามนะครับพาเราไปเจาะลึกว่า GDP อาเซียนครึ่งปีแรกเนี่ยไทยโตอยู่หลังท้ายของอาเซียนเลยเป็นยังไงจังใดกันเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะมาไขข้อข้องใจให้เรานะครับ
1: ค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วเราทักทายคุณผู้ฟังสักนิดนึงดีไหมคะพี่ต้นคะ
2: ดีครับผมเราไปดูผมไปดูทางTikTok นี่นะครับก็จะมีคุณ user 467นะครับคุณสุประชัยคล้ายทองมาสวัสดีเราคุณสุวิทย์คุณ Ion Girl นะครับวันนี้